0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของความสัมพันธ์ของรูปเลขาคณิตในแบบรูปนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องบอกความสัมพันธ์ของรูปเลขาคณิตและเขียนรูปเลขาคณิตในแบบรูปได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะมาทำกิจกรรมกันนะครับคือกิจกรรมเป้ายิงฉุบครับนักเรียนครูฟุกขอตัวแทนทั้งหมด12คนออกมาด้านหน้าครับหรือยืนประจำกลุ่มก็ได้ครับขอ12คนครับ12คนครับขั้นแรกขอเป็นกลุ่มละ2คนก่อน2คนแล้วนะครับเราจะได้ทั้งหมด10คนนะครับแล้วขออีก2คนเพื่อให้เป็น12คนครับใครเอ่ยลุกขึ้นครบแล้วนะครับขอเป็นกลุ่มอื่นอีก1คนครับครบไหมครับ12คนเรียงลำดับใครจะเป็นคนที่1 1ใครครับคนที่1ยกมือคนที่1นะครับคนที่2คนที่3คนที่สูเดียวกันครับคนที่3คนที่4คนที่5คนที่6คนที่7คนที่8คนที่9คนที่9ใครครับคนที่10คนที่11แล้วคนที่12นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาแข่งเป้ายิงฉุบกันนะครับนักเรียนแล้วเดี๋ยวครูฟุกจะออกอะไรบ้างนะครับใครจะชนะครูฟุกบ้างนะครับแต่เดี๋ยวในระหว่างเป้ายิงฉุบเนี่ยครูฟุกจะขึ้นรูปเลขาคณิตบางอย่างไปด้วยนะครับพร้อมยังคนที่1ออกมาหาครูฟุกพร้อมยังนับในห้องต้นทางช่วยนับนะครับ1 2 3แล้วเราออกพร้อมกันเลยนะนับพร้อมกัน
2: 1 2
1: 3ครูฟุกแพ้ครูฟุกออกกระดาษนะครับออกกระดาษนั่งที่ครับชนะครูฟุกนะครับครูฟุกออกกระดาษครูฟุกก็จะติดรูปสี่เหลี่ยมไว้ว่าครูฟุกออกกระดาษคนที่2ครับเชิญครับพร้อมยังนะพร้อมกัน เอาใหม่เอาใหม่1
2: 2
1: 3ครูฟุกชนะเชิญทางนี้ครับครูฟุกออกกระดาษครูฟุกติดรูปสี่เหลี่ยมไว้ต่อไปคนที่3ครับเชิญนั่งลงเลยครับนั่งลงเลยคนที่เป่าแล้วพร้อมยังนับพร้อมกัน
2: 1 2 3
1: เหมือนกันเอาไม้พร้อมกันเร็ว
2: 1 2 3
1: ครูฟุกแพ้ฟุกออกค้อนฟุกติดรูปวงกลมจากนั้นคนที่4ครับเชิญครับพร้อมยังนับครูฟุกชนะพวกกันไก่นะครับครูฟุกติดรูปสามเหลี่ยมต่อไปครับคนต่อไปเชิญครับนับครูฟุกออกกระดาษครูฟุกแพ้เชิญนั่งครับครูก็ติดรูปสี่เหลี่ยมต่อไปครับคนต่อไปพร้อมยังเริ่ม
2: 1
1: 2 3ครูชนะครูออกอะไรครับกระดาษครูฟุกติดรูปสี่เหลี่ยมครับเชิญครับต่อไปครับคนต่อไปพร้อมยังอย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็ว
2: 1 2 3
1: ครูฟุกออกคอนครูฟุกแพ้นะครับครูฟุกก็ติดวงกลมติดรูปวงกลมไว้นะครับต่อไปครูฟุกออกกรรไกร

0: ครูฟุกก็จะติดรูปสามเหลี่ยมอ่ะจากนั้นครับเริ่มเดาได้ยังจากนั้นครับนับพร้อมกันครูฟุกออกกระดาษครูฟุกชนะครูฟุกชนะก็ติดรูปสี่เหลี่ยมนะครับพร้อมยังเริ่ม
1: 1 2 3
0: ครูฟุกแพ้ครูฟุกแพ้ครูฟุกออกกระดาษก็ติดรูปสี่เหลี่ยมต่อไปเริ่มเดาได้ยังได้ยังนับนับ
1: 1 2 3
0: ครูฟุกแพ้ครูฟุกออกขอนแล้วคนสุดท้ายครับพร้อมนับ
1: 1 2 3
0: โอ้ยแพ้อีกแล้วอ่ะออกกันไกลนะครับปรบมือให้ทุกคนหน่อยครับแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับว่าในระหว่างที่ครูฟุกไปยิงชุบไปตลอดเนี่ยครูฟุกก็จะติดรูปใช่ไหมครับขึ้นรูปเลขาคณิตเอาไว้โดยครั้งครูฟุกออกกระดาษครูฟุกติดรูปอะไรสี่เหลี่ยมถ้าครูฟุกออกค้อนวงกลมถ้าครูฟุกออกกันไกลรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับนักเรียนครับนักเรียนสังเกตรูปเลขาคณิตนะครับที่อยู่ตรงนี้นักเรียนคิดว่าเป็นแบบรูปที่มันซ้ำกันไหมซ้ำไหมแล้วชุดที่ซ้ำในแบบรูปเนี่ยคืออะไรคืออะไรบ้างรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็คิดดีๆนะชุดที่ซ้ำมีอะไรบ้างมีรูปสี่เหลี่ยมมีรูปสี่เหลี่ยมมีวงกลมมีรูปสามเหลี่ยมแล้วก็นี่คือชุดที่ซ้ำใช่ไหมครับใช่ไหมแสดงว่าชุดที่ซ้ำกันมีอะไรบ้างมีรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมจากนั้นชุดต่อไปก็จะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมใช่ไหมครับคือรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและรูปสามเหลี่ยมคือจะซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแสดงว่าแบบรูปนี้นะครับเป็นแบบรูปซ้ำใช่ไหมครับซึ่งชุดที่ซ้ำเนี่ยก็วงไว้แล้วนะครับจากนั้นครูฟุกถามถ้าคนที่13ต้องการจะชนะครูฟุกต้องออกอะไรเพราะอะไรเพราะว่าครูฟุกจะออกอะไรครับ
1: กระดาษ
0: คนที่13เนี่ยถ้าต้องการชนะครูฟุกต้องออกกันไกลเพราะเนี่ยสังเกตแล้วว่าครูฟุกต้องออกอะไรครั้งถัดไปครั้งที่13คือกระดาษใช่ไหมถ้าต้องการชนะต้องออกกรรไกรใช่ไหมครับแสดงว่าเนี่ยครับแบบรูปนี้นะครับเป็นแบบรูป3นะครับซึ่งชุดที่3นะครับก็ดังนี้เลยนะครับนักเรียนจากนั้นมาดูต่อนักเรียนลองพิจารณารูปเลขาคณิตในแบบรูปนี้ครับลองพิจารณาก่อนลองสังเกตก่อนครูฟุกให้สังเกตก่อนทางต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนลองดูว่าแบบรูปนี้เป็นแบบรูปซ้ำหรือไม่ลองดูลองพิจารณาก่อนซ้ำไหมแล้วชุดที่ซ้ำอ่ะคืออะไรอ่ะมีอะไรครับวงกลมอยู่ในอะไรวงกลมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมแล้วอะไรอีก
1: สี่เหล
0: ี่
1: ยมอยู่ในวงกลม
0: รูปสี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมต่อไปวงกลมอยู่ในรูปสามเหลี่ยมต่อไป
1: สามเหลี่ยมอยู่ในรูปวงกลม
0: สามรูปสามเหลี่ยมอยู่ในวงกลมใช่ไหมครับอันนี้คือชุดที่ซ้ำใช่เปล่า
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมครับนั่นแปลว่าสิ่งที่เนี่ยต่อครูฟุกมาคือตั้งแต่รูปที่1ถึงรูปที่4เนี่ยคือชุดที่มาอะไรกันซ้ำกันใช่ไหมครับนั่นเนี่ยสังเกตรูปที่5 6 7 8ก็จะเป็นชุดที่ซ้ำใช่ไหมครับครูฟุกถามแล้วรูปที่9อ่ะต้องเป็นอะไรวงกลมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องครูฟุกถามรูปที่10
1: สี่เหลี่ยมอยู่ในรูปวงกลม
0: สี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมใช่ไหมครับคำถามท้าทายรูปที่20

0: ต้องเป็นรูปอะไรใครตอบได้กลุ่ม3ครับรูปที่20ต้องเป็นอะไรครับ
1: สามเหลี่ยมครับ
0: สามเหลี่ยมยังไงครับ
1: สามเหลี่ยมอยู่ในรูปวงกลมครับ
0: สามเหลี่ยมอยู่ใน
1: วงกลม
0: วงกลมกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าไงคิดเห็นว่าไงครับใช่ไหมครับรูปที่20ใช่ไหมครับใช่นะครับรูปที่20ก็คือจะเป็นเหมือนรูปที่4นั่นเองครับก็คือสามเหลี่ยมอยู่ในวงกลมใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับจากนั้นมาดูต่อนักเรียนลองพิจารณาจำนวนจุดในแบบรูปนี้ครับจากนั้นนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาว่ารูปที่4และรูปที่10เนี่ยจะมีจุดทั้งหมดกี่จุดจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวเข้ากระดานประจำกลุ่มของเรานะครับแต่ก่อนที่จะหารูปที่10เนี่ยครูฟุกขอรูปที่4มาก่อนได้ไหมนะครับเข้าประจำกระดานได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองพิจารณาดีๆนะครับ

0: ในตอนนี้นะครับห้องต้นทางนะครับได้แนวคิดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งห้องต้นทางเนี่ยจะใช้แนวคิดไหนนะครับในการหาว่านะครับรูปที่4จะมีจุดทั้งหมดกี่จุดนะครับอ่ะครูฟุกจะให้กลุ่ม2นะครับเป็นตัวแทนในการนำเสนอครับรูปที่4มีทั้งหมดกี่จุดครับ
1: 15จุดค่ะ
0: มีอยู่15จุดแล้วกลุ่ม2ใช้แนวคิดใดในการหาคำตอบครับ
1: วาดรูปค
0: ่ะวาดรูปใช่ไหมครับอ่ะวาดยังไงเพราะจากโจทย์เนี่ยเขาให้มาแล้วใช่ไหมครับหนูก็วาดเพิ่มมายังไง

0: วัดเพิ่มเป็นไงครับ
1: วัดเพิ่มมาอีก1ขั้นค่ะ
0: วัดเพิ่มมาอีก1แถวใช่มั้ยครับแล้วแถวที่หนูเพิ่มมาเนี่ยจะมีกี่จุด
1: 5จุด
0: มี5จุดใช่มั้ยครับก็เมื่อนับทั้งหมดแล้วก็จะกลายเป็นกี่จุดครับกี่จุดครับ
1: 15จุด
0: 15จุดนะครับแล้วกลุ่มอื่นได้15จุดมั้ยครับได้มั้ยครับแล้วกลุ่มอื่นแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีใดครับวิธีใดครับกลุ่มอื่นแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีใดบ้างครับอะไรนะแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีใดครับที่ได้แสดงลงในกระดาษได้วาดเหมือนกลุ่ม2มั้ยวาดมั้ยครับวาดเหมือนกลุ่ม2ใช่มั้ยครับทุกกลุ่มมีแนวคิดเดียวกันคือวาดรูปที่4ใช่มั้ยครับก็ปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยนะครับปรบมือให้ตัวแทนด้วยนะครับทั้งที่ได้เลยครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับตอนนี้เราได้รูปที่4แล้วก็คือมีอยู่15จุดใช่มั้ยครับนักเรียนครับแล้วถ้าเราจะหารูปที่10เนี่ยนักเรียนจะวาดรูปมาเรื่อยๆเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะสะดวกไหมครับถ้าไม่ใช่รูปที่10ล่ะถ้าเป็นรูปที่มีเพิ่มขึ้นล่ะเป็นรูปที่15รูปที่20วาดรูปสะดวกไหมครับไม่สะดวกไหมครับไม่สะดวกใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาสังเกตกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุกพามาดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจดูนะครับนักเรียนครับนักเรียนมาเริ่มพิจารณาที่รูปที่1ครับรูปที่1นักเรียนคิดว่ามีจุดอยู่กี่แถวครับกี่แถวครับ2แถวใช่ไหมครับรูปที่1จะมีจุดอยู่2แถวนะครับ2แถวซึ่งแถวที่1มีกี่จุดครับแถวที่1มีกี่จุดครับกี่จุดนะครับ1จุดแถวที่1มี1จุดแถวที่2มีกี่จุดครับมี2จุดนะครับจากนั้นแล้วรูปที่1เนี่ยมีทั้งหมดกี่จุดครับ3จุดมีทั้งหมด3จุดนะครับก็คิดได้จากแถวที่1มี1จุดแถวที่2มี2จุดรวมเป็น3จุดนะครับจากนั้นรูปที่2มีกี่แถวครับ
2: ม
0: ี3แถวมีกี่แถวครับ3แถวใช่ไหมครับโดยแถวที่1มีกี่จุด
2: 1
0: จุดแถวที่2มีกี่จุด
2: 2จ
0: ุ
2: ด
0: แถวที่3มีกี่จุด
2: 3จ
0: ุดเนี่ยสามารถคิดได้จากนำ1
2: บวก
0: 2บวก3นะครับก็จะได้จำนวนจุดทั้งหมดกี่จุดครับกี่จุดนะครับ
2: 6
0: จุดใช่ไหมครับจากนั้นครับมาดูรูปที่3รูปที่3มีกี่แถวครับ
2: 4แถว
0: มี4แถวใช่มั้ยมี4แถวโดยแถวที่1มีกี่จุดครับแถวที่1มีแถวที่2มีกี่จุดครับ
2: 2จ
0: ุดแถวที่3มีกี่จุดครับ
2: 3จ
0: ุดแถวที่4มีกี่จุดครับ
2: 4จ
0: ุ
2: ด
0: แสดงว่าจำนวนจุดทั้งหมดเนี่ยเกิดจากนํา1
2: บวก
0: 2
2: บวก3
0: บวก4ใช่ไหมครับก็คือนําจำนวนจุดในแต่ละแถวมาทำอะไรกันบวกกันใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนได้มาแล้วว่ารูปที่3มีอยู่10จุดนักเรียนดูตรงนี้ครับนี่ลองสังเกตจำนวนแถวกับลำดับของรูปรูปที่1มีกี่แถว
2: ม
0: ี
2: 2แถว
0: รูปที่2มีกี่แถว
2: 3แถว
0: รูปที่3มีกี่แถว
2: 4แถว
0: แสดงว่าจำนวนแถวกับลำดับของรูปเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงอะไรนะรูปที่1มี2แถวรูปที่2มี3แถวรูปที่3มี4แถวเอ๊ะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจำนวนแถวกับลำดับของรูปอะไรมากกว่า
2: จำนวนแถวมากกว่า
0: อยู่เท่าไหร่จำนวนแถวมากกว่าลำดับของรูปอยู
2: ่
0: 1ใช่ไหมครับจากนั้นครับถ้ารูปที่4ถ้าเราไม่ใช้การวาดรูปเราลองพิจารณาสิรูปที่4ต้องมีกี่
2: แถว
0: กี่แถวครับ5แถวรูปที่4มี5แถวใช่ไหมโดยแถวที่1ก็มี1จุดแถวที่
2: 2
0: แถวที่3แถวที่
2: 4
0: 4จุดแถวที่5
2: จุด
0: รวมกันทั้งหมดกี่จุด
2: 15
0: จุดนั่นเองครับก็แสดงแนวคิดได้ดังนี้เลยนะครับแถวที่1มี1จุดแถวที่2มี2จุดแถวที่3มี3จุดแถวที่4

0: มี4จุดและแถวที่5มี5จุดใช่ไหมเพราะมี5แถวใช่ไหมครับรวมเป็น15นั่นเองครับอ่ะจากนั้นรูปที่10นักเรียนบอกฟุกได้อย่างว่ารูปที่10ต้องมีกี่แถวกี่แถวครับ
1: 11แถวครับ
0: รูปที่10มี11แถวใช่หรือไม่ใช่เพราะเนี่ยสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าจำนวนแถวจะมากกว่าลำดับของรูปอยู่1ถ้ารูปที่10ก็ต้องมี11แถวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับแล้วมีทั้งหมดกี่จุดล่ะลองคิดสิครับกี่จุด
2: 66
0: กี่จุดครับ66จุดนะครับคือกลุ่ม5และกลุ่ม3เป็นผู้ตอบนะครับทั้งหมด66จุดนะครับเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นอาจจะคิดไม่ทันนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอบฟุกว่ารูปที่10จะมีกี่แถวนะครับกี่แถวครับรูปที่10จะมี11แถวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแถวที่1มีกี่จุด
2: 1
0: จุดแถวที่2มีกี่จุด
2: 2
0: แถวที่3มีกี่จุด
2: 3จ
0: ุ
2: ด
0: แถวที่4มีกี่จุด
2: 4จ
0: ุดแถวที่5มีกี่จุด
2: 5จ
0: ุดแถวที่6มีกี่จุด
2: 6จ
0: ุดแถวที่7มีกี่จุด
2: 7จ
0: ุดแถวที่8มีกี่จุด
2: 8จ
0: ุดแถวที่9มีกี่จุด
2: 9จ
0: ุดแถวที่10มีกี่จุด
2: 10จ
0: ุดและแถวที่11ก็ต้องมีกี่จุด
2: 11จ
0: ุดเอาทั้งหมดมาทําอะไรกัน
2: บวก
0: กันเป็นเท่าไหร่ครับ66นั่นเองครับปรบมือให้ตัวแทนตอบเมื่อสักครู่นี้หน่อยครับถ้าครูฟุกถามรูปที่11นักเรียนตอบครูฟุกได้ไหม
2: ได้
0: รูปที่11ต้องมีกี่แถว
2: มี12
0: แสดงว่านักเรียนต้องบวกอะไรเพิ่มเข้าไป
2: 12
0: เป็นเท่าไหร่ครับถ้ารูปที่11เท่าไหร่นะ
2: 78
0: จุดถูกต้องนะครับไม่ว่าโจทย์จะถามรูปที่เท่าไหร่นักเรียนสามารถตอบได้หรือยังได้แล้วนะครับเพราะเราต้องเกิดการสังเกตนะครับนักเรียนจากนั้นมาดูต่ออันนี้เดี๋ยวจะให้ทำเองเลยนะครับให้นักเรียนนะครับพิจารณาจำนวนจุดในแบบรูปนี้นะครับแล้วตอบคำถามว่ารูปที่12จะมีจุดทั้งหมดกี่จุดครับเข้ากระดานประจำกลุ่มได้เลยครับนักเรียนอาจจะไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะสังเกตดีๆสังเกตดีๆ

0: นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับได้หรือยังครับว่ารูปที่12จะมีจุดทั้งหมดกี่จุดครับได้ยังครับได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวดูของเพื่อนต้นทางบ้างนะครับว่ารูปที่12จะมีทั้งหมดกี่จุดครับ144จุดนะครับพี่กูฟุกขอตัวแทนในการนำเสนอแนวคิดนะครับกูฟุกขอเป็นกลุ่ม5ครับเชิญครับคิดยังไงครับข้อนี้ถึงได้144จุด
1: รูปที่12จะมี12แถวครับและมีแถวละ12จุดครับเลยนำ12มาคูณ12ครับเลยได้144จุดครับ
0: ปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับจากกลุ่ม5นะครับกลุ่ม5บอกว่าในรูปที่12เนี่ยกลุ่ม5สังเกตเห็นแล้วครับว่ารูปที่12จะมี12แถวใช่ไหมครับและแต่ละแถวมีกี่จุด
2: 12
0: จุดก็นำ12คูณ12ใช่ไหมครับเท่ากับ144นะครับจากนั้นนะครับโอเคแนวคิดนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูแนวคิดของครูฟุกบ้างนะครับนักเรียนครับครูฟุกพิจารณาดังนี้ครับรูปที่1มีกี่จุด1จุดรูปที่2มีกี่จุด4จุดรูปที่3มีกี่จุด
2: 9
0: จุดรูปที่4มีกี่จุดเท่าไหร่ครับรูปที่4 16จุดรูปที่5มีกี่จุด25จุดจากตรงนี้เนี่ยนักเรียนลองสังเกตดีๆนะรูปที่1มี1จุดรูปที่2มี4จุดรูปที่3มี9จุดรูปที่4มี16จุดและรูปที่5มี25จุดใครสังเกตอะไรได้บ้างอะไรนะถูกต้องครับอะไรนะครับกลุ่ม1
3: จำนวนเดียวกันมาคูณจำนวนเดียวกัน
0: จำนวนเดียวกันคูณกันใช่ไหมครับเช่นรูปที่1หนูนำจำนวนใดมาคูณครับ
3: 1คูณ1ครับ
0: 1คูณ1ใช่ไหมรูปที่1นำ1คูณ1ก็คือ1จุดรูปที่2ล่ะครับ
3: 2คูณ2ครับ
0: 2คูณ2รูปที่3ครับ
3: 3คูณ3คร
0: ับ3คูณ3นะครับก็ได้9จุดรูปที่4ครับ
3: 4คูณ4ครับ
0: 4คูณ4ก็ได้เป็น
3: 16จุด
0: 16จุดรูปที่5ครับ
3: 5คูณ5ได้25จุด
0: ได้25จุดนะครับปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยครับนักเรียนครับนักเรียนสังเกตจากตรงนี้เรานำจำนวนเดียวกันมาคูณกันใช่ไหมครับแต่จำนวนนั้นต้องสัมพันธ์กับลำดับของ

0: 2รูปเห็นไหมรูปที่1ก็คืออะไรนั่นเอง1คูณ1รูปที่2 2คูณ2รูปที่3 3คูณ3รูปที่4 4คูณ4รูปที่5
1: 5คูณ5
0: นำจำนวนเดียวกันน่ะมาคูณกันแต่จำนวนที่คูณกันนั้นต้องเท่ากับลำดับของรูปถ้ารูปที่12นำจำนวนนับใดมาคูณกันครับ12คูณ12นะครับก็ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ144จุดนั่นเองครับดังนี้เลยนะครับหรือใช้แนวคิดของนักเรียนก็ได้นะครับถูกต้องเหมือนกันนะครับนี่ครูฟุกก็ยกตัวอย่างมาให้นะครับจากนั้นมาดูที่ใบกิจกรรม 5.4 ครับใบกิจกรรม 5.4 นะครับวันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับคุณครูปลายทางแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 5.4 นะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยครูปลายทางให้คำแนะนำและทดสอบความถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรม 5.4 นะครับและเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาร่วมกันทดสอบความถูกต้องนะครับจากนั้นนี่คือใบกิจกรรมครับว้าวมีเสียงว้าวนะครับใบกิจกรรมมีดังนี้นะครับเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มมารับใบกิจกรรมจากครูฟุกครับ

ในตอนนี้นะครับคุณฟุกได้แจกใบกิจกรรมให้กับเพื่อนต้นทางแล้วนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยครับ

0: ในตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางบางกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลุ่มไหนยังไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวลองมาตรวจสอบแนวคิดจากครูฟุกนะครับลองตรวจสอบทีละขั้นตอนนะครับกลุ่มที่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มีกลุ่ม1 2 3 5นะครับกลุ่ม4ยังไม่สมบูรณ์นะครับเอาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูแนวคิดนะครับจากนั้นนักเรียนตอบนะครับว่ารูปที่7จะมีจุดทั้งหมดกี่จุดครับเท่าไหร่นะครับ
1: 70จ
0: ุดนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะครับเดี๋ยวดูซิว่าแนวคิดของฟุกเนี่ยจะตรงกับนักเรียนไหมนะครับเราพิจารณาก่อนว่ารูปที่1มีกี่จุดกี่จุดครับ1จุดใช่ไหมรูปที่2มีกี่จุดกี่จุดครับ
1: 5
0: จุดรูปที่2เพิ่มจากรูปที่1มากี่จุดครับ
1: 4
0: กี่จุดนะครับ4จุดครูฟุกเขียนแบบนี้ครับ1 + 4ใช่ไหมครับก็ได้เป็นกี่จุด5จุดจากนั้นรูป

0: ที่3มีกี่จุดครับกี่จุดนะครับรูปที่3เพิ่มจากรูปที่2มากี่จุดครับ7กี่จุดนะครับ7จุดครูฟู่เขียนแบบนี้1บวก4บวก7ใช่ไหมครับก็เป็น12จุดใช่ไหมจากนั้นรูปที่4มีกี่จุดครับกี่จุดครับรูปที่4 22จุดรูปที่4เพิ่มจากรูปที่3มากี่จุดครับเท่าไหร่นะครับ10จุดถ้าเขียนเป็นในรูปการบวกได้ยังไง1บวก4บวก
1: 7บวก
0: 10ก็รวมเป็นกี่จุด
1: 22จุด
0: จากนั้นรูปที่5มีกี่จุดครับ
1: 35จ
0: ุ
1: ด
0: กี่จุดนะครับ
1: 35จ
0: ุดรูปที่5เพิ่มจากรูปที่4มากี่จุดครับกี่จุดนะครับ
1: 13
0: ซึ่งเราเขียนรูปการบวกได้แบบนี้ครับคือ1บวก
1: 4
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 35จ
0: ุดจากโจทย์ของเรามีอยู่5รูปใช่ไหมครับรูปที่1ถึงรูปที่5ครูฟุกอยากจะชวนนักเรียนมาสังเกตตรงนี้นักเรียนสังเกตที่จำนวนที่เรานำมาบวกกันเป็นยังไงอะไรนะจำนวนที่เรามาบวกกันเนี่ยดูจากรูปที่5ก็ได้นะครับ1บวก4บวก7บวก10บวก13ก็ต้องเพิ่มขึ้นทีละ3ใช่ไหมจำนวนที่นำมาบวกกันเพิ่มขึ้นทีละ3ใช่ไหมครับจากนั้นทำหารูปที่7ก่อนจะไปรูปที่7เดี๋ยวแวะที่รูปที่6ก่อนรูปที่6ก็ต้องเป็น1
1: บวก
2: 4
1: บวก7บวก10บวก13บวก16
0: มีกี่จุดครับ
1: 51
0: เท่าไหร่นะ
1: 51
0: ใช่ไหมครับโอเคจากนั้นรูปที่7ก็ต้องบวกอะไรเข้าไปเลย10อะไรครับบวก19ใช่ไหมครับได้ดังนี้เลยนะครับก็ได้ทั้งหมดกี่จุดครับ
1: 70
0: จุดเข้าใจยังกลุ่ม4ได้ยังครับสังเกตได้แล้วนะก็แก้ไขเลยนะครับจากนั้นครับเราตอบทั้งหมดกี่จุดครับ70จุดนั่นเองครับในเรื่องของแบบรูปนี้เนี่ยต้องใช้ทักษะของการสังเกตใช่ไหมครับสังเกตดูซิว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรจำนวนจุดเป็นอย่างไรนะครับนั่นเองต้องสังเกตดีๆนะครับจากนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนั่นเองครับสำหรับแบบรูปของรูปเรขาคณิตนะครับเป็นชุดของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับคือแบบฝึกหัด 5.4 นะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับดังนี้เลยจากนั้นนี่นะครับนักเรียนเลือกทำ3ข้อนะครับเลือกทำ3ข้อหน้าถัดมาครับเลือกทำ3ข้อและหน้าสุดท้ายนะครับทำทั้ง2ข้อเลยนะครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบขนาด 5.5 และใบกิจกรรม 5.5 นะครับและสุดท้ายครับประเมินความเข้าใจของตนเองในชั่วโมงนี้ครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวยกครับนะครับครูฟุกประเมินแล้วนะครับทุกคนยกหน้ายิ้มนะครับแสดงว่าพอเข้าใจในบทเรียนวันนี้นะครับจากนั้นนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอ

0: และการเขียนจำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับ1
3: สวัสดี Red Green Yellow
4: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกัน

0: ไหม
1: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วช่วยให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
0: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
3: 1 2 3 Let's go
1: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกๆ กันดีกว่าทุกคน
0: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
1: 2มีกระรอก2ตัว
0: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
1: 5มีนก5ตัว
0: เก่งมากทุกคน
1: ดอกไม้สวยจังเลย
2: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับหนึ่งกับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
1: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
2: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
1: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
2: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
1: 24มีเรือเป็ด24ลำ
2: เก่งมากจ้ะทุกคน
1: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
4: แล้วน้ำหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
1: ส่วนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
4: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
1: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
0: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
1: อ่านว่า 8,329
0: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: คำถามชวนคิด
0: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน5071คน
1: ถูกต้อง

0: ทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
2: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
3: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริง
2: ๆผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
1: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
3: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืชแต่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะจ๊ะ
1: เราต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านในอธรรมบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
2: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
1: ได้สิเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าวว้าว
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป

สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการฟาร์มเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กซ์ครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยสุดท้ายแล้วครับก็คือหน่วยที่มีชื่อว่าวิถีประชาธิปไตยเมื่อเราเรียนจบหน่วยนี้นะครับเราก็จะปิดเทอมที่1กันแล้วครับส่วนเรื่องแรกของหน่วยวิถีประชาธิปไตยนะครับในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเนื้อหาในหน่วยวิถีประชาธิปไตยนะครับก็จะประกอบไปด้วยพวกบทบาทนอกจากชื่อเรื่องวันนี้วันแรกแล้วนะครับก็จะมีพวกบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นว่าท้องถิ่นมีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็บทบาทของรัฐบาลแล้วก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองของโลกของเราว่าในโลกของเรานะครับนอกจากประชาธิปไตยแล้วยังมีการปกครองอะไรอีกบ้างแล้วก็ดูเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับการเลือกตั้งคุณสมบัติขั้นตอนนะครับแล้วก็ความสำคัญของการเลือกตั้งก็จะจบหน่วยวิถีประชาธิปไตยแล้วก็จบเทอมที่1ครับมาในวันนี้นะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นครับก่อนอื่นนะครับมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครูก็ได้เกริ่นเรื่องนี้หลายรอบแล้วใช่ไหมครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่บอกว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือรูปแบบทั่วไปกับรูปแบบพิเศษยังจำได้ใช่ไหมครับน่าจะคุ้นๆเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนอย่างละเอียดกันครับก่อนที่จะไปดูการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราจะต้องทราบที่มากันก่อนว่าทำไมถึงเกิดการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องดูนะครับก็คือการบริหารราชการแผ่นดินของไทยก็คือสิ่งที่รัฐนะครับได้จัดสรรได้แบ่งอำนาจว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรนะครับโดยการจัดสรรการแบ่งอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินของไทยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับ3ส่วนแต่พวกเราเห็นเห็นอยู่2ส่วนใช่ไหมเรามาดูส่วนที่3กันส่วนแรกก็คือใช้แบบการรวมอำนาจรวมอำนาจไว้ที่ไหนก็คือไว้ที่ส่วนกลางนะครับส่วนกลางมีอำนาจในการบังคับบัญชาในการตัดสินใจทุกอย่างนะครับก็จะมีพวกกระทรวงทบวงแล้วก็กรมแต่ปัจจุบันครูบอกแล้วว่าทบวงอะไรทบวงไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันก็มีกระทรวงกระทรวงมีกี่กระทรวงครับ20กระทรวงกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงก็

0: คือกระทรวงศึกษาธิการเมื่อก่อนเนี่ยมีทบวงมหาลัยครูก็ไม่ทันนะเขาบอกว่ามีทบวงด้วยแล้วก็กรมก็คือกรมก็ย่อยลงมานะครับต่อไปการปกครองส่วนที่2นะครับก็คือส่วนภูมิภาคนะครับก็คือส่วนกลางแบ่งอำนาจให้ภูมิภาคนะครับดูแลนะครับแต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้ส่วนกลางอยู่นะครับก็จะมีพวกจังหวัดแล้วก็อำเภออย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะส่งมาจากส่วนกลางแล้วก็นายอำเภอก็มาจากส่วนกลางนะครับผู้ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนายอำเภอก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นส่งมาจากส่วนกลางครับส่วนในวันนี้นะครับที่เราจะมาดูกันก็คือส่วนท้องถิ่นก็คือเป็นแบบอะไรกระจายอำนาจก็คือส่วนกลางนะครับกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเนี่ยดูแลกันเองนะครับปกครองบริหารกันเองนะครับก็ยังมีพวกรูปแบบทั่วไปก็มีอบจ.เทศบาลอบต.แล้วก็รูปแบบพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาครับดูให้ชัดเจนเลยส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปมีอะไรครับอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.พวกเราก็เคยเห็นแล้วหน้าตาเปลี่ยนผังแบบนี้ส่วนรูปแบบพิเศษก็มีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาครับเรามาดูความหมายกันเราเมื่อเราทราบโครงสร้างไปแล้วการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเห็นไหมใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเห็นกันอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองโดยการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปทำงานเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นครับก็อย่างเช่นเราเลือกนายกเป็นของหมู่บ้านได้อย่างเช่นนายกอบต.หรือว่าคนไหนที่อยู่ในเขตเทศบาลเราก็เลือกนายกเป็นของหมู่บ้านตัวเองได้ในเขตเทศบาลของตัวเองได้ก็คือนายกเทศมนตรีนะครับหรือว่าถ้าใหญ่หน่อยก็คือนายกอบจ.ที่ใกล้จะเลือกไม่กี่วันนี้ในบางจังหวัดใช่ไหมครับช่วงนี้ใกล้จะเลือกนายกอบจ.กันนะครับต่อไปเรามาดูการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปมีอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.กันใช่ไหมเรามารู้จักอบจ.กันบางส่วนเนื้อหาก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมครับอบจ.นะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีจังหวัดละหนึ่งอะไร1เขตพื้นที่ความรับผิดชอบนะครับ1แห่งแล้วก็เขตพื้นที่รับผิดชอบนะครับจะครอบคลุมทั้งจังหวัดจัดขึ้นมาเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดนั้นๆนะครับก็ที่ครูบอกไปแล้วว่าประเทศไทยถ้าไม่นับรวมกรุงเทพมหานครเราจะมีกี่จังหวัดครับ76จังหวัดครับแต่ถ้าเรานับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงก็จะเป็น77นักเรียนทราบมั้ยครับว่าจังหวัดที่ตั้งล่าสุดของไทยคือจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรมีคนตอบถูกด้วยเก่งมากจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดอะไรทราบไหมครับทราบไหมเอ่ยบึงกาฬอยู่ภาคอะไรก่อน
1: ภาคอ
0: ีสานภาคอีสานอยู่ไหนนี่ภาคอีสานสีส้มอ่อนจังหวัดบึงกาฬถือว่าเป็นจังหวัดที่76ของประเทศไทยถ้าไม่นับรวมกรุงเทพมหานครแยกมาจากจังหวัดหนองคายนะครับนี่นะครับหนองคายเมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนองคายแล้วก็บึงกาฬก็แยกออกมาพวกเราอยู่จังประจวบคีรีขันธ์ถือว่าเป็นจังหวัดที่ยาวมากใช่ไหมครับทางตอนบนก็ติดจังหวัดเพชรบุรีทางตอนล่างก็ติดกับภาคใต้จังหวัดชุมพรฝั่งนี้ก็อ่าวไทยอีกฝั่งนึงติดอะไรอย่าบอกว่าอันดามันนะไม่ใช่นามันฝั่งนี้ติดอะไรฝั่งนี้เราติดอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีทะเลหัวหินใช่ไหมฝั่งนี้เราติดอะไรล่ะ ติดอินเดียเหรอยังไม่ถึงอินเดีย ถ้าเราลองมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเรื่อยๆเราจะเจออะไร เราจะเจออะไร สูงๆอ่ะภูเขาเรียกว่าเทือกเขาอะไร เทือกเขาอะไรทราบไหมครับ เทือกเขาตะนาวสีถ้าข้ามตะนาวสีไปอีกก็ติดประเทศ ติดประเทศอะไรตรงนี้อ่าวมอตามะติดประเทศเมียนมาหรือว่าพม่านั่นเองครับต้องเรียนรู้นะจังหวัดตัวเองนะครับอบจของที่ตั้งของอบจประจวบก็อยู่ที่อำเภอเมืองเคยไปเที่ยวไหมครับอำเภอเมืองเราอยู่ในอำเภอหัวหินก็จริงนะครับแม้ว่าจะเจริญกว่าอำเภอเมืองหรือว่าสถานที่อะไรเพียบพร้อมก็ต้องไปจังหวัดเขาบอกว่าเป็นอำเภอที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดไปเที่ยวบ้างนะครับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับเขาได้ฉายาว่าเมืองอะไรสามอะไรสามอ่าวมีอ่าวอะไรบ้างทราบไหมไม่ใช่อ่าวไทยเนี่ยใหญ่อยู่เลยนะตรงนี้อ่าวไทยอ่าวมะนาวอ่าวประจวบแล้วก็อ่าวน้อยลองไปเที่ยวนะใครยังไม่เคยเที่ยวอำเภอเมืองประจวบบ้างมีไหมโอ้โอเคเกือบครึ่งห้องเลยโอเคเอามือลงนะครับลองไปดูจังอำเภอที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดนะครับยังไงก็ต้องไปเที่ยวเพราะว่าศาลากลางอะไรศาลากลางแล้วก็อะไรอีกศาลหลักเมืองศาลจังหวัดก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับลองไปเที่ยวดูนะครับจังหวัดของพวกเราเองต่อไปเรามาดูโครงสร้างของอบจ.กันนะครับโครงสร้างของอบจ.นะครับก็จะประกอบไปด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเปรียบเสมือนฝ่ายนิติบัญญัติของอำนาจอธิปไตยฝ่ายนิติบัญญัติพวกตรากฎหมายพวกนั้นแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เปรียบเสมือนฝ่ายอะไรฝ่ายบริหารเก่งมากเพราะว่านายกเนี่ยจะต้องบริหารภายในจังหวัดใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายสภาเนี่ยก็เปรียบเสมือนฝ่ายที่ตรากฎหมายแต่ว่าอบจ.เนี่ยจะไม่เหมือนกับของส่วนกลางอ่ะที่ว่าจะมีอีกฝ่ายนึงคือฝ่ายตุลาการนะครับไม่ได้มีภายในจังหวัดนะครับไม่ได้มีในโครงสร้างของอบจ.ต่อไปนะครับอบจ.หรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็เราจะมาดูคร่าวๆกันเดี๋ยวเราจะจ่อลึกเนื้อหานี้นะครับในชั่วโมงถัดไปในเรื่องบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นเรามาดูกันก่อนนะครับอย่างเช่นดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดของเราคือโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลประจวบใช่ไหมก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับต่อไปนะครับป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยต่างๆแล้วก็สร้างบำรุงรักษาทางบกทางน้ำพวกถนนหนทางไฟฟ้าประปานะครับก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องจัดให้พวกเราครับต่อไปเทศบาลอันนี้แหละใกล้ชิดกับพวกเรามากเพราะว่าโรงเรียนของเราก็อยู่ในเขตอะไรเขตเทศบาลนะครับเทศบาลนะครับก็จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496นะครับซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งแล้วก็เปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนแปลงเขตหรือว่าเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาลนะครับก็ให้กระทำเป็นพระราชกฤษฎีกาก็ถ้าว่าเลยเทศบาลเนี่ยก็มาจากอบต.นั่นแหละอบต.เนี่ยก็คือประชากรยังไม่เยอะเก็บรายได้ยังไม่มากแล้วก็เมื่อมีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่เยอะขึ้นเก็บรายได้เยอะขึ้นจากอบต.ก็ยกสถานะเป็นอะไร
1: เทศบาล
0: ก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลซึ่งเทศบาลก็จะมี3ระดับอีกก็คือเทศบาลที่เล็กสุดเลยคือเทศบาลอะไรเทศบาลตำบลต่อไปประชากรมาอาศัยอยู่เยอะมากขึ้นเก็บรายได้เยอะขึ้นก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลเมืองต่อไปอีกเจริญมากขึ้นอีกประชากรเยอะขึ้นอีกก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลสุดท้ายเลยใหญ่สุดเลยคือเทศบาลนครนะครับทุกจังหวัดจะต้องมีเทศบาลเมืองนะครับแต่ว่าทุกจังหวัดไม่ได้มีเทศบาลนครเทศบาลนครจะมีเฉพาะจังหวัดที่ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลนครเมืองหัวหินนี่แหละแล้วก็เทศบาลตำบลนะครับอันนี้เทศบาลตำบลดงมะไฟนะครับอยู่ที่สกลนครเทศบาลตำบลก็จะมีทุกจังหวัดมีเยอะหน่อยเทศบาลเมืองก็มีทุกจังหวัดนะครับแล้วก็เทศบาลนครก็จะมีอยู่บางจังหวัดนะครับนักเรียนบางจังหวัดเนี่ยอาจจะมีเทศบาลนครถึง2เทศบาลนครเลยก็ได้อย่างเช่นเทศบาลนคร หาดใหญ่กับเทศบาลนครนครสงขลาก็มีนะครับหรือว่าเทศบาลนครเกาะสมุยเทศบาลนครสุราษฎร์ก็มีหรือว่าถ้านนทบุรีนะครับปริมณฑลก็จะมีเทศบาลนครนนทบุรีหรือว่าเทศบาลนครปากเกร็ดอย่างนี้นะครับต่อไปโครงสร้างของเทศบาลก็จะมีสภาที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาอะไรสภาเทศบาลส่วนฝ่ายบริหารก็คือนายกอะไรนายกเทศมนตรีนักเรียนจำไว้นะเราไม่ได้เรียกว่านายกเทศบาลถ้านายกเทศบาลนี่คือผิดต้องเรียกว่านายกเทศมนตรีชื่อพิเศษนิดนึงหน้าที่ของเทศบาลทำอะไรก็รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนป้องกันแล้วก็ระงับโรคติดต่อพวกไข้เลือดออกโรคมาลาเรียโรคพวกนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาพ่นฟันเคยเห็นไหมที่กำจัดยุงหรือว่าจัดให้มีน้ำสะอาดหรือว่าประปาเห็นไหมประปาก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องทำให้ประชาชนนะครับแล้วก็ป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยฝนตกน้ำท่วมน้ำแล้งก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวแน่นอนเทศบาลเมืองหัวหินเราขึ้นชื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเลอยู่แล้วใช่ไหมหาดหัวหินที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมาขี่ม้าใครเคยขี่ม้าบ้างเป็นไงบ้างโอเคเอาไปลงสนุกไหมไม่กลัวว่าม้ามันจะวิ่งกลัวใช่ไหมแต่มันวิ่งเร็วไหมเร็วเหรอแต่มันไม่ได้ตัวสูงมากใช่ไหมเก่งมากนะครูยังไม่กล้าขี่เลยอ่ะมาที่หาดหัวหินต่อไปวันนี้เราไม่ได้เรียนเนื้อหาอะไรเยอะมากเดี๋ยวมีกิจกรรมตอนท้ายนะครับให้ทำใบงานกับทำเกมที่ว่าทายถูกผิดอ่ะเนื้อหาพวกนี้พวกเราก็เคยคุ้นหน้าคุ้นตามาแล้วใช่ไหมต่อไปอบต.หรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็คือองค์กรส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดบ้านของพวกเราบางคนก็ยังอยู่ในเขตอบต.นะครับก็มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลของตำบลนั้นนะครับอำเภอหัวหินมีกี่ตำบลครับถ้าไม่ทราบไหนลองบอกครูสิว่ารู้จักตำบลอะไรบ้างในอำเภอหัวหินตำบลหินเหล็กไฟตำบลหัวหินตำบลเขาน้อยที่ไหนตำบลหนองพลับตำบลหนองแก
2: วังกระทะ
0: ตำบลหนองขอนไม่มีตำบลหนองขอนอยู่ในตำบลทับใต้ไม่ใช่หนองขอนอยู่ในตำบลทับใต้หนองขอนเป็นชื่อหมู่บ้านทับใต้ว่าหินเหล็กไฟแถวนั้นคงไม่แน่ใจมันก้ำกึ่งกับหินเหล็กไฟตำบลอะไรอีกตำบลทับใต้ตำบลอะไรอีกรู้จักประมาณนี้ใช่ไหมที่ติดภูเขาปาละอูตำบลอะไร
3: ตำบลป่าดิง
0: ป่าดิงมันอยู่เพชรบุรีหรือเปล่ารู้จักเปล่ารู้ไหมเดี๋ยวคงมีแผนที่ด้วยตำบลในอำเภอหัวหินแน่นอนโรงเรียนของเราอยู่ในเขตตำบลอะไรตำบลหัวหินแล้วก็เลียบไปทางเขาตะเกียบทางเขาตะเกียบทางหัวหน้าก็จะเป็นตำบลอะไรหนองแกถ้าลงไปทางตะวันตกพวกสวนสาธารณะหมู่บ้านก็จะเป็นทับอะไรทับใต้แล้วก็ฝั่งนี้ลงไปทางตาลเดี่ยวลงไปก็จะเป็นอะไรหิน
4: ห
0: ินเหล็กไฟแล้วก็ใหญ่สุดเลยหนองอะไรหนองพลับที่ติดกับปราณบุรีที่มีเขื่อนปราณบุรีคือบึงอะไร
5: บึงนคร
0: เคยรู้ไหมบึงนครอยู่ที่แถวเขื่อนปราณนะครับบึงนครแล้วก็ที่ติดกับป่าละที่อยู่ในเขตป่าละอูที่ติดกับเทือกเขาตะนาวสีก็คือตำบลห้วยสัตว์ใหญ่นะครับนี่ตำบลในอำเภอเราก็ต้องรู้จักไว้ด้วยว่ามีตำบลอะไรบ้างนะครับก็นี่แหละอบต.ก็จะมีอยู่ตำบลละ1แห่ง1ตำบล1อบต.สรุปอำเภอหัวหินมีกี่อบต1 2 3 4 5 6 7มี7ตำบลนั่นเองครับอำเภอหัวหินเรารู้จัก นายกอบต.ของเราไหม

0: ชื่ออะไร
1: ชาว
0: ะ
1: ชาว
0: รัตเกิดทองอบตนายกอบตนายกอบตทับใต้เก่งมากนี่ไงเพื่อนรู้จักนายกอบตของตัวเองด้วยแล้วก็ใครอยู่หินเหล็กไฟบ้างรู้จักนายกอบตของเราไหมไม่รู้ไม่ทราบนะครับหนองแกหนองแกกระบัวหินเนี่ยมีนายกอบตไหมหัวหินกับหนองแกมีนายกอบตหรือเปล่าใครอยู่หัวหินกับหนองแกโอเคเอามือลงนายกอบตชื่ออะไรไม่มีเพราะว่าหัวหินกับหนองแกเนี่ยได้ยกสถานะเป็นเทศบาลเมืองหัวหินดังนั้น2ตำบลนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินก็จะมีนายกอะไรนายกเทศมนตรีชื่อว่าอะไรนายกหนุ่ยใช่ไหมชื่อจริงจำได้ไหมจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับก็คืออบต.ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดแต่ถ้าตำบลไหนเจริญก็จะยกสถานะเป็นเทศบาลเมืองหรือว่าเทศบาลตำบลก็จะไม่มีนายกอบต.ก็จะมีนายกเทศมนตรีแทนนะครับโครงสร้างของอบต.นะครับก็จะมีพวกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารนั่นเองครับก็หน้าที่ของอบต.ทำหน้าที่ทำอะไรรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำแล้วก็ที่สาธารณะป้องกันแล้วก็ระงับโรคติดต่อพวกยุงลายพวกนั้นแล้วก็ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะประเพณีแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหมือนเช่นงานสงกรานต์งานปีใหม่งานลอยกระทงเป็นหน้าที่ของเทศบาลอบต.ท้องถิ่นที่ต้องจัดให้ประชาชนในเขตชุมชนของตัวเองนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าน้ำอะไรนะไฟสว่างทางสะดวกน้ำสะอาดไฟสว่างทางสะดวกไหมไม่เคยได้ยินนี่แหละเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องจัดให้ประชาชนนะครับเพราะว่าจะให้รัฐบาลกลางจากกรุงเทพมาดูแลทุกหมู่บ้านเนี่ยเป็นไปได้ไหมมาซ่อมถนนมาดูแลไฟในหมู่บ้านมาทำน้ำประปาให้ก็รัฐบาลกลางก็ดูแลไม่ทั่วถึงแน่รัฐบาลที่กรุงเทพนะครับดังนั้นรัฐบาลที่กรุงเทพก็เลยต้องกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นพวกเราเลือกนายกเป็นของตัวเองดูแลท้องถิ่นของเราเองแล้วท้องถิ่นนำเงินจากไหนล่ะมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาถนนมาพัฒนาเสาไฟสายไฟหรือว่าไฟฟ้าตามถนนมาพัฒนาน้ำประปาเอาเงินมาจากไหนท้องถิ่นนำเงินมาจากไหนทราบไหมครับเงินหลักๆเลยก็มาจากการเก็บภาษีจำได้ไหมว่าภาษีบางประเภทเนี่ยเราไม่ต้องส่งไปที่กรุงเทพเราจะบริหารภายในท้องถิ่นของเราเองอย่างเช่นภาษีป้ายภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่ภาษีที่ดินภาษีพวกนี้นะครับเราไม่ต้องส่งไปที่กรุงเทพจะคงอยู่ในท้องถิ่นของเราภาษีพวกนี้แหละที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเรานะครับดังนั้นในการเลือกผู้นำของท้องถิ่นตัวเองถ้าอยากให้ท้องถิ่นของเราเจริญก็เลือกผู้นำยังไงดีๆอยากให้น้ำประปาสะอาดอยากให้มีไฟสว่างริมถนนอยากให้ถนนไม่ขรุขระก็เลือกผู้นำนายกอบต.นายกเทศมนตรีผู้ที่ยังไงทำงานเก่งสุจริตนะครับนี่นะครับก็คือท้องถิ่นของเรานะครับการปกครองท้องถิ่นต่อไปจบแล้วขอโทษนะครับยังไม่จบเมื่อกี้เราเรียนเรื่องรูปแบบทั่วไปใช่ไหมมีอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ต่อไปยังขาดอีกแบบนึงก็คือแบบอะไรแบบพิเศษพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยากรุงเทพมหานครก็เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับที่บริหารเขตพิเศษกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด50เขตมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุด50เขตวันนั้นครูก็ถามแล้วพวกเราก็รู้จักกันใช่ไหมเขตลาดพร้าวเขตจตุจักรเขตราชเทวีเขตปทุมวันเขตอะไรอีกบางนาบางกะบางกะปิ
2: สายไหม
0: ดอนเมืองลาดพร้าว
2: บาง
0: บัวทองอยู่นนทบุรีมันได้อยู่กรุงเทพลาดกระบังพวกนี้นะครับพิเศษนิดนึงเมื่อสักครู่ครูบอกไว้ว่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะมาจากที่เรียกว่าการแบ่งอำนาจใช่ไหมกรุงเทพมหานครรัฐบาลเนี่ยจะส่งผู้ว่ามาประจำแต่ละจังหวัดแต่ว่าเขตการปกครองพิเศษเนี่ยผู้ว่าพิเศษนิดนึงผู้ว่าไม่ได้มาจากการแต่งตั้งแต่ผู้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งของคนกรุงเทพอ่ะถ้ามีทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของกรุงเทพก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับโครงสร้างของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีสภากรุงเทพมหานครทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหลักเป็นฝ่ายบริหารนะครับหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทำอะไรป้องกันบรรเทาสาธารณภัยน้ำท่วมฝนตกน้ำแล้งดูแลพื้นที่สาธารณะกวาดขยะรักษาความสะอาดสร้างสวนสาธารณะพวกนี้นะครับดูแลรักษาความเป็นระเบียบแล้วก็พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดอันนี้ก็เคยเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเลยนะครับต่อไปอีกแบบนึงก็คืออีกของพิเศษก็คือเมืองพัทยาเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวก็เลยได้ยกเป็นรูปแบบพิเศษนะครับแห่งที่2ของประเทศไทยแห่งแรกก็คือกรุงเทพนะครับตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชนอะไรชลบุรีรู้จักไหมเคยไปเที่ยวไหมเมืองพัทยาวันนั้นกูถามแล้วหลายคนเคยไปเที่ยวนะครับเมืองพัทยาก็อยู่บริเวณนี้ตรงข้ามเรือไปก็จะเป็นเกาะอะไรเกาะที่มีน้ำใสคนชอบไปเที่ยวเกาะล้านนะครับอันนี้เป็นเขตจังหวัดชลบุรีอันนี้ก็เป็นเมืองพัทยาดังนั้นเวลาคนกรุงเทพเวลาเขาจะมาเที่ยวทะเลเนี่ยเขาจะมี2ทางเลือกไม่ใช่นั่งเรือทางเลือกที่หนึ่งเขาลงมาฝั่งนี้เพื่อมาเที่ยวหัวหินกับเขามาทางนี้เขามาเที่ยวพัทยาดังนั้นหัวหินกับพัทยาก็เป็นตัวเลือกของกรุงเทพในช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นักเรียนจะเห็นว่าหัวหินเนี่ยจะรถติดมากช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยจะมาเที่ยวทะเลเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยกรุงเทพถ้าถามว่าติดทะเลไหมติดบางขุนเทียนเก่งมากตรงนี้นะครับเป็นทะเลกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการตรงนี้ก็ติดทะเลหมดเลยแล้วทำไมคนกรุงเทพไม่เที่ยวทะเลแถวนี้ล่ะเพราะว่าไม่สวยหาดเนี่ยเป็นดินเลนเป็นโคลนไม่สวยดังนั้นก็ต้องไม่มาพัทยาก็มาหัวหินนะครับหัวหินก็จะรถติดหน่อยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าคนกรุงเทพมาเที่ยวทะเลกันจบต่อไปโครงสร้างเมืองพัทยาก็เหมือนกับรูปแบบอื่นๆนะครับก็คือมีสภาเมืองพัทยาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็นายกเมืองพัทยานะครับทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารหน้าที่ของเมืองพัทยาทำอะไรรักษาความสงบเรียบร้อยวางผังเมืองควบคุมการก่อสร้างแล้วก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมควบคุมส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวแล้วก็กำจัดขยะมูลฝอยปฏิกูลก็เหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปนะครับคล้ายๆกันนะครับต่อไปอันนี้แหละ8ข้อให้พวกเราปรึกษากันในกลุ่มครูจะอ่านให้ฟังแล้วก็พวกเราติ๊กถูกหรือผิดถ้าข้อนั้นผิดก็กาผิดถ้าข้อนั้นถูกก็กาถูกมีอยู่ประมาณ8ข้ออ่ะเขียนเลยในกระดานตัวเอง

อ่ะโอเคตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จแล้วถ้าพร้อมแล้วหันมาดูด้านหน้าเรามาดูข้อที่1กันหาดใหญ่ใช้การปกครองแบบพิเศษเช่นเดียวกับเมืองพัทยาใช่หรือไม่ใช่รูปแบบการปกครองพิเศษ

0: อ่ะจำได้ไหมว่ารูปแบบการปกครองพิเศษของประเทศไทยมีแค่2เมืองเท่านั้นอ่ะต่อไปนายกอบต.อ่ะฟังให้ดีเร็วนายกอบต.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆอ่ะนายกอบต.มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่านะหรือว่ามาจากการแต่งตั้งลองคิดสินายกอบต.มาจากไหนเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วต่อไปข้อที่3ผู้ว่าราชการอ่ะขอโทษนะครับตัดอันนี้ไปจังหวัดมาจากไหนไม่รู้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศอ่ะใช่หรือไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศหรือเปล่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช่ไหมข้อนี้ใช่ใช่ทำไมกาผิดใช่หรือไม่ใช่ใช่อ่ะเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วข้อ4เลยฝ่ายนิติบัญญัติเมืองพัทยาเรียกว่าสภาเมืองพัทยาอ่ะใช่หรือไม่โครงสร้างของแต่ละองค์กรก็จะมีฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารถ้าฝ่ายบริหารก็จะเป็นพวกนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกอบจ.แต่ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติล่ะเราเรียกพวกเขาว่าอะไรอ่ะเสร็จยังต่อไปข้อที่5นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอ๋อขอโทษนะครับอันนี้เป็นต้องเป็นองค์การนะครับข้อนี้แก้นิดนึงข้อที่5นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจในฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดใช่หรือไม่ของฝ่ายบริหารเนี่ยนายกมีอำนาจสูงสุดใช่หรือไม่นายกอบต.เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารของอบต.ใช่หรือไม่มันจะมี2ฝ่ายฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปข้อที่6นายกเทศบาลเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารของรัฐบาลฝ่ายบริหารของรัฐบาลชื่อว่านายกฝ่ายบริหารของเทศบาลนะครับใช่หรือเปล่านายกเทศบาลเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดใช่ไหมใช่อ่ะต่อไปข้อที่7เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นใช่หรือไม่จำได้ไหมว่ามีส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นการบริหารราชการแผ่นดินระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอำเภอถือว่าเป็นท้องถิ่นใช่หรือไม่ท้องถิ่นมีรูปแบบทั่วไปกับพิเศษจำได้ไหมทั่วไปมีอะไรพิเศษคืออะไรสุดท้ายข้อที่8การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นนะครับมีส่วนร่วมดำเนินการบริหารท้องถิ่นด้วยตนเองให้พวกเราเนี่ยรู้จักปกครองตนเองก็เลยเกิดการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เสร็จยังเสร็จหมดแล้วนะเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวครูจะมาเฉลยเราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนถูกหมดทุกข้อบ้างนักเรียนปลายทางครับเสร็จเรียบร้อยไหมครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันทั้งนั้นนั่งตัวตรงหันมาด้านหน้าเร็วเดี๋ยวครูจะเฉลยแล้วข้อที่1หาดใหญ่ใช้การปกครองแบบพิเศษเช่นเดียวกับเมืองพัทยาข้อนี้ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดแน่นอนเพราะว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีแค่2ที่เท่านั้นในกรุงเทพมีแค่2ที่เท่านั้นในประเทศไทยก็คือมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาอ่ะข้อนี้ผิดต่อไปข้อที่2นายกอบต.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆถูกต้องหรือไม่ถูกนายกอบต.ก็มาจากการเลือกตั้งของคนในอบต.นั้นๆนั่นเองเดี๋ยวครูสอบถามหน่อยเวลาที่มีการเลือกตั้งสมมุติว่าในพื้นที่นั้นมีคนอาศัยอยู่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมาแค่ทำงานมาแค่เที่ยวมาแค่อาศัยบ้านญาติอยู่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาเขาจะมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่นั้นไหม
1: ไม
0: ่เขาดูจากอะไรดูจากทะเบียนบ้านนะครับต่อไป3ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศใช่หรือไม่
1: ไม่ใช่
0: ใช่หรือเปล่า
1: ใ
0: ช่ข้อนี้ไม่ใช่แก้ให้ถูกก็คือต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตกรุงเทพเท่านั้นอ่ะประชากรอ่ะฟังประชากรในกรุงเทพถ้าถือตามทะเบียนบ้านจะมีแค่ประมาณ5ล้านคนแต่ถ้านับประชากรแฝงมาทำงานมาเรียนมาเที่ยวมาอาศัยบ้านญาติจะมีประชากรถึงประมาณ10ล้านเท่าตัวเลยดังนั้นเวลามีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็จะนับแค่ประชากร5ล้านที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นนะครับนักเรียนเคยจะสงสัยแบบนี้ไหมว่าเวลามีการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยสมมติว่าเราอยู่อีกพื้นที่นึงแต่ญาติเราอ่ะเป็นนายกจะเป็นนายกในพื้นที่นี้เราก็ย้ายทะเบียนบ้านมาช่วยสิเคยสงสัยไหมเหมือนเวลาจะมีการเลือกตั้งเดือนหน้าเนี่ยฉันอยากให้ญาติของฉันเป็นนายกเนี่ยนายกอบต.เนี่ยฉันก็ย้ายทะเบียนบ้านจากชะอำเนี่ยมาอยู่ในเขตนี้เพื่อมาช่วยเลือกตั้งเคยสงสัยไหมว่ามันทำได้ไหมจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลาครับนักเรียนว่าอย่างเช่นย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีหรือว่าไม่ต่ำกว่า90วันถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่ย้ายมาวัน2วันก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นเลยไม่ใช่นะครับอ่ะต่อไปข้อที่4ฝ่ายนิติบัญญัติของพัทยาเรียกว่าสภาเมืองพัทยาใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่า
1: ใช่
0: ข้อนี้ใช่ถูกต้องสภาเมืองพัทยาต่อไปข้อที่5นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลใช่หรือไม่ข้อนี้ถูกต้องต่อไปข้อที่6นายกเทศบาลเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารของเทศบาลใช่หรือไม
1: ่ใช่
0: ครับใช่เหรอใช่ไหมข้อนี้เฉลยไม่ใช่ครูบอกแล้วว่าไม่ได้เรียกว่านายกไม่ได้เรียกว่านายกเทศบาลแต่เรียกว่านายกเทศมนตรีเทศมนตรีจำไว้ให้ดีข้อนี้เคยออกข้อสอบราชการด้วยนะต้องเรียกว่านายกเทศมนตรีไม่ใช่นายกเทศบาลต่อไปข้อที่7อำเภอถือเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นใช่หรือไม่อำเภอใช่หรือเปล่า
1: ใช่คร
0: ับ ข้อนี้ใช่หรือไม
1: ่ใช่ครับใ
0: ช่ครับเฉลย
1: ใช
0: ่ไม่ใช่มาไล่เรียงกันใหม่การปกครองส่วนท้องถิ่นมี2รูปแบบคือทั่วไปกับพิเศษทั่วไปก็จะมีอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ส่วนรูปแบบพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาอำเภอเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าส่วนภูมิภาคไม่ใช่ท้องถิ่นส่วนภูมิภาคจำไว้ส่วนภูมิภาคก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือเรียกว่าอะไรจังหวัดกับอำเภอ นะครับจังหวัดอีกที่นึงคืออำเภอนะครับจำไว้ให้ดีหรือว่าต่อไปใครอยากเป็นปลัดอำเภอหรือว่าปลัดนายกปลัดเทศบาลปลัดอบต.ก็ต้องเรียนรู้พวกนี้ไว้นะครับวิชารัฐศาสตร์เขาเรียกว่าคณะใครจะเรียนเกี่ยวพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคณะพวกคณะรัฐศาสตร์จะเป็นเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นเนี่ยต้องเรียนคณะรัฐศาสตร์นะครับต่อไปข้อที่8การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการฝึกให้ประชาชนเนี่ยรู้จักดูแลตนเองบริหารตนเองบริหารท้องถิ่นตนเองข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่โอเครวมคะแนนกลุ่มไหนได้8คะแนนเต็มบ้างไม่มีคะแนนกลุ่มไหนเต็มเลย7ไม่มีเหรอผิดอะไรกันผิดนายกเทศบาลกับอำเภอเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ หก
1: ครับ
0: โอเคโอ้ย3กลุ่มเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับเก่งมากโอเคครับเก่งมากๆเลยต่อไปถึงขั้นตอนการทำใบงานก็ไม่ยากมี2ตอนให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างในแผนผังของการปกครองท้องถิ่นให้สมบูรณ์แล้วก็อ่านบทความแล้วก็ตอบคำถามครับสำหรับคุณครูปลายทางให้นักเรียนนะครับทำใบงานนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยครับอ่ะเติมใบงานหน้าตาแบบนี้จำไว้ให้ดีอันนี้เรียกว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบทั่วไปกับพิเศษให้อ่านบทความนี้แล้วก็ตอบออกมานะครับว่าจากข้อความเนี่ยการปกครองท้องถิ่นคืออะไรเหตุใดส่วนกลางจึงมอบอำนาจให้แก่ท้องถิ่นอ่ะไม่ยากเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันนักเรียนปลายทางครับสามารถลงมือทำในงานได้เลยนะครับ

หมดเวลาในการทำใบงานแล้วครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับทำกันเรียบร้อยไม่เอ่ยอ่ะน่าจะเรียบร้อยนะครับใบงานก็ไม่ได้ยากมากนะครับให้เติมแผนผังหน้าตาแบบนี้ก็พวกเราคุ้นชินกันอยู่แล้วแล้วก็อ่านบทความนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบนะ2รูปแบบก็คือทั่วไปก็จะมีอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะครับต่อไปอ่านบทความนี้แล้วก็ตอบว่าจากบทความการปกครองส่วนท้องถิ่นคืออะไรครับนักเรียนคือการที่รัฐบาลกระจายอำนาจของตนเองให้ประชาชนเนี่ยปกครองดูแลพื้นที่ของตนเองใช่ไหมแล้วก็เหตุใดส่วนกลางจึงมอบอำนาจให้แก่ท้องถิ่นล่ะข้อให้เพื่อประชาชนรู้จักฝึกปกครองปกครองตัวเองแล้วก็มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นถิ่นของตัวเองก็เขียนประมาณนี้ก็ได้นะครับจบเฉลยใบงานสรุปนะครับการบริหารราชการแผ่นดินก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนกลางรวมอำนาจไว้ที่กรุงเทพนะครับก็จะมีกระทรวงกับกรมส่วนทบวงก็ได้มีการยกเลิกไปแล้วแล้วก็ส่วนกลางก็ยังมีการแบ่งอำนาจให้กับส่วนภู

ภูมิภาคอีกนะครับก็จะมีพวกจังหวัดแล้วก็อำเภออ่ะจำได้ไหมเมื่อกี้จังหวัดตอนที่ครูถามอ่ะอำเภอตอนที่ครูถามจำได้ไหมอำเภอไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นอำเภอจะอยู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นก็จะมีแบบก็จะยึดหลักการกระจายอำนาจก็จะมีอบจ.เทศบาลอบต.แล้วก็แบบพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันใน

0: เทพมหานครเมืองพัทยาหลักๆแล้วเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างให้กับท้องถิ่นครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองอาจสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะเราจะได้เรียนในเรื่องของการค้นคว้าหาข้อมูลเป็นครั้งที่2กันแล้วนะคะและเช่นเคยค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนในเรื่องของการค้นคว้าหาข้อมูลครั้งที่2ค่ะโดยจุดประสงค์ในวันนี้นะคะอธิบายวิธีการค้นหาข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานเรียบเรียงสรุปข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือเห็นความสำคัญของการใช้และเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะเรียบเรียงและสรุปข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ครบถ้วนเพื่อนำ

0: ใช้ในการทำงานและเผยแพร่โดยให้ความสำคัญของการอ้างอิงแหล่งที่มานั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะคำถามของคุณครูนะคะมีอยู่ว่านักเรียนมีความสนใจในเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานึกถึงเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้นะคะว่านักเรียนเนี่ยมีความสนใจในเหตุการณ์ใดบ้างที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนค่ะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะตอบคำถามในข้อนี้หน่อยว่าเคยพบเจอหรือมีความสนใจในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดบ้างที่เคยเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันหรือที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วบ้างค่ะขอตัวแทนเลขที่22ค่ะ1คนลูกเลขที่22อยู่ที่ไหนคะเชิญค่ะนักเรียนยกตัวอย่างจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่นักเรียนเคยพบเจอก็ได้นะคะอาจจะอ้างอิงจากในข่าวที่นักเรียนเคยอ่านก็ได้ลูกมีเหตุการณ์ใดหรือสถานการณ์ใดที่นักเรียนสนใจที่ในช่วงที่ผ่านมาบ้างคะ
1: ข่าวคนเป็นโรคโควิด19ค
0: ่ะข่าวที่โด่งดังที่สุดที่ผ่านมาก็คือเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด19ใช่ไหมคะโดยในช่วงที่เกิดสถานการณ์เหล่านี้นักเรียนมีการป้องกันตัวเองอย่างไรคะ
1: ใส่แมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและสวมใส่และล้างมือทุกครั้งหลังกลับมาจากข้างนอกค่ะ
0: ก็เป็นการป้องกันแบบพื้นฐานโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะแล้วก็ทำความสะอาดมือแล้วก็ร่างกายของตัวเองหลังจากกลับมาจากข้างนอกใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะมีนักเรียนคนใดที่เคยเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆอีกบ้างไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนหลายๆคนเนี่ยก็จะเคยผ่านเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด19กันมาเกือบคนเลยถูกไหมคะคุณครูเองก็เคยผ่านเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้วเนาะเราเคยพบเจอกันมาอยู่แล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะคะในเหตุการณ์ที่คุณครูสนใจก็จะมีในเรื่องของการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายเอนะคะที่ผ่านมานี้ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดเลยที่เราพบเจอก็จะเป็นในเรื่องของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะแล้วก็การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการเรียนการทำงานและชีวิตประจำวันอื่นๆมากขึ้นอย่างที่นักเรียนได้ตอบมาเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ก็ไม่ใช่คำตอบที่ผิดนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หรือสถานการณ์ที่เราเคยพบเจอก็เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 เช่นเดียวกันแต่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมไปอีกนะคะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี AI ต่างๆที่มาใช้ในการเรียนการทำงานแล้วก็ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เราคุ้นชินหรือว่าเคยประสบพบเจอแล้วก็รู้สึกสนใจในเรื่องเหล่านี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเราไปกันต่อค่ะในวันนี้คุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำในเรื่องของการค้นหาเพื่อทำรายงานแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ใบงานอย่างที่คุณครูได้ถามนักเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนหลายๆคนจะเห็นว่าในวันนี้เนี่ยคุณครูได้พูดถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่นักเรียนสนใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในวันนี้การทำงานในใบงานนะคะจะเป็นในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลหรือค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องที่นักเรียนสนใจนั่นเองนะคะเราจะใช้โปรแกรมในการค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะทำใบงานที่3เรื่องค้นหาเพื่อทำรายงานนั่นเองแต่เช่นเคยนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของใบงานคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4-6 คนทำใบงานที่3เรื่องค้นหาเพื่อทำรายงานข้อที่ 1-3 บทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนทำใบงานที่3เรื่องค้นหาเพื่อทำรายงานข้อที่ 1-3 สำรวจข้อมูลตามความสนใจของนักเรียนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมเพื่อที่จะดูใบงานที่3ไปพร้อมๆกันว่าในรายละเอียดของใบงานมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเปิดใบงานแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันได้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมีการปฏิบัติในการค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะทำรายงานอย่างไรกันบ้างนะคะเอาล่ะนักเรียนคะในใบงานของเราวันนี้นะคะในส่วนที่1เลยจะเป็นในเรื่องของคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สนใจที่จะนำมาทำเป็นรายงานแล้วตอบคำถามต่อไปนี้อันดับแรกเลยนะคะกระบวนการในวันนี้จะเป็นในเรื่องของกระบวนการทำรายงานเป็นกระบวนการกลุ่มนะคะโดยคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนในกลุ่มนะคะช่วยกันเสนอหัวข้อหรือเรื่องที่นักเรียนสนใจและอภิปรายร่วมกันว่าเราควรจะทำรายงานเรื่องอะไรดีอาจจะอิงจากเหตุการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่นักเรียนสนใจก็ได้หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนในกลุ่มนะคะร่วมกันตอบคำถามในใบงาน

โดยในช่วงแรกนะคะครูจะให้นักเรียนทำในข้อที่1ถึงข้อที่3อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นการทำรายงานที่เป็นกระบวนการกลุ่มนะคะในครั้งนี้นักเรียนอาจจะมีตัวแทนสักหนึ่งคนเป็นผู้บันทึกข้อมูลและนักเรียนคนอื่นๆก็ร่วมกันสืบค้นข้อมูลก็ได้เช่นเดียวกันหรือนักเรียนอาจจะแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มว่าใครจะต้องทำหน้าที่ใดบ้างนะคะเพื่อที่ให้รายงานในครั้งนี้ผ่านพ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นเองเอาล่ะนักเรียนเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้นักเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลอะไรบ้างนะคะในข้อที่1ค่ะหัวข้อที่กลุ่มนักเรียนสนใจคืออะไรนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ร่วมกันว่าเราจะทำรายงานในหัวข้ออะไรนะคะข้อที่2จะเป็นในเรื่องของคำค้นที่นักเรียนใช้ค้นหาข้อมูลได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่นนักเรียนสนใจในเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องช่วยกันคิดแล้วว่าหากเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มาใช้ในการทำรายงานเราจะต้องใช้คำค้นหาว่าอะไรบ้างสามารถใช้ได้หลากหลายเลยบางคนอาจจะใช้10คำค้นหาเลยก็ได้นะคะโดยที่นักเรียนจะต้องค้นหาให้ตรงจุดใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูงที่เราได้มาแล้วนะคะเข้ามาช่วยในการค้นหาข้อมูลในครั้งนี้นะคะและอย่างที่บอกว่าในช่วงแรกเราจะมีข้อที่1ถึงข้อที่3ตอนนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็ผ่านไปแล้วนะคะจะเป็นในเรื่องของหัวข้อแล้วก็คำค้นที่ใช้ส่วนในข้อที่3ค่ะจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์ที่นักเรียนคัดเลือกมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับการทำรายงานอย่างน้อย3เว็บไซต์ได้แก่อะไรบ้างนะคะในข้อที่3นี้ให้นักเรียนนึกถึงครั้งที่แล้วที่เราสืบค้นเกี่ยวกับขนมโตเกียวเรามีการเลือกเว็บไซต์อย่างน้อย3เว็บไซต์ถูกไหมคะโดยเฉพาะว่าเวลาเลือกเว็บไซต์นักเรียนจะต้องเลือกเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของเว็บไซต์นั้นด้วยโดยในโจทย์นะคะกำหนดไว้ว่าให้นักเรียนเนี่ยทำการเลือกอย่างน้อย3เว็บไซต์แต่ว่าบางกลุ่มอาจจะเลือกมา5เว็บไซต์ก็ได้ไม่ได้ผิดนะคะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเนี่ยจะนำข้อมูลจากแหล่งใดมาใช้ในการทำรายงานบ้างและย้ำอีกหนึ่งครั้งไม่ว่านักเรียนจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์ใดมาจะต้องใส่ที่มาของเว็บไซต์ลงไปด้วยในครั้งนี้นะคะนักเรียนอาจจะใส่เป็นชื่อเว็บไซต์ประกอบมาก่อนก็ได้เพื่อเป็นการอ้างอิงถึงเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆนะคะเอาล่ะนักเรียนคะตอนนี้ในโจทย์3ข้อแรกมีใครอยากสอบถามคุณครูเพิ่มเติมในเรื่องของการทำรายงานไหมคะหรือใครอยากให้คุณครูอธิบายตรงส่วนไหนเพิ่มเติมไหมลูกยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติรายงานในข้อที่1ถึงข้อที่3หากนักเรียนปลายทางเกิดข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะได้คำอธิบายตรงไหนเพิ่มเติมให้นักเรียนสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาล่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติรายงานได้นะคะนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำการสืบค้นข้อมูลในข้อที่1และข้อที่3ได้เลยค่ะอย่าลืมนะเราทำถึงข้อที่3นะคะนักเรียนลงมือได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์ร่วมกันแล้วนะคะครูได้ลงไปดูมาแล้วมีหลายกลุ่มเลยที่เลือกหัวข้อในการทำรายงานที่น่าสนใจเลยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทน2กลุ่มนะคะออกมานำเสนอดูก่อนว่าในข้อที่1ถึงข้อที่3นักเรียนได้มีการเลือกหัวข้อรายงานว่าอย่างไรแล้วก็มีการสืบค้นจากเว็บไซต์ใดๆบ้างนะคะขอตัวแทนนักเรียนทั้ง2กลุ่มเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญทางด้านหน้าเลยลูกกลุ่มที่1กลุ่มต่อไปเชิญค่ะตัวแทน1คนค่ะออกมาด้านหน้าได้เลย2คนก็ได้ออกมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะเชิญเลยเดี๋ยวอันดับแรกคนแรกแนะนำตัวก่อนแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัทริกากินอภัยอยู่กลุ่มที่5ค่ะ
0: ในกลุ่มของนักเรียนหัวข้อที่กลุ่มนักเรียนเลือกคืออะไรคะ
1: คาปิบาร่าค่ะ
0: นักเรียนเลือกในเรื่องของคาปิบาร่าใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นสัตว์ที่ชื่นชอบอยู่แล้วใช่ไหมลูกต่อไปในข้อที่2ค่ะคำคนที่นักเรียนใช้ค้นหาข้อมูลได้แก่อะไรบ้างคะ
1: ได้แก่คาปิบาร่ามีต้นกำเนิดจากที่ใดค่ะ
0: ในส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของการค้นหาเกี่ยวกับประวัติของคาปิบาร่านะคะซึ่งในส่วนของคำค้นตรงนี้นะคะนักเรียนอาจจะใช้คำค้นที่หลากหลายมากกว่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าในกลุ่มของนักเรียนจะสืบค้นข้อมูลอะไรบ้างเขียนลงมาได้เลยนะคะข้อที่3ค่ะในเรื่องของเว็บไซต์ที่คัดเลือกมาเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับการทำงานอย่างน้อย3เว็บไซต์นักเรียนได้เลือกมาทั้งหมดกี่เว็บไซต์คะ
1: 4เว็บไซต์ค่ะ
0: 4เว็บไซต์เลยทีเดียวนะคะเริ่มจากเว็บไซต์ที่1เลยค่ะเป็นเว็บไซต์ของอะไรคะ
1: เว็บไซต์ที่1 www.thailand
0: เดี๋ยวครูช่วยนะเว็บไซต์ที่1นะคะจะเป็น www ของ www.thairat.co.th นะคะเว็บไซต์ที่2จะเป็น www.sinpa.mac.com นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่3จะเป็น www ของ sanuk.com และเว็บไซต์ที่4นะคะจะเป็น www facebook แล้วก็ facebook.com แล้วก็ต่อด้วย environment นะคะac.thนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์ที่นักเรียนเลือกมาทั้ง4เว็บไซต์ขอขอบคุณทั้ง4เว็บไซต์นี้ด้วยนะคะที่ได้นำเสนอข้อมูลให้กับนักเรียนได้ใช้ในการทำรายงานในวันนี้ค่ะเอาล่ะในส่วนของกลุ่มแรกก็มีประมาณนี้เนาะในข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะเดี๋ยวข้อที่4เราค่อยทำในกระบวนการต่อไปเก่งมากๆขอบคุณนะคะอ่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่2มั้ยคะใช่มั้ยแนะนำตัวแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิชาอุไรพันธ์มาจากกลุ่มที่2ค่ะ
0: อีก1คน
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรัฒยาปานออกมาจากกลุ่มที่2ค่ะ
0: ในกลุ่มนี้มา2คนเพื่อที่จะช่วยกันใช่ไหมลูกในส่วนแรกค่ะหัวข้อที่กลุ่มนักเรียนเลือกสนใจคือหัวข้ออะไรคะ
2: หัวข้อที่นักเรียนสนใจคือฟุตบอลค
0: ่ะเลือกเป็นประเภทกีฬาฟุตบอลนะคะแล้วคำค้นที่นักเรียนใช้ล่ะคะมีอะไรบ้าง
2: ประวัติฟุตบอลค่ะ
0: ในส่วนแรกก็จะเริ่มต้นจากประวัติกันเกือบทุกกลุ่มเลยนะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะเว็บไซต์ที่นักเรียนคัดเลือกมามีด้วยกันทั้งหมดกี่เว็บไซต์คะ
3: 3เว็บไซต์
0: 3เว็บไซต์ได้แก่เว็บไซต์อะไรบ้างคะเดี๋ยวครูช่วยนะคะเว็บไซต์ที่นักเรียนได้เลือกมาทั้ง3เว็บไซต์นะคะอันดับแรกเลยจะเป็น www.educate ใช่ไหม educatepark.com นะคะ educatepark.com นะคะในเว็บไซต์ที่2จะเป็นเว็บไซต์ของthepfsa.co.th นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่3ก็จะเป็นในเรื่องของ www.ครูบ้านนอก.com นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่นักเรียนเนี่ยร่วมกันเลือกมาแล้วว่ามีข้อมูลที่นักเรียนต้องการจะสืบค้นนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลทั้ง3เว็บไซต์นี้อีกเช่นเดียวกันนะคะที่ได้ให้นักเรียนเนี่ยนำมาใช้ในการทำรายงานในครั้งนี้ค่ะเอาล่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่นักเรียนได้เลือกกันมาเนาะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปทำในข้อที่4กันต่อนะคะนักเรียนปรบมือให้กับนักเรียนทั้ง2กลุ่มอีกครั้งค่ะกลับเข้าที่ได้เลยเอาล่ะค่ะในเรื่องของส่วนข้อที่1ถึงข้อที่3ก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยได้เลือกหัวข้อที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของกีฬาฟุตบอลมีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบรวมไปถึงทางด้านหลังที่ครูได้เข้าไปชมเมื่อสักครู่นี้นะคะมีในเรื่องของโรคมือเท้าปากที่กำลังระบาดในเด็กเล็กในช่วงนี้ด้วยนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกข้อมูลที่น่าสนใจกันทุกกลุ่มเลยนักเรียนปลายทางแล้วคะเลือกรายงาน หัวข้อใดบ้างนะคะอย่าลืมนำเสนอมาพร้อมกันแล้วก็ในส่วนของคำค้นแล้วก็เว็บไซต์ที่นักเรียนเลือกมีอะไรบ้างอย่าลืมระบุให้ชัดเจนนะคะเอาล่ะนักเรียนคะในวันนี้ใบงานของเราไม่ได้มีเพียง3ข้ออย่างที่ครูบอกไปแล้วเราจะยังมีข้อที่4กันอีกนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยว่าข้อที่4นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะในข้อที่4ค่ะให้นักเรียนสรุปข้อมูลที่นักเรียนค้นหาได้จากเว็บไซต์และจัดรูปแบบเอกสารตามความเหมาะสมลงในโปรแกรม Microsoft Word ประมาณ1หน้ากระดาษพร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้องนั่นเองนะคะและในข้อที่5ให้นักเรียนบันทึกไฟล์ชื่อใบงานที่3 underscore และตามด้วยเลขที่ให้ใส่เป็นเลขที่สมาชิกในกลุ่มได้เลยนะคะว่ามีเลขที่เท่าไหร่บ้างหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนนำไฟล์ที่บันทึกนี้นะคะส่งผ่านเว็บไซต์ของ padlet.com นะคะที่ครูได้แนบไว้ให้บนหน้าจอได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถบันทึกแล้วก็ส่งมาได้เลยนะคะตามลิงก์ Padlet ที่ครูได้แนบไว้ให้โดยครูปลายทางนะคะได้เตรียมลิงก์ในการส่งงานนี้ซึ่งเป็นไฟล์ที่ครูได้แนบไว้ให้ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนส่งมาพร้อมๆกันได้เลยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันว่านักเรียนได้ใช้หัวข้อหรือมีการเลือกหัวข้อใดในการทำรายงานที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเอาล่ะนักเรียนคะในข้อที่4นะคะครูขออธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงในข้อที่4นี้นักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากเว็บไซต์ในข้อที่3ที่ได้ทำการเลือกกันมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะมี3เว็บไซต์4เว็บไซต์หรือ5เว็บไซต์นะคะหลังจากนั้นให้นำข้อมูลเหล่านี้มารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงให้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนให้อยู่ใน1หน้ากระดาษ A4 นะคะนักเรียนอาจจะช่วยกันสรุปช่วยกันวิเคราะห์ในกลุ่มของตนเองอาจจะใช้วิธีการให้เพื่อน1คนเป็นคนบันทึกข้อมูลเช่นเคยหรือนักเรียนจะร่วมกันบันทึกข้อมูลช่วยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นอย่างที่บอกไปแล้วเราจะใช้โปรแกรม

Microsoft Word ในการสรุปข้อมูลข้อที่4แล้วก็บันทึกไฟล์งานว่าใบงานที่3มาด้วยสกอร์แล้วตามด้วยเลขที่ของนักเรียนแล้วก็ส่งมาที่เว็บไซต์ของ padlet.com แต่ว่าก่อนอื่นเลยนักเรียนหลายๆคนในห้องนี้ยังไม่ได้เปิด padlet.com ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันว่าเว็บไซต์ padlet.com นะคะที่ครูได้เตรียมไว้ให้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะเอาล่ะในระหว่างนี้ให้นักเรียนพักการสืบค้นไว้สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเว็บไซต์ Padlet ที่นักเรียนจะได้เข้าไปส่งงานนะคะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมในการค้นหาเปิดไฟล์งาน Padlet นะคะบนหน้าจอของนักเรียนนะคะจะมีไฟล์นะคะที่มีชื่อว่า linkpadlet.com ใช้ส่งงานนะคะให้นักเรียนดูบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเลยตอนนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์งานที่เป็นลิงก์ของเว็บไซต์ padlet.com บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะคะจะมีไฟล์งานที่เป็นไฟล์ Word นะคะชื่อว่า linkpad.com ใช้ส่งงานครูได้ทำการลงไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของไฟล์งานก็จะเป็นดังที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนักเรียนจะเห็นว่ามีลิงก์ที่เป็นของ padlet.com นะคะอยู่ทางด้านบนนะคะหลังจากนั้นจะมีรูปภาพของเว็บไซต์ที่ครูได้แปะเอาไว้ให้เพื่อให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างว่าเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์แล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดไฟล์งานที่เป็นในเรื่องของ link padlet.com ที่ใช้ส่งงานขึ้นมาได้เลยนะคะตอนนี้หลายๆคนเปิดไฟล์งานได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาทำการคลุมดำนะคะเป็นการเลือกเว็บไซต์นะคะคลุมดำบนชื่อเว็บไซต์ตรงส่วนนี้ได้เลยนะคะให้นักเรียนทำการคลุมดำแบบนี้วิธีการคลุมดำให้นักเรียนกดหรือว่าคลิกซ้าย1ครั้งนะคะแล้วก็ขยับเมาส์ขยับเมาส์นะคะให้เกิดเป็นแถบสีดำหรือสีเทาคลุมทับ URL ตรงส่วนนี้นะคะที่ครูได้แนบเอาไว้ให้เป็นการเลือกข้อความตรงส่วนที่เป็นลิงก์เว็บไซต์แล้วก็ให้นักเรียนทำการคัดลอกลิงก์นะคะอาจจะใช้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นคำว่า copy ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าคัดลอกนะคะให้นักเรียนกดหรือว่าคลิกที่คำว่าคัดลอกหรือ copy ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมาค่ะเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้นำ URL ที่เราคัดลอกเมื่อสักครู่นี้นะคะมาใส่ทางด้านบนที่เป็นตำแหน่งของการค้นหา URL ทางด้านบนเลยนะคะดูตามเมาส์ของคุณครูได้เลยนะคลิกขวาแล้วกดวางนะคะหรือกด paste ที่เป็นวางในภาษาอังกฤษนะคะก็จะได้ลิงก์นะคะมาวางอยู่บนแถบ URL ทางด้านบนแล้วนักเรียนกด enter ได้เลยค่ะกด enter ได้เลยนะคะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งแล้วนักเรียนก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของ padlet.com เป็นที่เรียบร้อยยังจำกระบวนการในการส่งงานได้ไหมคะทีนี้เวลานักเรียนจะส่งงานใน padlet.com นะคะให้นักเรียนคลิกที่เครื่องหมายบวกมุมขวาล่างนักเรียนจะเห็นว่ามีเครื่องหมายบวกสีเขียวอยู่มุมขวาล่างนะคะแล้วงานของเราจะเป็นไฟล์ Word นะลูกเวลาเราส่งงานนะคะเราจะเลือกที่รูปสัญลักษณ์เอกสารตรงส่วนนี้แล้วเป็นคำว่าอัปโหลดนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็เลือกไฟล์งานที่นักเรียนจะต้องการนำส่งเข้ามานะคะโดยนักเรียนอาจจะเลือกบันทึกไว้บนหน้าจอเดสก์ท็อปก็ได้นะคะจะได้หางานง่ายๆสมมติครูขอยกตัวอย่างไฟล์งานของน้องที่เคยทำไว้นะคะครูเลือกไฟล์งาน1ไฟล์แล้วนักเรียนแล้วครูก็กดโอเพนแล้วก็รอประมวลผลสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้สมมุติว่าคุณครูทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็ต้องกดคำว่าเผยแพร่เผยแพร่นะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเห็นไหมคะนี่คือนักเรียนส่งงานให้คุณครูเรียบร้อยแล้วโดยที่
เดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปดูในไฟล์งานว่าเป็นเลขที่เท่าไหร่บ้างเพราะเราตั้งชื่อไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือนักเรียนอาจจะมาพิมพ์ทางด้านล่างเป็นข้อความก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะตรงส่วนการส่งไฟล์งานตอนนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่เป็นไรในระหว่างนี้นักเรียนหลายๆคนอาจจะพอเข้าใจแล้วก็ทำงานได้นะคะแต่ถ้าหากในขณะที่นักเรียนกำลังจะส่งงานแล้วเกิดปัญหาให้นักเรียนยกมือถามครูได้เลยครูจะเข้าไปช่วยนะคะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางค่ะหากนักเรียนเกิดปัญหาในขณะที่กำลังส่งงานให้นักเรียนสอบถามกับครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาล่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานในข้อที่4นะคะเป็นการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นักเรียนเลือกแล้วก็นำไปสรุปในโปรแกรม Microsoft Word หลังจากนั้นก็ทำการส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของ Padlet.com ได้เลยนะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะได้ทำการสรุปข้อมูลกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเห็นว่าบนหน้าจอนะคะมีเริ่มส่งเข้ามาแล้วกัน2กลุ่มนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆเนี่ยกำลังทำกันอยู่เลยเดี๋ยวครูจะขอเปิดตัวอย่างให้ดูสัก1กลุ่มนะคะว่าที่นักเรียนได้นำเสนอแล้วก็ได้สืบค้นกันมานี้มีกลุ่มอะไรบ้างแล้วก็ได้นำเสนอสืบค้นแล้วก็สรุปข้อมูลในเรื่องของอะไรนะคะนักเรียนปลายทางชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าข้อมูลที่เพื่อนๆได้ทำการรวบรวมมานี้จะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างในระหว่างนี้กลุ่มอื่นๆก็สามารถนำเสนอแล้วก็ส่งออกมาพร้อมกันได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตเปิดตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มนะคะของกลุ่มใดเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะตอนนี้นะคะที่ได้เห็นการนำเสนอออกมานะคะในส่วนของกลุ่มแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของทำความรู้จักกับโรคฝีดาษลิงนะคะนี่จะเป็นในส่วนของกลุ่มแรกที่ได้ทำการส่งข้อมูลมาแล้วนะคะจะเป็นในเรื่องของการสืบค้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการที่ควรเฝ้าระวังนะคะเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงมีการป้องกันด้วยแต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะเกินหนึ่งหน้ากระดาษมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมนะคะให้สอดคล้องกับโจทย์ในใบงานนั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่เป็นในเรื่องของโรคฝีดาษลิงนะคะก็ถือว่าเป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะให้นักเรียนได้พอเห็นภาพว่าจะต้องทำการสืบค้นข้อมูลออกมาในรูปแบบใดแล้วก็จะสรุปออกมาได้อย่างไรบ้างนะคะเอาล่ะในวันนี้นะคะครูก็ได้เห็นกระบวนการในการทำงานของนักเรียนในทุกกลุ่มเลยนะคะจะเห็นได้ว่าบางกลุ่มเนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลเกือบจะครบแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะนักเรียนสามารถส่งเข้ามาใน padlet.com ได้เลยนะคะอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นของเพื่อนกลุ่ม

0: ที่7นะคะที่ทำในเรื่องของฝีดาดลิงแล้วก็ทำการสรุปข้อมูลออกมาอยู่ในรูปของข้อความในโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองนะคะเอาล่ะนักเรียนคะก่อนที่จะจบกระบวนการในการทำงานวันนี้ในส่วนของสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะเช่นเคยนะคะบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางมีดังนี้เลยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการเรียบเรียงข้อมูลและการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสอดคล้องการเรียบเรียงข้อมูลจากข้อมูลหลายแหล่งนั่นเองค่ะเอาล่ะนักเรียนคะช่วยครูตอบได้ไหมว่าวันนี้เราได้มีการทำกิจกรรมหรือปฏิบัติใบงานเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยนักเรียนได้มีการอะไรเอ่ยทำการสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะเป็นการสืบค้นเกี่ยวกับหัวข้อที่นักเรียนสนใจในแต่ละกลุ่มของนักเรียนหลังจากนั้นในข้อที่4นักเรียนได้ทำการสรุปใช่ไหมคะเมื่อสรุปเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลไปบันทึกไว้ที่ไหนคะบันทึกไว้ที่ไหนลูกตอบเสียงดังเลยบันทึกไว้ที่ไหนคะโปรแกรมอะไรเอ่ย Microsoft Word แล้วก็ส่งงานไปที่ www.padlet.com ใช่ไหมคะโดยกระบวนการในวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการทำงานกลุ่มในการสืบค้นแล้วก็ค้นหาข้อมูลเพื่อมาใช้ในการทำรายงานนะคะจะเห็นว่านักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยได้มีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเว็บไซต์เลยแล้วก็สรุปข้อมูลออกมาให้อยู่ใน1หน้ากระดาษ A4 แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสามารถส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของ padlet.com ได้ตลอดเลยนะคะในวันนี้เนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะยังรวบรวมข้อมูลไม่สมบูรณ์นะคะก็ให้กลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งมาใน Padlet ดังตัวอย่างที่ครูได้เปิดให้ดูของกลุ่มที่7เมื่อสักครู่นี้นะคะเอาล่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของสรุปเพิ่มเติมของครูนะคะการค้นหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตควรค้นหาจากหลายแหล่งแล้วนำมาเปรียบเทียบความสอดคล้องกันเรียบเรียงและสรุปข้อมูลก่อนนำไปใช้แก้ปัญหาหรือตัดสินใจซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมในวันนี้นะคะว่าเราได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนตัดสินใจกันว่าเราจะทำหัวข้อรายงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ทำการสืบค้นข้อมูลจากหลากหลายเว็บไซต์เลยบางกลุ่มมี3เว็บไซต์บางกลุ่มก็มี 4-5 เว็บไซต์เลยนะคะหลังจากนั้นก็นำข้อมูลจากทุกแหล่งเว็บไซต์นี้มาวิเคราะห์เรียบเรียงสรุปเป็นข้อมูล1หน้ากระดาษ A4 นั่นเองนะคะเอาล่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ลงมือในการรวบรวมข้อมูลในวันนี้นะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องการสร้างงานนำเสนอครั้งที่1เราจะนำข้อมูลที่เราได้เรียบเรียงแล้วก็สรุปในวันนี้นะคะไปทำงานนำเสนอในครั้งหน้ากันนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงานที่4สร้างงานนำเสนอค่ะแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นในครั้งหน้าเราก็จะยังเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จริงเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ค่ะข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทําได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคําถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้

0: การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
1: ่และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยังไงหรอ
1: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
0: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
1: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
6: ขอบคุณค่ะขอบค
7: ุ
6: ณค
7: ่
6: ะ
7: รักทุกคนเลย
8: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
2: เย้เยี่ยมเลย
5: ไปงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่8หน่วยการเรียนรู้ที่8ชื่อว่าอะไรลูกอ่ะปลายทางตอบคำถามด้วยนะลองเปิดดูในแบบฝึกหัดดูครับใครตอบได้บ้างยกมือจิรพัฒน์ลูกเดี๋ยวบอกเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางหน่อยว่าหน่วยการเรียนรู้ที่8ของเราเนี่ยชื่อหน่วยว่าอย่างไรลูก
1: อ่านคิดเขียนเรียนรู้ภาษาครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่8ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วของภาคเรียนที่1นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะครับพยายามเก็บคะแนนเก็บความรู้ให้ได้เยอะๆเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่8เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าการอ่านหนังสือมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรคิดว่ามีความสำคัญไหมลูกละละนาเดี๋ยวให้ละละนาบอกเพื่อนว่าละละนาเนี่ยคิดว่ามีความสำคัญไหมลูก
2: มีค่ะ
0: มีความสำคัญเพราะอะไรครับ

0: เพราะว่าจะทำให้เรามีความรู้ค่ะ
1: จะทำให้เรามีความรู้มีปัญญาใช่ไหมจากการอ่านหนังสือปรบมือให้เพื่อนครับซึ่งในการอ่านหนังสือเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญมากจะทำให้เราทำไมมีความรู้และพัฒนาสติปัญญาของผู้อ่านได้ผู้อ่านคือใครก็คือตัวเรานี่แหละอ่ะคำถามข้อต่อมานะครับถ้าเราไม่อ่านหนังสือจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรจะส่งผลไหมลูกจิรพัฒน
2: ์ส่งผลกระทบครับทำให้เราไม่รู้บางสิ่งบางอย่างครับแล้วก
1: ็ทำให้เราทำไม
2: ไม่เข้าใจด้วยครับ
1: ไม่เข้าใจด้วยปรบมือให้เพื่อนเห็นทันชนกกลุ่มที่4ยกมือลองฟังความคิดเห็นของทันชนกหน่อยว่าถ้าเราไม่อ่านหนังสือเนี่ยไม่อ่านเลยเราจะมีผลกระทบไหม
3: ก็อาจจะทำให้อ่านหนังสือไม่ออกค่ะแล้วก็บางอันเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้อะค่ะก็จะไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นค่ะ
1: ดีครับดีปรบมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นสรุปแล้วถ้าเกิดเราไม่อ่านหนังสือเนี่ยผลกระทบที่ตามมาก็คือเราอาจไม่รู้และไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่ผู้อื่นเขาเข้าใจใช่ไหมอย่างเช่นคุณครูให้นักเรียนอ่านหนังสือเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆทุกคนอ่านหมดเลยเพื่อนๆอ่านหมดเลยเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆแต่มีเราคนเดียวเนี่ยที่ไม่อ่านเพื่อนๆรู้เกี่ยวกับวันสำคัญหมดเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญหมดแต่ตัวเราทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่ยอมอ่านเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่านักเรียนปลายทางก็จำไว้ด้วยนะครับการอ่านหนังสือเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากถ้าเราไม่อ่านก็อาจจะทำให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจในบางเรื่องก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับคุณครูจะให้นักเรียนได้ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับเพลงคนอ่านหนังสือซึ่งขับร้องโดยครูปรเมศวร์ศรีกำเนิดนะเนื้อร้องเนี่ยมีคนแต่งเอาไว้แล้วแต่ผู้ที่ขับร้องในวันนี้นะครับก็คือครูปรเมศวร์จะร้องเพลงให้พวกเราฟังพร้อมมีเนื้อหาประกอบด้วยพร้อมฟังหรือยังปลายทางพร้อมยังครับที่จะฟังเพลงคนอ่านหนังสือฟังไปก็มีมารยาทในการฟังด้วยนะแล้วก็คิดตามเนื้อหาของบทเพลงด้วยถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรง

ขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูปรเมศด้วยครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์นี้นะครับก็ใช้เพื่อการศึกษานะครับก็จะเป็นเพลงคนอ่านหนังสือขับร้องโดยคุณครูปรเมศศรีกำเนิดเป็นคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายประถมศึกษานะครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ฟังเพลงคนอ่านหนังสือไปแล้วนักเรียนคิดว่าการอ่านหนังสือสำคัญ

0: ไหมสำคัญสำคัญอย่างไรใครตอบได้บ้างลูกจากบทเพลงเลยจากเนื้อหาของบทเพลงลูกจะทำให้เราทำไมมีความคิดมีความรู้มีปัญญาใช่ไหมแล้วเวลาที่เราจะไปพูดจะไปแสดงความคิดเห็นอะไรนั้นจะทำให้เรามีแหล่งอ้างอิงเข้าใจคำว่าแหล่งอ้างอิงไหมเช่นนักเรียนจะพูดโน้มน้าวหรือพูดโต้วาทีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนักเรียนก็สามารถนำข้อมูลจากหนังสือไปพูดได้ไหมลูกนี่แหละเขาเรียกว่าการอ้างอิงจากแหล่งความรู้ก็คือจากหนังสือเล่มนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ทั้งต้นทางและปลายทางก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านหนังสือตามความสนใจนักเรียนเข้าใจคำว่าความสนใจไหมความสนใจของใครลูกของตัวเราเองเราสนใจที่จะอ่านหนังสือเล่มใดประเภทใดแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เป็นหนังสือเกี่ยวกับ18บวกได้ไหมไม่ได้ห้ามเลยเพราะฉะนั้นในการอ่านหนังสือตามความสนใจต้องวงเล็บและดอกจันล้านดอกเอาไว้ว่าต้องเป็นหนังสือที่ให้สาระความรู้จะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันข้อที่หนึ่งนักเรียนต้องบอกหลักการเลือกหนังสือตามความสนใจได้การเลือกตามความสนใจก็ต้องมีเหตุผลประกอบว่าทำไมเราถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ว่าก็หนูชอบเล่มนี้ผมชอบเล่มนี้ผมจึงเลือกอ่านไม่ใช่นะลูกตามความสนใจแต่ก็ต้องมีวงเล็บประกอบนะครับวงเล็บเหตุผลนะครับต้องมีเหตุผลเสมอในการเลือกหนังสือต่อมาเลือกหนังสือก็ต้องฉลาดเลือกฉลาดรู้แล้วก็เขียนบันทึกจากการอ่านได้ว่าได้ความรู้อะไรบ้างได้ประเด็นสำคัญอะไรบ้างจากหนังสือและข้อที่3ต้องบอกความสำคัญของการเลือกหนังสือการเลือกหนังสือเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรต้องบอกให้ได้ด้วยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนกันซึ่งคำถามชวนคิดที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระสำคัญในวันนี้นะครับสาเหตุใดบ้างที่ทำให้ผู้คนในปัจจุบันอ่านหนังสือน้อยลงลูกสาเหตุใดบ้างลองวิเคราะห์กันดูสิครับปลายทางก็วิเคราะห์ดูด้วยนะจุฬาลักษณ์สาเหตุใดบ้างลูก
1: อ่านหนังสือไม่ออกค่ะ
0: อ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไม่อยากอ่านใช่ไหมครับคนต่อไปลูกมีไหมคำตอบอื่นนัตพัฒน
2: ์ไม่มีเวลาอ่านหนังสือครับเนื่องจากอาจจะไปทำงานหรือทำธุรกิจครับ
0: อาจจะทำงานยุ่งหรืออาจจะชอบเล่นมากกว่าชอบอ่านใช่ไหมหรือบางคนอาจจะทำธุรกิจต่างๆจึงไม่มีเวลาอ่านหนังสือต่อไปคนที่3ครับคนอื่นมีไหมปวเรศ
3: ชอบเล่นมือถือจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือครับ
0: ปัจจุบันนี้เด็กไทยหรือคนไทยทำไม
3: ชอบ
0: เล่นมือถือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมสมาร์ทโฟนชอบเล่นมากเลยเพราะว่ามันมีลูกเล่นเยอะใช่ไหมครับมีแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจก็เลยไม่อยากอ่านหนังสือคนอื่นมีไหมกัญญาพันธ์ลูก
4: ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตก็คืออินเทอร์เน็ตที่อยู่ในโทรศัพท์หรืออาจจะอยู่ในโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรลูก
4: มันน่าสนใจแล้วก็มันก็สนุกแล้วมีสื่อหลากหลายด้วยค
0: ่
4: ะ
0: ใช่น่าสนใจมีสื่อหลากหลายด้วยใช่ไหมอินเทอร์เน็ตในใครชอบเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างยกมือทั้งห้องเลยรวมถึงครูโอด้วยเอามือลงครับนักเรียนนะครับแต่ก็ต้องแบ่งเวลาเล่นให้เหมาะสมนะไม่ใช่เล่นทั้งวันโดยไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานเลยแบบนั้นก็ไม่เหมาะสมนะครับแล้วเรามาดูพร้อมกันอย่างเช่นอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยก็ทำให้คนไทยหรือผู้คนในปัจจุบันไม่อยากอ่านหนังสือก็มันอ่านไม่ออกแต่ก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าทำไมถึงอ่านไม่ออกนะครับต้องไปแก้ไขจุดนั้นต่อมาอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือเนื่องจากทำงานยุ่งนะครับชอบเล่นโทรศัพท์มือถือมากกว่านะครับเพราะว่าในโทรศัพท์มือถือก็สามารถสืบค้นข้อมูลมาอ่านได้จึงไม่ชอบอ่านหนังสือนะครับและสุดท้ายชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากมันมีความน่าสนใจแล้วก็มีสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายนะครับนักเรียนต่อมานักเรียนทราบไหมว่าการอ่านคืออะไรก่อนที่จะไปเลือกอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือได้เนี่ยทราบไหมว่าการอ่านคืออะไรลูกอาจจะเป็นการกวาดสายตาตามตัวหนังสือไปทีละบรรทัดทีละตัวเพื่อให้ได้ความรู้ให้ได้ความสำคัญของเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเด็กๆขอตัวแทนอ่านหน่อยลูกใครดีนะพัทริกา ขอเป็นพัทริกา

0: อ่านความหมายของการอ่านให้เพื่อนๆฟังลูก
1: หมายถึงการรับรู้ความหมายจากถ้อยคำที่อยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือในหนังสือต่างๆที่เป็นการรับรู้ว่าผู้เขียนคิดอะไรและพูดอะไรไว้โดยที่เข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดโดยรวมเป็นราวเดียวกันค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนการอ่านเนี่ยก็คือการรับรู้ความหมายต่างๆใช่ไหมจากถ้อยคำตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเนี่ยอ่านแล้วได้อะไรบ้างได้ทราบว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการฝากอะไรไว้คิดอะไรไว้พูดอะไรไว้ในหนังสือนะครับต่อมาความสำคัญในการอ่านทราบไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันความสำคัญในการอ่านข้อแรกเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดีเพราะในขณะที่เราอ่านเราก็จะคิดตามไปด้วยในใครอ่านโดยไม่คิดตามเลยลูกมีไหมไม่มีทุกคนอ่านแล้วก็ต้องคิดตามในสิ่งที่เราอ่านด้วยนะครับลูกต่อมาข้อที่2เกิดอะไรบ้าง
2: เกิดความรู้และความคิดแก่ผู้อ่าน
0: เกิดความรู้และความคิดแก่ผู้อ่านในขณะที่เราอ่านเนี่ยเราก็จะได้รับความรู้แล้วก็เกิดความคิดไปด้วยนะครับต่อมาข้อที่3ทำให้มีสมาธิใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่านจริงไหมเวลาอ่านหนังสือเนี่ยนักเรียนมีสมาธิไหมนักเรียนรู้สึกว่าเรามีสมาธิในการอ่านไหมลูกแล้วเราก็ต้องการที่เงียบๆสงบในการอ่านระหว่างอ่านในที่เสียงดังกับอ่านในที่สงบแบบไหนดีกว่ากันอ่านในที่สงบนะครับต่อมาข้อที่4อ่านพร้อมกันดังๆลูก
2: มีคำศัพท์เพิ่มขึ้นและมีมุมมองที่หลากหลาย
0: อย่างที่ครูเคยบอกอ่านเยอะก็ยิ่งรู้เยอะได้คลังคำศัพท์จำได้ไหมคลังคำศัพท์คืออะไรการที่สมองของเราหรือตัวเราเนี่ยสามารถจดจำคำศัพท์ต่างๆจากเรื่องที่อ่านได้จำนวนเพิ่มมากขึ้นวันนี้อ่านแล้วได้คำศัพท์20คำพรุ่งนี้อ่านอีกเรื่องก็ได้คำศัพท์อีก20คำเพิ่มพูนคำศัพท์ไปเรื่อยๆเมื่อมีเยอะขึ้นจึงกลายเป็นคลังคำศัพท์นะครับต่อมาสุดท้ายก็คือการอ่านเนี่ยช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาแล้วก็พัฒนาความคิดของเราด้วยยิ่งถ้าเราอ่านหนังสือดีๆที่เขียนดีๆเนี่ยก็จะได้ความคิดได้ปัญญาจากหนังสือนะครับวันนี้คุณครูมีรูปภาพมาให้ดูรูปภาพแรกชื่อเรื่องกาหนมหรทึกน่าจะเป็นนวนิยายนะครับแล้วก็ปกแบบนี้มีรูปเด็กมีให้เขียนชื่อนามสกุลน่าจะเป็นอะไรแบบฝึกหัดหรือชุดกิจกรรมนักเรียนใช่ไหมครับลูกเด็กเลี้ยงแกะเอ๊ะฟังแล้วน่าจะเป็นชื่อของอะไร
2: น
0: ิทานเคยได้ยินไหมเป็นนิทานอีสปนะครับเป็นนิทานอมตะนะสอนเกี่ยวกับการไม่พูดโกหกสุดท้ายหนังสืออะไรหนังสือพิมพ์ก็จะมีหลายบริษัทเราไม่เอ่ยชื่อนะมีหลายบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์นะครับลูกรู้จักไหมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมลูกเคยหนังสือพิมพ์ก็จะมีเนื้อหาประเภทอะไรบ้างข่าวสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองใช่ไหมครับแล้วก็มี
3: กีฬา
0: ด้วยมีข่าววิทยาศาสตร์ข่าวการศึกษาแล้วก็มีส่วนกรีดความรู้ต่างๆมากมายนะลองไปอ่านกันนะครับถ้าทุกวันนี้ไม่อ่านแบบเป็นฉบับเป็นกระดาษก็อ่านแบบไหนได้บ้างออนไลน์รู้จักไหมหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะครับลูกเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันหนังสือที่นักเรียนได้เห็นเมื่อสักครู่นี้มีหนังสือประเภทอะไรบ้างประเภทแรกคือนวนิยายรู้จักไหมเคยได้ยินไหมนวนิยายนะครับเรื่องคู่อะไรแบบนี้เป็นนวนิยายที่มีมุมมองมีตัวละครมีแกนเรื่องค่อนข้างเยอะซับซ้อนนี่คือนวนิยายนะครับต่อมาชุดกิจกรรมนักเรียนได้ความรู้ไหมถ้าได้อ่านได้ฝึกทำก็เกิดความคิดเกิดสมาธิเกิดปัญญาต่อมาหนังสือนิทานแล้วก็สุดท้ายเป็นหนังสือพิมพ์นะครับการอ่านหนังสือประเภทต่างๆมีประโยชน์อย่างไรบ้างอ่านนวนิยายเกิดประโยชน์อะไรบ้างอ่านหนังสือพิมพ์เกิดประโยชน์อะไรบ้าง
3: ให้ความรู้ให้ความเพลิดเพลินครับ
0: ให้ความรู้แล้วก็ให้ความเพลิดเพลินไปในตัวด้วยปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับมีเสริมไหมธัญวัฒน
4: ์ให้ข้อคิดเตือนใจครับ
0: ให้อะไรนะ
4: ให้ข้อคิดเตือนใจครับ
0: ให้คติข้อคิดเตือนใจแล้วก็ให้อะไรอีก
4: ให้ความจันลงใจครับ
0: ถ้าเป็นหนังสือพวกธรรมะใช่ไหมแล้วจันลงใจปลงใจนะครับไม่ต้องคิดมากประมาณนี้นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนนะอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเป็นในส่วนที่เป็นหนังสือที่ให้สาระความรู้ก็จะให้ความรู้แก่เราถ้าเป็นหนังสือที่เป็นบันเทิงคดีก็จะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านถ้าเป็นหนังสือนิทานคติธรรมเคยอ่านมาจำได้ไหมมีจันทโครบเจ้าชายกับตะเกียบจีนอะไรอีกเรียนมาหลายเรื่องมากไม่เป็นไรก็ถือว่าไปทบทวนเอานะครับต่อมาสุดท้ายให้ความจันลงใจอย่างที่บอกถ้าอ่านประเภทคติธรรมประเภทธรรมะเนี่ยก็จะให้ความจันลงใจต่อมาครับหลักในการเลือกหนังสือการที่นักเรียนจะอ่านหนังสือได้ถูกต้องนั้นต้องมีหลักการเลือกดังนี้1มีสาระเรื่องราวตรงกับความต้องการก็คือความสนใจของเรานั่นเองเนื้อหาต้องถูกต้องมาจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ได้รับรางวัลสำคัญจากองค์กรที่มีคุณภาพแต่ถ้าไม่มีเกี่ยวกับหนังสือที่เป็นซีไรต์ต่างๆที่ได้รับรางวัลก็อ่านหนังสือธรรมดาก็ได้ได้รับความรู้เหมือนกันเขียนโดยนักเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับอันนี้ก็มีส่วนนะครับถ้านักเขียนมีคุณภาพก็จะเขียนหนังสือได้ดีเมื่อเราไปอ่านเราก็จะได้รับข้อมูลดีๆเนื้อหาดีๆจากเขานะครับต่อมาประโยชน์ของการอ่านข้อแรกคืออะไรการอ่านหนังสือลำบากไหมลูกง่ายสุดแล้วในการแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ง่ายต้องลงทุนไหมเพียงแค่เดินเข้าห้องสมุดถ้าอยู่โรงเรียนก็มีห้องสมุดโรงเรียนถ้าอยู่ตามชุมชนรู้จักห้องสมุดชุมชนไหมอย่างเช่นอำเภอหัวหินของเรามีห้องสมุดประชาชนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไฟแดงใช่ไหมไฟแดงสำนักงานวังไกลกังวลนะก็จะมีห้องสมุดประชาชนนักเรียนก็สามารถไปสืบค้นความรู้ได้ไปหาอ่านได้นะครับต่อมาช่วยให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไหร่ที่เราอ่านนั่นก็คือเกิดการเรียนรู้แล้วต่อมามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาเล่าเรียนในการศึกษาเล่าเรียนที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่เป็นอยู่เนี่ยถ้าไม่อ่านทำข้อสอบได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่อ่านจะเข้าใจในบทเรียนไหมก็ไม่เข้าใจนะครับและสุดท้ายคืออะไรลูก
2: เป็นการยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น
0: นักเรียนเคยได้ยินคำพูดที่ว่าปัญญาประดุจอาวุธไหมปัญญาเปรียบเหมือนอาวุธปัญญาคืออาวุธถ้าเรายิ่งอ่านเยอะยิ่งมีสติปัญญาเยอะเราสามารถใช้ปัญญาเนี่ยในการจัดการกับสิ่งต่างๆได้นะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้หลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการอ่านหนังสือแล้วประโยชน์ของการอ่านหนังสือความสำคัญของการอ่านหนังสือแล้วนะครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางทำใบงานที่1การเขียนบันทึกการอ่านตามความสนใจโดยอ่านหนังสือตามความสนใจและเขียนบันทึกจากการอ่านตามประเด็นที่กำหนดสำหรับปลายทางตอนนี้ถ้ามีเวลาก็สามารถเดินไปหยิบหนังสือที่ให้ความรู้เป็นหนังสือที่มีสาระความรู้ต่างๆนะครับมีไหมบริเวณมุมอ่านหนังสือบริเวณในห้องเรียนรบกวนคุณครูประจำชั้นช่วยเหลือด้วยนะครับหรืออาจจะวิ่งไปห้องสมุดนะสักครู่หนึ่งแล้วก็เลือกหนังสือนะครับรีบตัดสินใจเลือกว่าจะเอาเล่มไหนสำหรับต้นทางเลือกมาหรือยังลูกยกให้ปลายทางดูหน่อยครับยกสูงๆให้ปลายทางเห็นเป็นตัวอย่างดูซิว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มนั้นเลือกหนังสืออย่างไรบ้างบางคนเลือกสารานุกรมนิทานนะพร้อมยังต้นทางปลายทางพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วก็แจกชุดกิจกรรมได้เลยนะครับสำหรับปลายทางเมื่อแจกเสร็จแล้วนักเรียนปลายทาง

ทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูปลายทางคุณครูประจำชั้นก็ได้ตรวจสอบความถูกต้องใบงานของนักเรียนก็จะมีประเด็นให้เขียนชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ถ้าข้อมูลใดไม่มีก็ให้ขีดนะครับหลังจากนั้นก็สรุปประเด็นสำคัญแล้วก็ความรู้ที่ได้รับนะครับลูกถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทำกิจกรรมเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเราก็จะได้ความรู้ใช่ไหมลูกเมื่อเราได้ความรู้อ่านไปเราก็อาจจะหลงลืมได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจดด้วยทั้งจดทั้งจำนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากอ่ะเดี๋ยวสรุปความรู้พร้อมกันนะครับสำหรับต้นทางเดี๋ยวจะให้ต้นทางออกมานำเสนอว่าอ่านหนังสือเรื่องอะไรบ้างได้รับประเด็นสำคัญความรู้อะไรบ้างส่วนปลายทางก็นำเสนอกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอ่ะกลุ่มที่หนึ่งลูก
1: ชื่อเรื่องครับไม้ดอกหอมของไทยครับชื่อผู้แต่งคือจินตนาไบกาซูยีครับปีที่พิมพ์พ.ศ. 2548ครับสำนักพิมพ์บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดครับประเด็นสำคัญของเรื่องครับเกี่ยวกับดอกไม้หอมของไทยครับและลักษณะและบอกเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ครับความรู้ที่ได้รับคือรู้เกี่ยวกับดอกไม้ครับและพันธุ์ไม้และยังได้รู้แหล่งที่มาครับ
0: เก่งมากเลยนะครับสำหรับของจิรพัฒน์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม้หอมใช่ไหมลูกก็ถือว่าได้ความรู้เพราะว่าสารานุกรมไทยเนี่ยก็จะมีประเด็นสำคัญมีเรื่องน่ารู้ที่หลากหลายนะครับต่อไปกลุ่มที่สองใครเอ่ยณัฐพัฒน์ลูกนำเสนอได้เลยครับ
2: ชื่อเรื่องวิวัฒนาการครับ
0: ครับ
2: ชื่อ

0: ผู้แต่งเดวิดเบอร์นีย์ครับปีที่พิมพ์2558ครับสำนักพิมพ์อามารินโคมิกวิวัฒนาการประเด็นสำคัญของเรื่องวิวัฒนาการของฉัตรของสัตว์เช่นนกโดโด้ครับความรู้ที่ได้รับคือชื่อของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินครับสัตว์ตัวนั้นสูญพันธุ์หรือยังครับ
1: สำหรับณัฐพัฒน์เนี่ยอ่านเรื่องเกี่ยวกับอะไรบอกเพื่อนๆอีกครั้งสิครับลูก
0: วิวัฒนาการของสัตว์
1: เป็นวิวัฒนาการของสัตว์ใช่ไหมที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินชื่อก็ถือว่าเป็นการเสริมความรู้ใหม่เข้ามาปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3อปวเรศลูก
2: ชื่อเรื่องวันมาฆบูชาครับชื่อผู้แต่งแจ่มศรีบุญยรัตตพันธ์ครับปีที่พิมพ์2554สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัดประเด็นสำคัญของเรื่องสอนการไม่ทำบาปบอกวันมาฆบูชาเตือนสติและสั่งสอนไม่คิดร้ายกันและควรรักษาศีลความรู้ที่ได้รับสอนให้ทุกคนเป็นคนดีครับ
1: เดี๋ยวปวเรศคุยกับปลายทางนิดนึงปวเรศอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
2: วันมาฆบูชาครับ
1: ไหนบอกประเด็นสำคัญอีกครั้งสิลูก
2: สอนการไม่ทำบาปบอกวันมาฆบูชาเตือนสติและสั่งสอนไม่คิดร้ายกันและควรรักษาศีลครับ
1: นักเรียนครับถ้าอ่านเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนักเรียนจะได้อะไรได้รับความอะไรลูกจันลงใจใช่ไหมได้ความรู้แล้วยังได้ความจันลงใจเกี่ยวกับคำสั่งสอนด้วยปรบมือให้ปวเรศต่อไปครับกลุ่มที่4ใครเอ่ยกลุ่มที่4
3: ชื่อเรื่องประวัติความเป็นมาของผ้าในประเทศไทยสมัยต่างๆค่ะ
1: ครับ
3: ชื่อผู้แต่งณัฐพัฒน์จันทวิทย์ไพฑูรย์พงษ์บุตรค่ะ
1: ปีที่
3: พิมพ์พ.ศ. 2557สำนักพิมพ์ด่านสุทาการพิมพ์จำกัดค่ะประเด็นสำคัญของเรื่องประวัติของผ้าไทยในสมัยต่างๆค่ะเช่นสมัยสุโขทัย
1: ครับ
3: ความรู้ที่ได้รับลวดลายของผ้าไทยแบบต่างๆความเป็นมาของผ้าไทยแล้วก็รู้เกี่ยวกับผ้าไทยมากขึ้นค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนการที่นพนัสได้อ่านเกี่ยวกับผ้าไทยก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับลวดลายต่างๆของผ้าไทยว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดนะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เป็นใครเอ่ยเป็นธัญวัฒน์ลูก
4: ชื่อเรื่องพระเจ้าบู่เลียงนองครับชื่อผู้แต่งบุญทรงธรรมไทยธรรมครับปีที่พิมพ์2553สำนักพิมพ์บริษัทโรงพิมพ์กรุงธนพัฒนาประเด็นสำคัญของเรื่องประการสำคัญที่สุดของไทยคือเรื่องเสบียงเพราะถ้าพม่ายกทัพมาไทยก็จะเก็บกวาดเอาเสบียงและเอาอาหารอพยพไว้ที่พระนครครับ
1: ครับ
4: ความรู้ที่ได้รับคือประวัติของไทยและวีรบุรุษของไทยครับ
1: ธัญวัฒน์ก็อ่านกิจกรรมการบันทึกความรู้จากการอ่านนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของการอ่านหนังสือนะครับมีดังนี้1เป็นการแสวงหาความรู้ที่ง่ายแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วย2ช่วยให้รอบรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์3เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านนะครับถ้าเราอ่านหนังสือบ่อยๆครั้งอ่านอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะติดแล้วก็เป็นนิสัยรักการอ่านนะครับเป็นความผูกพันกับการอ่านด้วยก็ได้แล้วก็4ช่วยให้เกิดความคิดและมุมมองต่างๆยิ่งอ่านเยอะก็ยิ่งมีความคิดและมุมมองต่างๆเยอะนะครับต่อมาสุดท้ายเป็นการช่วยพัฒนาสติปัญญาและพัฒนาการอ่านของเราด้วยต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับการอ่านหนังสือตามความสนใจเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรลูกใครตอบได้บ้างเอ่ยนนทพัฒน์นนทพัฒน์อ่านหนังสือแล้วคิดว่ามันได้ประโยชน์อะไรบ้างการที่เราได้อ่านหนังสือตามความสนใจตามความต้องการของเราเนี่ยมันเกิดประโยชน์อย่างไรครับ
5: ได้อ่านหนังสือตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ครับ
1: ได้อ่านหนังสือที่เราตั้งไว้ใช่ไหมว่าเราอยากอ่านเล่มนี้แล้วก็บันทึกความรู้ด้วยปรบมือให้เพื่อน

ทำให้เราได้รับความรู้ตามจุดประสงค์ของผู้อ่านนะครับแล้วก็เกิดความคิดจากเรื่องที่อ่านด้วยได้รับความรู้ได้รับความคิดจากเรื่องที่อ่านนะครับต่อมาสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายถ้าอยากจะรู้ว่าการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายนั้นเป็นอย่างไรก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับปลายทางใบงานและใบความรู้ที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีใบความรู้เรื่องหลักการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายประเภทต่างๆส่วนใบงานก็คือใบงานเรื่องการอ่านงานเขียนประเภทเชิงอธิบายแสดงขั้นตอนนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับนักเรียน

0: เก่งมากนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้จากการอ่านหนังสือตามความสนใจนะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนอาจจะเข้าห้องสมุดทุกๆสัปดาห์และความรู้จากการอ่านด้วยก็ได้เพราะว่าอ่านแล้วอาจจะลืมจำเป็นที่จะต้องมีการจดไว้ด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เช่นนี้นะเทค1ซีน6คัท1เทค1ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิ๊ด
3: ปิ๊ดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
4: รายการยังทำดีตามพ่อสอนพาเพื่อนๆตามรอยพระราชนิพนธ์กันอย่างต่อเนื่องจนมาถึงบทสรุปกันแล้วนะคะวันนี้หนูดีจะพาเพื่อนๆไปรับชมแง่คิดดีๆจากเรื่องพระมหาชนกตามคำสอนพ่อไปพร้อมๆกันไปชมกันเลยค่ะ
5: ความเดิมตอนที่แล้วนางมณีเมฆขลานางฟ้าผู้ดูแลมหาสมุทรกลับมาจากเทวสมาคมจึงได้ตรวจตราดูความเรียบร้อยของมหาสมุทรและเห็นว่าพระมหาชนกว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรด้วยความเพียรถึง7วัน7คืนก็เลยเกิดความสงสัยมาปรากฏกายเพื่อสอบถามค่ะ

0: บทนี้จะเป็นบทสุดท้ายที่พวกเราจะมาเล่ากันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้สรุปและนำแง่คิดมาปรับใช้กันค่ะตามมาเลยค่ะ
1: บทที่22และ23
2: ตอนนางมณีเมขลาพาพระมหาชนกไปยังกรุงมิถิลานครพระมหาชนกได้บอกความบริสุทธิ์ใจที่ยังคงพยายามต่อทำให้นางมณีเมขลาเกิดความประทับใจนางมณีเมขลาจึงอุ้มพระมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทรครั้นเมื่อพระมหาชนกอ่อนแรงนางมณีเมขลาจึงทำตามประสงค์ของพระมหาชนก
1: เธอจึงพาพระมหาชนกเหาะข้ามมหาสมุทรไปยังมิถิลานคร
3: โอ้ในที่สุดก็มาถึงแล้ว
2: จากนั้นพระมหาชนกก็ได้ปกครองเมืองมิถิลานครด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกได้แง่คิดอะไร
1: และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างครับ
4: สนุกครับผมว่าสนุกผมจะไปโรงเรียนอย่างไม่ท้อถอยครับ
2: แม่ดีจังเลยนะครับเอาไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนนั่นนะครับอ้าวแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะครับ
5: หนูจะมีสติเวลาครูสอนจะตั้งใจเรียนเก่งๆค่ะ
1: ดีจังเลยเดี๋ยวพวกเราจะสรุปให้ทุกคนฟังอีกรอบนะครับ
2: พวกเราต้องมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพวกเราต้องแก้ไขปัญหาโดยมีสติโอเคไหมครับ
6: โอเคครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวดีๆของพ่อที่ถ่ายทอดผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่สนุกแต่ยังให้ข้อคิดให้คำสอนมากมายเลยนะคะอย่าลืมนำข้อคิดอย่าลืมนำแง่คิดไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่กับพวกเรายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆลาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ
7: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรค่ะอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคำว่าสติปัญญามีความหมายกว้างขวางมากนั้นมากสติหมายถึงความระลึกได้ก็ได้ความรู้สึกตัวก็ได้ความไม่วิปลาสก็ได้ความรู้จักผิดชอบก็ได้ปัญญาก็หมายถึงความมีวิชาความรู้ความรู้ทั่วหรือความรอบรู้ความรู้จริงรู้ตลอดหรือจะหมายถึงความเฉลียวฉลาดและสามารถซึ่งเกิดจากการศึกษาและความคิดพิจารณาก็ได้ผู้ที่มีสติปัญญาจึงควรมีทั้งสติและปัญญาโดยครบถ้วนทุกลักษณะเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและรู้แจ้งจริงในสิ่งต่างๆและสามารถพิจารณาหาลู่ทางกับทั้งวิธีการที่ถูกต้องและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2521

0: อะไร
1: ทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเล่มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับเนี่ยทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับนักเรียนครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนพิจารณานะครับรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดนี้นะครับในแบบรูปนะครับและครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาว่าถ้าเนี่ยจะมีรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดที่โจทย์กำหนดเนี่ยกี่รูปนะครับพร้อมยังแต่ละกลุ่มพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับหาคำตอบตามสิ่งที่โจทย์กำหนดได้เลยครับเชิญครับ

0: นักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังครับว่ารูปที่5เนี่ยจะมีรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดตามที่โจทย์กำหนดเนี่ยกี่รูปครับได้หรือยังได้กี่รูปครับ10รูปครูฟุกขอถามแนวคิดครับขอถามแนวคิดกลุ่ม2ครับกลุ่ม2มีแนวคิดยังไงครับถึงได้10รูปสังเกตเห็นอะไรได้บ้างเชิญครับชูกระดานให้เพื่อนปลายทางดูด้วยครับเชิญครับคิดยังไงครับกลุ่ม2
1: เพราะว่าแต่ละรูปเพิ่มขึ้นมาทีละ2ค่ะ
0: แต่ละรูปใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นมาทีละ2โดยรูปที่1มีกี่รูปนะครับ
1: 2
0: รูปรูปที่2มีกี่รูปครับ
1: 4
0: รูปที่3กี่รูปครับ
1: 6
0: รูปรูปที่4มีกี่รูปครับ
1: 8
0: จะเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมครับดังนั้นรูปที่5ก็ต้องเพิ่มขึ้นจากรูปที่4มากี่รูปครับ2รูปเลยกลายเป็นกี่รูป10รูปปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยครับต่อไปครับขอถามกลุ่ม4ครับเชิญครับตามแนวคิดที่กลุ่ม4ได้อธิบายครูฟุกเมื่อสักครู่นี้ครับคิดยังไงครับรูปที่5เนี่ยจะมีรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดที่โจทย์กำหนดเนี่ยกี่รูปครับ
2: 10รูปค่ะ
0: คิดยังไงครับ10รูป
2: นำจำนวนแถวคูณจำนวนรูปในแถวค่ะ
0: จำนวนแถวคูณจำนวนรูปในแถวแสดงว่ารูปที่5ต้องมีกี่แถวครับ
2: มี5แถวค่ะ
0: แต่ละแถวมีอยู่กี่รูปครับ
2: 2รูปค่ะ
0: แสดงว่าคิดยังไงต่อครับนำ
2: 5คูณ2
0: ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 10ค่ะ
0: 10นั่นเองครับปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยนะครับสำหรับกลุ่ม4นะครับกลุ่ม4เขาจะพิจารณาเป็นแถวครับนักเรียนอย่างนี้ครับโดยกลุ่ม4พิจารณาว่ารูปที่1นะครับจะมี1แถวนี่ครับ1แถวและก็มีอยู่2รูปใช่ไหมครับรูปที่2มีกี่แถวครับ2แถวใช่ไหมรูปที่3มีกี่แถวครับ3แถวรูปที่4มีกี่แถวครับ4แถวกลุ่ม4ก็ตอบเลยว่ารูปที่5ก็ต้องมีกี่แถว5แถวและแต่ละแถวจะมีรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดที่โจทย์กำหนดเนี่ยอยู่กี่รูป2รูปใช่ไหมครับก็นำจำนวนแถวคูณกับจำนวนรูปในแต่ละแถวก็คือ5คูณ2ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ10นั่นเองครับอันนี้คือแนวคิดของกลุ่ม4นะครับแนวคิดของกลุ่ม2ก็แสดงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวนักเรียนมาพิจารณาตามฟุกตรงนี้นะครับสิ่งที่เรียนตอบมาถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูในคิดของฟุกบ้างนะครับนี่นะครับรูปที่1นะครับจะมีรูปสี่เหลี่ยมนะครับตามขนาดที่โจทย์กำหนดเนี่ยอยู่กี่รูปนะครับ2รูปและรูปที่2ล่ะครับ4รูปรูปที่3ครับ
3: 6ร
0: ูปที่4ครับ
3: 8
0: รูปใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตสิครับว่าจำนวนรูปสี่เหลี่ยมนะครับตามขนาดที่โจทย์กำหนดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงไงครับอะไรนะเพิ่มขึ้นยังไงเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมครับดังนั้นครับรูปที่5นี่ก็สามารถคิดได้จากนะครับนำรูปที่4คือ8ใช่ไหมครับมาบวกกับ2นะครับ

0: ก็จะเท่ากับ10รูปนั่นเองครับพิจารณาตรงนี้ครับจากรูปที่1นะครับมีอยู่2รูปใช่ไหมรูปที่2มีกี่รูปนะ4รูปรูปที่2เพิ่มจากรูปที่1มากี่รูป2รูปครูฟุกเขียนอย่างนี้ครับรูปที่1มี2รูปรูปที่2เพิ่มมา2รูปเขียนในรูปของการบวกคือ2บวก2เพิ่มมาอีก2ก็คือบวก2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ6รูปนะครับจากนั้นรูปที่4เพิ่มจากรูปที่3มากี่รูป2รูปจากรูปที่3คือ2บวก2บวก2ก็ต้องบวกเข้าไปอีก2เลยกลายเป็น8นะครับ8รูปรูปที่5ก็เช่นกันครับที่เรียนได้คิดคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับรูปที่5ก็ต้องเพิ่มจากรูปที่4มากี่รูป2รูปก็คือจากรูปที่4คือ2บวก2บวก2บวก2แล้วก็ต้องเพิ่มไปอีก2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ10นะครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนจากการบวก2ซ้ำๆนักเรียนสามารถนำมาเขียนในรูปของอะไรได้อะไรนะการคูณใช่ไหมครับอาครูฟุกขอเริ่มที่รูปที่2รูปที่2 2บวกกันอยู่กี่จำนวนครับกี่จำนวนนะ2บวกกันอยู่2จำนวนเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรครับ2คูณ2ก็เท่ากับ4เหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะรูปที่3มี2บวกกันอยู่กี่จำนวนครับ
1: 3
0: เขียนในรูปการคูณได้ยังไงครับ
1: 3
0: คูณ2ถูกต้องครับก็เป็น6และรูปที่4มี2บวกกันอยู่กี่จำนวนครับ
1: 4
0: 4จำนวนเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรครับ
1: 4
0: คูณ2 4คูณ2ก็ได้เป็น8เหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะรูปที่5มี2บวกกันอยู่กี่จำนวนครับ
1: 5
0: เขียนในรูปการคูณได้อย่างไรครับ
1: 5คูณ
0: 2เท่ากับอะไรครับ
1: 10
0: อ่ะครูฟุกย้อนกลับไปที่รูปที่1แล้ว2ที่มีอยู่จำนวนเดียวเนี่ยจากรูปที่1เนี่ยนักเรียนจะเขียนในรูปการคูณได้ยังไงอะไรนะ1คูณ2โอเคครับดังนี้เลยนะครับอ่ะจากนั้นครับนักเรียนนักเรียนเรามาพิจารณาที่เราเขียนในรูปของการคูณนี่ลองสังเกตสิครับว่าจำนวนที่คูณกับ2เนี่ยกับลำดับของรูปเนี่ยเอ๊มีความสัมพันธ์กันยังไงอะไรนะอะไรนะครับเท่ากันใช่ไหมจำนวนที่คูณกับ2เห็นไหมครับจำนวนที่คูณกับ2กับลำดับของรูปจะอะไรกันนะเท่ากันใช่ไหมครับอ่ะแสดงว่าถ้าครูฟุกถามนะครับว่ารูปที่เท่าไหร่ดีนะ20จะมีทั้งหมดกี่รูปนักเรียนจะคิดยังไงนำ
1: 20
0: คูณ2ก็เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 40
0: เพราะเนี่ยสังเกตเห็นนะครับว่าจำนวนที่คูณกับ2เนี่ยจะไปสัมพันธ์กับลำดับของรูปก็คือจะสัมพันธ์กันยังไงเท่ากันเลยใช่ไหมครับอ่ะจากนั้นครับครูฟุกถามรูปที่100ครับจะมีรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดที่โจทย์กำหนดเนี่ยอยู่กี่รูปคิดยังไงอะ200รูปนำ100คูณ2นะครับก็จะเท่ากับ200รูปนะครับถูกต้องนะครับหรือใช้แนวคิดแบบกลุ่ม4ได้ไหมได้ไหมครับได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าโจทย์ถามหารูปที่เท่าไหร่เนี่ยถ้าใช้แนวคิดตามกลุ่ม4ก็สามารถหาคำตอบได้นั่นเองครับจากนั้นครับจากตรงนี้ผ่านไปมาดูจำนวนจุดบ้างเอนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนพิจารณาจำนวนจุดในแบบรูปครูฟุกถามว่ารูปที่4จะมีทั้งหมดกี่จุดครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางร่วมกันพิจารณาในกลุ่มได้เลยครับ

0: นักเรียนปลายทางเป็นอะไรบ้างครับได้คำตอบหรือยังครับว่ารูปที่4จะมีทั้งหมดกี่จุดครับนักเรียนต้นทางได้หรือยังครับได้ยังครับได้แล้วใช่ไหมครับเอาฟุกถามก่อนจำนวนจุดในแต่ละรูปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับอะไรนะเพิ่มขึ้นทีละ5แล้วเรียนปลายทางนะครับได้เหมือนเพื่อนต้นทางไหมครับจำนวนจุดในแต่ละรูปจะเพิ่มขึ้นทีละ5ใช่ไหมครับซึ่งจากสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือรูปที่4จะมีทั้งหมดกี่จุดนักเรียนได้ไหมครับว่ากี่จุดได้ไหมครับเท่าไหร่ครับ
1: 22
0: ขอแนวคิดด้วยครับขอเป็นกลุ่ม5ครับช่วยแสดงแนวคิดหน่อยครับว่ากลุ่ม5มีแนวคิดอย่างไรครับมีแนวคิดอย่างไรครับเชิญครับ
2: 22จุดครับ
0: 22จุดคิดยังไงครับ
2: นํา17บวก5ครับ
0: 17บวก5 17คือจำนวนจุดในรูปที่เท่าไหร่ครับ
2: 3ครับ
0: รูปที่3ใช่ไหมครับและนักเรียนตอบคุณฟุกว่าจำนวนจุดในแต่ละรูปมีการเพิ่มขึ้นทีละ
2: 5จุด
0: ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็คิดได้จากนํา
2: 17บวก5
0: 17บวก5ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 22ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มอื่นมีแนวคิดเหมือนกลุ่ม5มั้ยครับเหมือนมั้ยครับเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับนักเรียนครูฟุกก็จะเริ่มพิจารณาอย่างนี้ครับว่ารูปที่1มีกี่จุดนะครับ7จุดใช่มั้ยครับรูปที่2มีกี่จุดครับ12จุดรูปที่3มีกี่จุดครับ17จุดนะครับแล้วโจทย์ถามหารูปที่4นะครับนักเรียนมาสังเกตจำนวนจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนี่ตอบฟุกว่าจำนวนจุดในแต่ละรูปจะมีการเพิ่มขึ้นทีละ5นะครับเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับเรียนมาดูนี่ครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ตรงไหนอีกเพิ่มขึ้นตรงไหนอีกตรงกลางใช่ไหมเห็นไหมครับว่าเพิ่มขึ้น5จุดใช่ไหมครับจากนั้นรูปที่3เนี่ยจำนวนจุดก็ต้องเพิ่มจากรูปที่2มากี่จุด5จุดเพิ่มตรงไหนมีตรงไหนบ้างด้านบนใช่ไหมแล้วไงต่อครับด้านล่างตรงไหนอีก
1: ตรงกลาง
0: ใช่ไหมครับลองตรวจสอบครบ5จุดไหมครบนะครับจากนั้นครับนี่ก็สรุปเลยนะครับว่ารูปที่4นะครับจะมีจุดทั้งหมด22จุดซึ่งเนี่ยสามารถคิดได้จากนํารูปที่3คือกี่จุด17จุดนี่แปลว่าเพิ่มขึ้นอีก5ก็ต้องนํา17ไปบวกกับ5เป็นเท่าไหร่ครับ22จุดใช่มั้ยครับครูฟุกถามต่อถ้าโจทย์ต้องการทำหารูปที่มากขึ้นนะรูปที่100รูปที่40รูปที่80แล้วเนี่ยจะมีแนวคิดยังไงต่อตอบได้ไหมนะครับตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาร่วมพิจารณากันครับดังนี้นะครับนักเรียนนักเรียนมาพิจารณานะครับว่านักเรียนทราบไหมครับว่าในแต่ละรูปจำนวนจุดจะเพิ่มขึ้นทีละ5ใช่ไหมครับโดยรูปที่1มีกี่จุดครับ7จุดรูปที่2จะเพิ่มขึ้นมากี่จุดครับ5จุดเขียนในรูปการบวกได้ไงครับ7บวก5ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ10ใช่ไหมครับรูปที่3เพิ่มขึ้นจากรูปที่2มากี่จุดครับเขียนในรูปการบวกได้อย่างไรครับเท่ากับรูปที่4ครับที่หามาเมื่อสักครู่นี้เองรูปที่4เพิ่มขึ้นจากรูปที่3กี่จุดครับ
1: 5
0: จุดเขียนในรูปการบวกได้อย่างไรครับ
1: 7 + 5 + 5 + 5
0: เท่ากับ22จากตรงนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรได้บ้างตรงนี้สังเกตอะไรได้บ้างสังเกตเห็นอะไรได้บ้างช่วยกันสังเกตลองดูจากตัวอย่างข้อที่ผ่านมาสังเกตเห็นอะไรได้อะไรนะอะไรนะมีการบวกด้วยจำนวนเดิมใช่ไหมครับซ้ำๆคือจำนวนไหน5ใช่ไหมเนี่ยสังเกตว่ามีเรามีการบวก5ซ้ำๆใช่ไหมครับครูฟุกขอเริ่มพิจารณาที่รูปที่3ครับจากรูปที่3นะครับมี5บวกกันอยู่2จำนวนใช่ไหมครับเราจะเขียนในรูปของการคูณได้เป็นอะไรครับอะไรนะครับ2คูณ5ใช่ไหมครับแต่นักเรียนมาดูตรงนี้ครับแต่เรามีจำนวนใดมาก่อน7ใช่ไหมก็ต้องเป็น7บวกใส่ในวงเล็บไว้ก็คือ2คูณ5ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 17เวลาเราคำนวณเราคำนวณในไหนก่อนในวงเล็บ2คูณ5เป็น10 10บวก7 17ใช่ไหมครับตรงกันจากนั้นครับรูปที่4ครับมี5บวกกันอยู่กี่จำนวนครับ3จำนวนเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรครับอะไรนะ3คูณ5อ่ะแล้วจะเขียนในรูปนี้ได้ยังไงเป็น7บวกในวงเล็บ3คูณ5เท่ากับ22อ่ะแล้วนักเรียนกลับไปดูที่รูปที่2รูปที่2เนี่ยมี5อยู่1จำนวนจะเขียนในรูปการคูณยังไงดีอะไรนะครับ1คูณ5อ่ะก็จะได้เป็นอะไรครับ7บวกจากนั้นครับนักเรียนสังเกตจำนวนที่คูณกับ5กับลำดับของรูปมีความสัมพันธ์กันยังไงครับจำนวนที่คูณกับ5กับลำดับของรูปมีความสัมพันธ์กันยังไงครับเนื่องว่าไม่เท่ากันแล้วมันยังไงต่ออะไรนะอะไรน้อยกว่าจำนวนที่คูณกับ5จะยังไงกว่าน้อยกว่าลำดับของรูปอยู่เท่าไหร่อยู่1ใช่ไหมเช่นรูปที่2จำนวนที่คูณกับ5คืออะไร1แต่ลำดับของรูปคือ2แสดงว่าจำนวนที่คูณกับ5ต้องเป็นยังไงครับน้อยกว่าลำดับของรูปอยู่1ใช่ไหมครับน้อยกว่าอยู่1ใช่ไหมครับก็เป็นดังนี้ครับเดี๋ยวเราตรวจสอบที่จริงไหมจริงไหมครับเห็นนะครับว่าจำนวนที่คูณกับ5นะครับจะน้อยกว่าลำดับของรูปอยู่1จากตรงนี้นักเรียนได้ข้อสังเกตแล้วถ้าครูฟุกให้หารูปที่30ได้ไหมคิดยังไงถ้าหารูปที่30เป็น7บวกในวงเล็บ29มาจากไหนเพราะโจทย์ถามหารูปที่เท่าไหร่จำนวนที่คูณกับ5ต้องน้อยกว่า30อยู่1ก็เลยได้ดังนี้ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับคิดดีๆนะ100คนอื่นล่ะครับคิดหรือยังนักเรียนปลายทางคิดหรือยังครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่คิดเลยครับหยิบสมุดขึ้นมาคิดเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้เพื่อนตอบมาแล้วว่า152คนอื่นล่ะเท่าไหร่ครับครูฟุกต้องการ15คนยืนยันคำตอบนี้ยกมือเดี๋ยวครูเดินไปดูคำตอบที่สมุดนะครับว่าจริงหรือไม่152อยู่ไหนครับเดี๋ยวครูจะเดินไปดูคำตอบนะครับว่า152จริงหรือไม่และยกมือยืนยันคำตอบครับไหนครับยืนยันคำตอบตัวเองนะครับกี่คนแล้ว1 2 3 4 1 2 3 4ห้ายกมือไปก่อนนะครับ6 7 8ไหนครับ9 10ใครยืนยันคำตอบนี้ครับผ่านอีก5คน ยกมือไว้ก่อนยกมือไว้ไหนครับครบยังขาดอีกยังไม่ครบครบยังขาดอีก1คนใครได้ยังไหนมือลงครับเห็นไหมครับทุกคนต้องคิดคำนวณนะตอบพร้อมกันเสียงดังๆครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่จุดใช่ไหมครับ152จุดนะครับต่อไปถามหารูปที่100จะมีทั้งหมดกี่จุดครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดคำนวณเลยครับ เท่าไหร่นะครับ
3: 507
0: ขอ15คนยืนยันคำตอบครับในสมุด500เท่าไหร่นะครับ
3: 507
0: คิดดีๆนะครับ500เท่าไหร่ครับ
3: 500
0: อ้าวคำตอบแยกกันแล้ว
3: 502
0: เท่าไหร่กันแน
3: ่
0: 502ใครได้502ยกมือครับยืนยันคำตอบไหนครับ502แสดงว่าจำนวนที่คูณกับ5ต้องเป็นเท่าไหร่99พระโจทย์ตามหารูปที่100จำนวนที่คูณกับ5ต้องน้อยกว่าลำดับของรูปอยู่1ต้องเป็น99ไหนครับเดี๋ยวคุณจะนับเป็นกลุ่มนะ1 2 3 4 5ชัวร์แล้วนะ6 7 8 9 10 11 12 1314 15โอเคครบพร้อมนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้คำตอบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ502คิดยังไงครับคิดยังไงครับนำ
3: 99
0: 7อะไรก็7บวก
3: 99คูณ5เท่ากับ502จ
0: ุดนะครับจากที่นักเรียนสังเกตมาได้นะครับว่าจำนวนที่คูณกับ5ต้องน้อยกว่าลำดับของรูปอยู่1ซึ่งโจทย์ถามหารูปที่เท่าไหร่ครับรูปที่100แสดงว่าจำนวนที่คูณกับ5ต้องเป็นอะไรครับน้อยกว่าอยู่1ก็คือ
3: 99
0: ใช่ไหมครับก็ตอบดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับมาทำใบกิจกรรมกันนะครับคือใบกิจกรรม 5.5 นะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 5.5 และแจกไม้ขีดให้กลุ่มละ1กล่องนะครับในระหว่างที่ทำกิจกรรมนะครับครูปลายทางให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับคำที่แจ้งของนักเรียนนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับให้นักเรียนช่วยกันหาความยาวรอบรูปที่เกิดจากการนำก้านไม้ขีดมาต่อกันของรูปที่20และรูปที่50กำหนดให้ก้านไม้ขีด1ก้านมีความยาว1หน่วยครับเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรมมีดังนี้เลยนะครับซึ่งใบกิจกรรมเนี่ยให้หาความยาวรอบรูปนะครับของรูปที่20และรูปที่50นะครับซึ่งครูฟุกกำหนดให้แล้วนะครับว่าไม้ขีด1ก้านเนี่ยมีความยาว1หน่วยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาหาความยาวรอบรูปของรูปที่1กับรูปที่2กันก่อนนะครับว่าเราจะนับยังไง

0: ครับเดี๋ยวฟุกขอขยายนะครับเริ่มกันเลยนะครับรูปที่1 นะครับความยาวรอบรูปนะครับนักเรียนสามารถนับได้ดังนี้นะครับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่ารูปที่1มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ครับ8หน่วยใช่ไหมครับอ่ะมาดูรูปที่2บ้างนับพร้อมกันนะครับ1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: รูปที่2มีความยาวรอบรูปกี่หน่วยครับ10หน่วยใช่ไหมครับสำหรับรูปอื่นๆนะครับนักเรียนก็ลองมานับเองนะครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วลองหาความยาวรอบรูปนะครับของรูปที่20และรูปที่50นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำไปกิจกรรมเลยครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางได้ทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอะไรบ้างครับเสร็จหรือยังครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบให้ครูฟุกด้วยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับแต่ก่อนที่จะดูที่คำตอบครูฟุกขอถามแนวคิดก่อนนะครับแนวคิดในข้อนี้เนี่ยนักเรียนทำอย่างไรบ้างครับนักเรียนพิจารณาอย่างไรก่อนพิจารณาอย่างไรก่อนพิจารณาความยาวรอบรูปของแต่ละรูปใช่ไหมจากรูปที่1มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่นะครับรูปที่1รูปที่1 8หน่วยรูปที่2 14หน่วยรูปที่3 12หน่วยนักเรียนความยาวรอบรูปของแต่ละรูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพิ่มขึ้นทีละ2หน่วยใช่มั้ยครับจากนั้นนะครับเราก็มาพิจารณาต่อเลยนะครับ

0: ที่1นะครับมีความยาวรอบรูป8หน่วยรูปที่2มีความยาวรอบรูป10หน่วยก็คือเพิ่มขึ้นจากรูปที่1มาเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับก็เป็น10รูปที่3เพิ่มจากรูปที่2มาเท่าไหร่ครับเพิ่มมาเท่าไหร่ครับเพิ่มมา2เลยกลายเป็น12ใช่ไหมครับรูปที่4ครับเพิ่มจากรูปที่3มาเท่าไหร่ครับ2นะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ8บวก
1: 2บวก2บวก2
0: เท่ากับ
1: 14
0: รูปที่5ครับเพิ่มจากรูปที่4มาก
1: ี
0: ่หน่วยครับ2ได้เท่าไหร่ครับ
1: 8บวก2บวก2บวก2บวก2เท
0: ่
1: าก
0: ับ16นะครับจากนั้นนะครับจากการที่ได้เห็นว่าจากการบวก2ซ้ำๆใช่ไหมเขียนในรูปของอะไรได้การคูณใช่ไหมครับเริ่มเลยครับจะได้เป็นอะไรครับ8บวกในวงเล็บ
1: 2 2
0: เท่ากับ
1: 12
0: รูปต่อมาครับรูปที่4
1: 8บวกในวงเล็บ3 2
0: 3มาจากไหนเพราะว่า2บวกกันอยู่กี่จำนวน
1: 3
0: จำนวนใช่ไหมครับก็เป็น3คูณ2ก็จะได้เป็น8บวกในวงเล็บ3คูณ2ก็ได้เท่ากับ14เหมือนกันนะครับรูปที่5ครับมี2บวกกันดูกี่จำนวน4จำนวนใช่ไหมครับเขียนได้เป็น
1: 8บวกในวงเล็บ
0: 4
1: คูณ2เท่ากับ16
0: จากนั้นเนี่ยต้องสังเกตที่อะไรสังเกตที่จำนวนที่อะไรจำนวนที่คูณกับอะไรคูณกับ2จำนวนที่คูณกับ2มีความสัมพันธ์อย่างไรกับลำดับของรูปน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: น้อยกว่าอยู่1ใช่มั้ยครับตอนนี้นักเรียนได้ข้อสังเกตแล้วครับว่าจำนวนที่คูณกับ2จะน้อยกว่าลำดับของรูปอยู่1ครูฟุกถามเลยแล้วรูปที่2ล่ะครับเขียนรูปการคูณได้ดังนี้มั้ยนะครับเหมือนกันนักเรียนสังเกตจำนวนที่คูณกับ2กับลำดับของรูปก็คือจำนวนที่คูณกับ2จะน้อยกว่าลำดับของรูปอยู่1ซึ่งโจทย์ถามรูปที่เท่าไหร่ครับ20คิดยังไงครับ
1: 8 9 2
0: เท่าไหร่ครับ
1: 46
0: 46จากนั้นครับอย่าลืมหน่วยเป็นหน่วยด้วยนะรูปที่50ครับคิดยังไงครับ นะครับได้ดังนี้เลยนะครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องทุกกลุ่มไหมครับทุกกลุ่มเลยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะครับคือแบบรูปนะครับซึ่งเป็นแบบรูปของจำนวนนะครับหรือรูปเลขาคณิตเนี่ยจะเป็นชุดที่ 5.5 นะครับมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับให้นักเรียนเลือกทำเพียงแค่2ข้อครับเลือก2ข้อนะครับเลือก2ข้อบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนดูกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บ

0: ไลค์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบ่อใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
4: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
5: อย่าให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋ม

0: การเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
1: เข้าใจแล้วครับ
0: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ

0: ชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่อยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของดรอง

0: รัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการนำเสนอแบบจำลองที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ไปแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนการคุณครูขอทบทวนความรู้ของพวกเรานิดหน่อยนะครับคุณครูได้มีรูปมาให้ดู2รูปนะครับคือรูปอะไรบ้างครับนักเรียนนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับว่ารูป2รูปที่อยู่บนหน้าจอนี้คือรูปของอะไรนะครับดังนั้นขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางนะครับร่วมตอบคำถามหน่อยครับว่า2รูปที่อยู่บนหน้าจอนี้คือรูปอะไรครับใครตอบได้ยกมือเลยเชิญครับ
2: ซากดึกดำบรรพ์ครับ
1: เป็นรูปของซากดึกดำบรรพ์นะครับขอเป็นรูปนี้ก่อนนะครับรูปนี้นะครับเป็นซากดึกดำบรรพ์อะไรพอจะบอกครูได้ไหม
2: ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ
1: เป็นร่องรอยอะไรครับเนี่ย
2: รอยเท้าครับเวลาผ่านไปจะมีตะกอนชั้นที่2มาปิดทับครับ
1: อันนี้ก็คือกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันนั่นเองขอขอบคุณเพื่อนมากครับเป็นการทบทวนความรู้นะครับที่ได้มาจากชั่วโมงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับและในวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเราจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีก

ไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมที่1ซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยข้อแรกนักเรียนจะต้องร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับข้อถัดมาครับนักเรียนจะต้องตีความหมายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์และสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์จากสถานการณ์นั่นเองซึ่งคุณครูก็เชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นสามารถผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนเลยนะครับถัดไปครับเราลองไปดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะอยู่ในหน้าที่136ถึงหน้าที่140ครับจะเป็นใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ซึ่งในส่วนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับถัดไปครับไปดูวิธีการทำกิจกรรมนะครับเช่นเดิมเลยนะครับจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าในแต่ละข้อนั้นจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งในวันนี้เราจะเริ่มที่ข้อที่5นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งถ้าวันนี้นักเรียนก็นักเรียนปลายทางได้ร่วมกันเขียนข้อสรุปลงไปนะครับถ้าตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตายลงไปบนตะกอนสามารถมีโอกาสเกิดเป็นซากดึกดำบรรพ์ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เช่นกันนะครับโอเคอันนี้คือการเกิดซากดึกดำบรรพ์แบบแรกนะครับแบบที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนั่นเองต่อไปครับ
1: แบบที่สองซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตมีสองแบบคือรูปพิมพ์กับรอยพิมพ์เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลานานหินตะกอนอาจสัมผัสกับน้ำอากาศแสงแดดจนทำให้หินตะกอนบางส่วนแตกกระเทาะออกมาตามแนวระนาบของชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์อยู่การแตกหลุดของชั้นหินดังกล่าวจะทำให้ซากดึกดำบรรพ์ปรากฏออกมาให้เห็นได้การพบซากดึกดำบรรพ์ในลักษณะดังกล่าว

0: นี้อาจพบหนึ่งอาจพบด้านหนึ่งอยู่ในลักษณะของรอยพิมพ์ซึ่งเป็นรอยประทับของสิ่งมีชีวิตค่ะ
1: อันเนี้ยหนูอธิบายถึงตอนที่เขาเกิดมาเป็นซากดึกดำบรรพ์แล้วซึ่งมี2แบบก็คือเป็นแบบรูปพิมพ์กับเป็นแบบรอยพิมพ์ใช่ไหมแต่คราวนี้ก่อนที่จะเกิดเป็นซากดึกดำบรรพ์นี้เขามีกระบวนการอย่างไรครับเริ่มแรกจะต้องมีอะไรก่อน
0: มีสิ่งมีชีวิตมาเหยียบตรงตะกอนชั้นที่1ค
1: ่
0: ะ
1: มีสิ่งมีชีวิตมาประทับร่องรอยไว้อาจจะเป็นรอยเหยียบหรือรอยข่วนก็ได้นะครับจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นครับ
0: มีตะกอนชั้นที่2มาทับถมค่ะ
1: แล้วก็ตะกอนทั้ง2ชั้นก็จะเกิดการแข็งตัวเมื่อเวลาผ่านไปและนานเข้าก็จะกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนมากนะครับคราวนี้คุณครูอยากจะถามพวกเราเพิ่มเติมว่าอายุของซากดึกดำบรรพ์ครับสมมติว่าเรามีตะกอน2ชั้นชั้นที่1อยู่ด้านล่างชั้นที่2อยู่ด้านบนอายุของซากดึกดำบรรพ์ที่พบในชั้นไหนจะมีมากหรือจะมีน้อยกว่ากันครับใครพอจะตอบครูได้บ้างเชิญครับ
2: ซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในตะกอนชั้นที่1จะมีอายุมากกว่าค่ะ
1: เพราะว่าอะไรครับพอจะบอกครูได้ไหม
2: เพราะว่าตะกอนชั้นที่1เกิดก่อนตะกอนชั้นที่2ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับอันนี้นะครับก็เป็นแนวคำตอบจากเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถเขียนข้อสรุปได้ดังนี้ได้เลยนะครับก็จะคล้ายกับที่เพื่อนของนักเรียนห้องต้นทางนั้นตอบไปนั่นเองครับ

ต่อไปครับมาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อที่6นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับคราวนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านวิธีการทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนได้อ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อที่6เสร็จแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกคุณครูสิครับว่าในข้อนี้จะต้องทำอะไรครับเดี๋ยวคุณครูจะมีสถานการณ์ให้นะครับพวกเราจะต้องอ่านสถานการณ์แล้วก็ทำอะไรต่อครับจะต้องร่วมกันอภิปรายถูกไหมแล้วก็ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรการเกิดซากดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับอันนี้นักเรียนจะต้องมีการบันทึกผลด้วยนะครับซึ่งก็อยู่ในใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนอ่านสถานการณ์จบแล้วนะครับนักเรียนจะต้องจดบันทึกลงไปนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์ในสถานการณ์คืออะไรอีกครั้งนะครับซากดึกดำบรรพ์ในสถานการณ์คืออะไรอันนี้จดบันทึกลงไปด้วยนะครับจากนั้นซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในสถานการณ์นะครับเกิดจากอะไรเขียนอธิบายลงไปด้วยนะครับแล้วก็สรุปให้ได้ว่าซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นรอยตีนไดโนเสาร์เนี่ยเกิดก่อนหรือเกิดหลังซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นโครงร่างไดโนเสาร์นะครับถ้าเกิดก่อนทำเครื่องหมายถูกหน้าคำว่าเกิดก่อนนะครับถ้าเกิดหลังทำเครื่องหมายถูกหน้าคำว่าหลังนะครับแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะครับว่าเนื่องจากอะไรตรงนี้เป็นการบันทึกผลในการทำกิจกรรมนะครับหลังจากที่อ่านสถานการณ์จบแล้วในส่วนนี้มีใครที่ไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นถ้าหากยังมีข้อสงสัยอยู่ก็สามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับดังนั้นช่วงนี้คุณครูจะขอเน้นย้ำนะครับนักเรียนปลายทางว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่137นั่นเองครับจากนั้นเมื่ออ่านสถานการณ์จบแล้วนะครับจะต้องร่วมกันอภิปรายแล้วก็ลงความเห็นเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ในสถานการณ์แล้วก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมซึ่งจะอยู่ในหน้าที่137ถึงหน้าที่138นั่นเองครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นก็รบกวนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อ่านสถานการณ์แล้วก็ร่วมกันอภิปรายและลงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ครับและหากว่าพบปัญหานะครับคุณครูก็สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าคุณครูและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็คิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะอ่านสถานการณ์จบแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาร่วมกันอภิปรายและลงความเห็นเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ในสถานการณ์กันนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับคุณครูอยากรู้ว่าในสถานการณ์เขาพูดถึงเรื่องอะไรใครที่พอจะอธิบายให้ครูฟังได้บ้างครับยกมือได้เลยเชิญครับลองเล่าสถานการณ์ให้ครูฟังก่อนครับว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไร
1: มีพ่อลูกคู่หนึ่งไปพิพิธภัณฑ์และได้เข้าร่วมกิจกรรมขุดฟอสซิลในไดโนเสาร์และครั้งแรกลูกเขาได้เจอร่องรอยของสิ่งมีชีวิตครั้งที่สองได้เจอโครงร่างของสิ่งมีชีวิต
0: อันนี้ก็คือสถานการณ์โดยย่อนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับคราวนี้เราอ่านสถานการณ์จบแล้วนะครับทำความเข้าใจเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาร่วมกันอธิบายนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์ในสถานการณ์คืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางนะครับลองตอบคุณครูสิครับว่าซากดึกดำบรรพ์ในสถานการณ์คืออะไรครับใครตอบได้ยกมือเลยครับเชิญครับ
2: รอยตีนของสิ่งมีชีวิตในอดีตและซากดึกดำบรรพ์ครับ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับเขาพบซากดึกดำบรรพ์2อย่างนะครับก็คือรอยตีนของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ซากดึกดำบรรพ์โครงร่างของไดโนเสาร์นะครับถัดไปครับซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากอะไรครับไหนลองเล่าให้ครูฟังสิครับ
2: ร่องรอยเกิดจากมีไดโนเสาร์เดินมาเหยียบตะกอนชั้นที่หนึ่งและยุบตัวลงไปและเมื่อเวลาผ่านไปก็มีตะกอนชั้นที่สองมาทับถมครับ
0: ครับแล้วอีกแบบหนึ่งล่ะครับ
2: โครงร่างเกิดจากสิ่งมีชีวิตตายลงบนตะกอนชั้นที่หนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปมีตะกอนชั้นที่สองมาทับถมครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งตรงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับซึ่งก็อาจจะสามารถจดบันทึกได้ดังนี้เลยนะครับซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์นะครับเกิดขึ้นจากการประทับรอยของรอยตีนไดโนเสาร์เหยียบไว้บนชั้นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวและต่อมามีตะกอนชุดใหม่มาสะสมเติมเข้าไปในรอยเมื่อตะกอนในรอยแข็งตัวและตะกอนถูกประทับรอยไว้แข็งตัวจะเกิดเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปพิมพ์และรอยพิมพ์นั่นเองครับ

0: ถัดไปครับในส่วนของซากดึกดำบรรโครงร่างแข็งของไดโนเสาร์เกิดขึ้นจาก
1: เกิดขึ้นบนตะกอนชั้นที่1ซึ่งตะกอนชั้นที่1เกิดก่อนตะกอนชั้นที่2ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งนักเรียนก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปบันทึกลงในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งก็อาจจะคำถามข้อที่2ถามว่าซากสิ่งมีชีวิตจะกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ทุกครั้งหรือไม่เพราะเหตุใดคำถามข้อที่3ถามว่าการเกิดซากดึกดำบรรพ์และการเกิดหินตะกอนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

0: เอาละครับตอนนี้คุณครูก็คิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับน่าจะตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบจากเพื่อนๆในห้องต้นทางกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากคำถามข้อที่1เลยนะครับถามว่าแบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถอธิบายการเกิดสร้างดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตในหินตะกอนได้สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วหรือไม่อย่างไรครับเอาละครับในนักเรียนห้องต้นทางนะครับใครสามารถตอบได้หรือใครอยากตอบนะครับยกมือได้เลยเชิญครับ
1: ครบถ้วนเพราะมีตะกอนชั้นที่1และตะกอนชั้นที่2และมีโครงร่างแข็งแต่ไม่สมบูรณ์เพราะธรรมชาติมีการย่อยสลายแต่แบบจำลองไม่มีการย่อยสลายค่ะ
0: โอเคครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งคำตอบตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับแบบจำลองที่นักเรียนสร้างขึ้นนะครับถ้านักเรียนออกแบบหรือสร้างแบบจำลองของนักเรียนที่สามารถอธิบายได้ครบถ้วนก็จะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเรามาดูคำถามข้อถัดไปครับถามว่าซากสิ่งมีชีวิตจะกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ทุกครั้งหรือไม่เพราะเหตุใดในข้อนี้ครับใครอยากตอบยกมือขึ้นได้เลยครับเชิญครับ
1: ไม่ค่ะเพราะหากมีอะไรมาพัดพาไปหรือมีอะไรมาบดก็จะไม่ได้กลายเป็นซากดึกดำบรร
0: พ์พัดพาหรือบดอะไรครับที่พูดถึง
1: อย่างเช่นน้ำค่ะ
0: น้ำพัดพาอะไรครับ
1: พัดพาซากดึกดำบรรพ์ไปค่ะ
0: ก่อนที่จะเป็นซากดึกดำบรรพ์ก็คือซากของสิ่งมีชีวิตถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าสมมติเรามีซากของสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วมีน้ำพัดพาไปซากดึกดำบรรพ์นั้นก็จะไม่กลายเป็นขอโทษครับซากของสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะไม่กลายเป็นซากดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งนักเรียนก็อาจจะจดบันทึกได้ดังนี้เลยนะครับไม่ทุกครั้งนะครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเกิดซาก

0: ึกดำบรรพ์ที่ต้องให้โครงร่างของสิ่งมีชีวิตนั้นนิ่งนะครับไม่มีสิ่งรบกวนและต้องมีตะกอนมาปิดทับด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ซากสิ่งมีชีวิตถูกปัจจัยต่างๆพัดพาหรือกระจายไปอย่างที่เพื่อนบอกนะครับว่ามีน้ำพัดพาไปอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นลมหรือมีสิ่งมีชีวิตอื่นมาทำให้ซากดึกดำบรรพ์เหล่านั้นหายไปก็ได้เช่นกันครับถัดมานะครับในคำถามข้อถัดไปนะครับถามว่าการเกิดซากดึกดำบรรพ์และการเกิดหินตะกอนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรสำหรับนักเรียนห้องต้นทางครับใครอยากตอบยกมือขึ้นได้เลยครับเชิญครับ
1: มีเพราะหินตะกอนมาทับถมซากดึกดำบรรพ์เกิดในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นแนวคำตอบจากเพื่อนห้องต้นทางของเรานะครับขอบคุณมากครับซึ่งนักเรียนก็สามารถจดบันทึกได้ดังนี้เลยนะครับในการเกิดซากดึกดำบรรพ์นะครับจะเกิดพร้อมๆกับการเกิดหินตะกอนที่ทับถมซากสิ่งมีชีวิตไว้นั่นเองครับต่อไปครับเราไปดูคำถามข้อที่4กันครับถามว่าเราสามารถใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้นอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตได้หรือไม่อย่างไรครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับใครที่อยากตอบยกมือได้เลยครับเชิญครับ
2: ได้อธิบายได้เพราะในแบบจำลองกับของจริงมีความคล้ายกันจึงจะสามารถใช้อธิบายได้ครับ
0: อันนี้นะครับก็เป็นแนวคำตอบจากเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปจดบันทึกได้ดังนี้เลยนะครับสามารถใช้อธิบายได้นะครับโดยซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนั้นนะครับเกิดจากการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตไว้บนชั้นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวต่อมามีตะกอนชุดใหม่มาสะสมเติมเข้าไปในรอยเมื่อตะกอนในรอยแข็งตัวและตะกอนที่ถูกประทับรอยไว้แข็งตัวก็จะเกิดเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปพิมพ์และรอยพิมพ์นะครับซึ่งก็จะมีความคล้ายกับแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองครับถัดไปนะครับเรามาดูคำถามข้อที่5กันเลยครับคำถามข้อที่5ถามว่าซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นรูปพิมพ์และรอยพิมพ์ของสิ่งมีชีวิตมีลักษณะและการเกิดแตกต่างกันอย่างไรครับนักเรียนห้องต้นทางคนไหนที่อยากตอบเชิญยกมือได้เลยครับเชิญครับ
1: รูปพิมพ์เมื่อเวลาผ่านไปนานหินตะกอนอาจสัมผัสกับน้ำอากาศแสงแดดจนทำให้หินตะกอนบางส่วนแตกกระเทาะออกมาตามแนวระนาบของชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์อยู
0: ่คุณครูอยากทราบว่าซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นรูปพิมพ์กับรอยพิมพ์เขาแตกต่างกันอย่างไรครับพอจะบอกครูได้ไหม
1: รูปพิมพ์จะนูนขึ้นมาส่วนรอยพิมพ์จะยุบตัวลงไปค
0: ่
1: ะ
0: รอยพิมพ์จะยุบตัวลงไปส่วนรูปพิมพ์จะนูนขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบของเพื่อนๆนะครับในห้องต้นทางนั่นเองขอบคุณมากครับซึ่งนักเรียนก็สามารถจดบันทึกได้ดังนี้เลยนะครับรูปพิมพ์จะมีรูปร่างเหมือนส่วนของสิ่งมีชีวิตที่สร้างรอยไว้เช่นตีนของไดโนเสาร์นะครับซึ่งรูปพิมพ์นั้นก็จะนูนขึ้นมานะครับในส่วนของรอยพิมพ์นั้นจะมีลักษณะเป็นรอยประทับของสิ่งมีชีวิตของรอยตีนไดโนเสาร์ซึ่งก็จะยุบลงไปนั่นเองนะครับถัดไปครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับก็คือการสรุปผลการทำกิจกรรมนั่นเองครับขอตัวแทน1คนครับสรุปผลได้เลยครับเชิญครับ
3: ซากดึกดำบรรพ์มี2แบบซากดึกดำบรรพ์แบบที่1โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในอดีตและแบบที่2ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตซึ่งกระบวนการเกิดของซากดึกดำบรรพ์ไม่เหมือนกัน
0: โอเคอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบจากเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับซึ่งเราก็สามารถจดบันทึกได้ดังนี้เลยนะครับซากดึกดำบรรพ์โครงร่างแข็งหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตซึ่งจะมีลักษณะเป็นโครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในหินนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพบได้ในหินตะกอนโดยซากดึกดำบรรพ์ที่มีช่วงอายุแตกต่างกันจะสะสมตัวอยู่ในหินคนละชั้นถ้าพบซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุมากกว่าในชั้นหินใดแสดงว่าชั้นหินนั้นเกิดก่อนชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อยกว่านั่นเองครับ

0: และนี่ก็คือผลการเรียนรู้ที่ได้นะครับจากการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงก่อนหน้านี้ด้วยนั่นเองครับและท้ายนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาร่วมกันประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทําซึ่งจะอยู่ในหน้าที่141นะครับก็ให้นักเรียนทําแบบประเมินตนเองในข้อที่6ตามความเป็นจริงได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องซากดึกดำบรรพ์มีประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั้นก็คือใบงานเรื่องประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์นั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียม

ความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดดอกไม้สดทรงกลมนะครับเด็กๆได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติมาไหมครับเตรียมมาใช่ไหมครับตอนนี้เห็นนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับตื่นเต้นแล้วก็เตรียมมาครบทุกกลุ่มเลยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้สดได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้สดได้อย่างเหมาะสมและสวยงามนะครับข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการจัดดอกไม้สดนะครับเมื่อเราจัดเสร็จแล้วเราจะเอาไปวางมุมไหนแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างไรนั่นก็คือการเห็นคุณค่าของการจัดดอกไม้นะครับเชื่อได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ขอให้เด็กๆนะครับยืดตัวให้ตรงนะครับครูวินะครับก็จะมีเกมนะครับให้เด็กๆได้เล่นก่อนที่จะเรียนนะครับเกมนั้นก็คือทายชื่อดอกไม้นะครับตอนนี้เด็กๆที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1กันเลยนะครับภาพที่นักเรียนเห็นนี้ชื่อว่าดอกอะไรครับตอบเสียงดังฟังชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นดอกกุหลาบแล้วรู้หรือไม่ครับดอกกุหลาบนี่ใช้ทำอะไรครับใช้ทำอะไรเอ่ยใช้ในการมอบให้กับใครครับคนรักหรือใช้ในการแสดงความยินดีนะครับต่อไปนะครับเราไปดูภาพที่2กันนะครับดอกอะไรเอ่ยครับตอบเสียงดังอีกแล้วครับดอกมะลิดอกมะลินี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของวันอะไรครับเด็กเก่งมากเลยครับก็เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับกลิ่นของดอกมะลินั้นจะมีความหอมนะครับนอกจากจะมอบให้เป็นช่อแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาร้อยมาลัยให้แม่ได้อีกด้วยนะครับเราไปดูชนิดที่3ครับเรียกว่าดอกอะไรครับเด็กๆกล้วยไม้ถูกหรือเปล่าครับถูกต้องแล้วนะครับดอกกล้วยไม้นะครับซึ่งดอกกล้วยไม้นั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของวันครูนะครับเป็นดอกที่มีความอดทนนะครับแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับมีหลากหลายสีสันเลยนะครับและชนิดต่อไปครับดอกบัวเก่งมากเลยนะครับนี่เรียกว่าดอกบัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งไม้น้ํานะครับก็มีหลายสีสิครับว่าชื่อดอกอะไรครับดอกอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างครับ
2: ดอกซ่อนกลิ่นค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรียกว่าดอกซ่อนกลิ่นนะครับซึ่งดอกชนิดนี้นะครับจะมีกลิ่นหอมมากนะครับตอนดีเลยนะครับนี่ก็เป็นชนิดของดอกไม้เบื้องต้นนะครับที่ครูวิยกมาให้นักเรียนได้รู้จักกันนะ

ครับตอนนี้ขอให้เด็กๆยืดตัวให้ตรงนะครับเรามาดูความหมายของการจัดดอกไม้สดกันนะครับว่าจะหมายถึงอะไรนะครับการจัดดอกไม้สดนั้นนะครับหมายถึงการนำเอาดอกไม้หรือใบไม้ตลอดจนวัสดุต่างๆมาจัดให้อยู่ในองค์ประกอบทางศิลปะไม่ว่าจะเป็นสีสันรูปทรงนะครับซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กันและทำให้เกิดมุมมองที่สวยงามนะครับนิยมไปวางบนโต๊ะอาหารหรืออาจจะเป็นงานต่างๆที่เราต้องการความสวยงามเป็นต้นนะครับนี่ก็คือการจัดดอกไม้สดนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดดอกไม้นะครับประกอบไปด้วยกันดังนี้เลยนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับก็คือดอกไม้นะครับซึ่งก็มีหลากหลายชนิดเลยนะครับครูวิแนะนำนะครับเวลาที่เราต้องการจัดดอกไม้นั้นนะครับครูวินะครับให้เด็กๆนะครับเลือกดอกไม้ที่มีก้านยาวนะครับยกตัวอย่างเช่นดอกคาร์เนชั่นนะครับหรือดอกไม้ที่นักเรียนเตรียมมาในวันนี้นะครับมีทั้งดอกเบญนะครับหรือดอกมัมใช่ไหมครับหรือบางคนก็เตรียมดอกกุหลาบมานะครับหรืออาจจะเป็นลิลลี่ก็ได้นะครับอย่างที่สองนั้นก็คือใบไม้นะครับใบไม้ที่สามารถจัดดอกไม้ได้ก็เช่นใบเล็บคุดใบเฟิร์นนัคราชใบเฟิร์นมะขามนะครับหรือใบเฟิร์นหางกระรอกนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้การจัดดอกไม้ของเรานั้นมีความสมดุลเหมือนธรรมชาติและสวยงามมากยิ่งขึ้นครับชนิดที่3นั้นก็คือกรรไกรนะครับก็จะใช้ในการตัดดอกไม้ใบไม้ของเรานะครับเวลาเด็กๆตัดดอกไม้ใบไม้นั้นจะต้องตัดให้เฉียง45องศานะครับเพื่อที่จะให้ดอกไม้ใบไม้ของเรานั้นได้ดูดน้ำได้อีกด้วยและเป็นการยืดอายุการใช้งานดอกไม้ใบไม้ได้นะครับชนิดที่4นั้นก็คือเจกันนะครับเจกันที่เด็กๆเลือกใช้นั้นอาจจะเป็นเจกันแก้วเซรามิกพลาสติกนะครับหรืออาจจะเป็นโลหะอื่นๆก็ได้แล้วแต่ความชื่นชอบหรือสิ่งที่มีอยู่ในบ้านนะครับต่อไปนั้นก็คือก้อนโอเอซิสนะครับเป็นก้อนที่จะใช้ในการปักดอกไม้นะครับให้คงทนและยืดอายุการใช้งานได้นานนะครับก้อนนี้ก็จะอมน้ำไว้ในก้อนนะครับหลังจากนั้นต้นไม้ดอกไม้ใบไม้ของเรานะครับก็จะดูดน้ำจากก้อนโอเอซิสนี้นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือมีดนะครับใช้ในการตัดก้อนโอเอซิสนะครับให้มีลักษณะที่เหมาะสมนะครับสำหรับใส่ใจกันได้ขนาดพอดีเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนของการจัดดอกไม้กันบ้างนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับให้เด็กๆตั้งใจดูให้ดีเลยนะครับทั้งเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับนี่หลังจากที่เราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นที่1ของเรานะครับเราจะต้องนำเอาก้อนโอเอซิสนะครับไปแช่น้ำนะครับเวลาที่เด็กๆนำไปแช่น้ำนั้นนะครับครูวินะครับแนะนำให้เด็กๆนะครับปล่อยให้ก้อนโอเอซิสนั้นซึมน้ำไปเองนะครับไม่ควรจะใช้มือของเราไปกดนะครับเพราะด้านในนั้นอาจจะไม่ดูดน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อแช่ก้อนโอเอซิสเสร็จแล้วเราก็จะนำก้อนโอเอซิสนะครับมาตัดนะครับให้กว้างกับปากภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับจะเล็กจะใหญ่ก็ให้ดูภาชนะเป็นหลักนะครับขั้นที่3นะครับนำก้อนโอเอซิสที่ตัดแล้วนะครับมาใส่ในภาชนะครับสังเกตได้ว่าก็จะมีขนาดที่พอดีเลยนะครับขั้นที่4นะครับเริ่มจากการปักใบไม้นะครับบริเวณคุมก้อนโอเอซิสให้หมดเลยนะครับพยายามอย่าให้เห็นก้อนโอนะครับขั้นที่5นะครับปักดอกไม้ให้สูงกว่าใบไม้นะครับโดยเริ่มจากการใช้ดอกที่เป็นดอกเด่นหรือดอกหลักนะครับหลังจากนั้นข้อที่6นะครับปักดอกไม้อื่นนะครับเสริมแซมให้เต็มนะครับเพื่อปิดช่องว่างนะครับเพื่อไม่ให้เห็นใบหรือก้อนโอเอซิสนะครับสุดท้ายนะครับข้อที่7ตกแต่งด้วยโบเพื่อเสริมความสวยงามให้กับแจกันดอกไม้ของเรานะครับเด็กๆเห็นแล้วง่ายหรือยากครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับก่อนที่เด็กๆจะลงมือฝึกปฏิบัตินั้นนะครับครูวิขอสาธิตการจัดดอกไม้ทรงกลมอีกสักหนึ่งครั้งก่อนนะครับถ้าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วตอนนี้ขอให้เด็กๆนะครับยืดตัวให้ตรงครับเดี๋ยวครูวินะครับจะสาธิตเริ่มจากนางเอกพระเอกของเราเลยก็คือดอกไม้นะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีในท้องถิ่นบ้านครูวิ

ินะครับหรือเด็กๆอาจจะใช้ดอกกุหลาบนะครับดอกมัมเบญจมาศหรืออื่นๆได้นะครับต่อมาก็คือใบไม้นะครับใบไม้ที่นักเรียนเห็นในวันนี้ก็คือใบเล็บพุทธนะครับซึ่งที่บ้านของนักเรียนอาจจะใช้ใบโกศลนะคะชนิดนะครับแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกนะครับซึ่งแบบสีเขียวที่นักเรียนเห็นนี้จะใช้กับดอกไม้สดนะครับแต่ถ้าเป็นก้อนสีเทาๆนั้นจะใช้กับดอกไม้แห้งครับอย่างต่อไปก็คือแจกันนะครับจะเป็นภาชนะในการจัดในวันนี้นะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เป็นแก้วเป็นพลาสติกหลังจากนั้นเราก็จะได้ก้อนฟลอราโฟมขนาดเล็กเท่ากับภาชนะหรือแจกันที่เราได้เตรียมไว้นะครับสิ่งสำคัญครับเด็กๆครับเราเวลาที่เราจะนำไปแช่น้ำนั้นนะครับนักเรียนอย่าใช้มือกดนะครับปล่อยให้ก้อนฟลอราโฟมนั้นดูดซึมน้ำไปเองนะครับดังที่ครูทำให้นักเรียนดูนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่าใช้มือกดเด็ดขาดนะครับสาเหตุที่ไม่ให้ใช้มือกดนั้นก็เพื่อที่ว่าก้อนฟลอราโฟมนั้นจะดูดซึมน้ำทั่วถึงนะครับแต่ถ้านักเรียนกดไปแล้วนะครับด้านในนะครับก็จะไม่ถูกน้ำนะครับแต่จะเปียกเฉพาะด้านนอกเท่านั้นนะครับตอนนี้ก้อนฟลอราโฟมนะครับกำลังดูดน้ำอย่างเต็มที่เลยครับระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมดอกไม้กันเลยนะครับสำหรับดอกไม้ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับคัดเลือกดอกที่สวยที่สุดนะครับจำนวน5ดอกนะครับเพื่อมาเตรียมไว้ก่อนนะครับวันนี้ครูใช้ดอกคาร์เนชั่นนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้กรรไกรนะครับตัดนะครับเฉียงให้ปลายแหลมในลักษณะแบบนี้ครับเด็กๆทำไปเก็บไปนะครับอย่าลืมนะครับตัดเฉียงนะครับแล้วก็พักไว้นะครับเฉียงพักไว้นะครับจำนวน5ดอกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมาเตรียมใบก่อนนะครับใบที่ครูวิเลือกใช้ในวันนี้นั่นก็คือใบเล็บพุทธนะครับลักษณะคล้ายคลึงกับผักชีเลยใช่ไหมครับแต่ใหญ่กว่านะครับซึ่งถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางอาจจะมีใบโกศลที่สวยงามนะครับหรือใบในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีสีสันสวยงามก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับใบก็ตัดเช่นกันนะครับก็คือแหลมๆเฉียงๆแบบนี้นะครับจะได้ปักง่ายนะครับแล้วก็แยกประเภทเข้าไว้นะครับในส่วนนี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ากรรไกรนั้นมีความคมนะครับต้องระวังด้วยนะครับไม่ควรที่จะเล่นกันขณะที่ปฏิบัติงานนะครับนี่ก็จะมีพื้นที่ในการปักนะครับเห็นไหมครับทำแบบนี้4ทิศครับหรือ4มุมนะครับของก้อนฟลอราโฟมครับตรงนี้อาจจะต้องใช้มือค่อยๆประคองไว้ด้วยนะครับเพราะว่าก้อนฟลอราโฟมนั้นอาจจะเคลื่อนได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมเสร็จสิ้นแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนของการปักดอกไม้กันบ้างครับครูวิขอเอาถาดไว้ด้านนอกนะครับเอาแล้วนะครับเราจะเริ่มจากการปักใบไม้ก่อนนะครับให้รอบและไม่ให้เห็นฟลอราโฟมนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วมาดูเลยครับวิธีการปักใบนะครับเราจะปักจากด้านล่างก่อนนะครับสังเกตครูวินะครับครูวิจะมีเทคนิคหนึ่งอย่างนั่นก็คือครูวิจะไม่หันลงแบบนี้นะครับเพราะถ้าการหันลงในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไม่เห็นใบไม้ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องดูมุมของใบไม้ก็คือธรรมชาติของเขานั้นจะต้องหงายขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเด็กๆปักไปเลยนะครับหรือเสียบให้แน่นนะครับเด็กๆนี่ไม่คว่ำใบไม้นะครับถ้าคว่ำแบบนี้ไม่สวยแน่นอนครับต้องหงายขึ้นตามธรรมชาติของใบไม้นะครับทำแบบนี้โดยรอบจนกว่าจะบังนะครับก้อนฟลอราโฟมนะครับง่ายใช่ไหมครับสังเกตว่าครูวิทำได้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็สนุกด้วยครับค่อยๆเสียบไปนะครับกรณีถ้ามันหักแบบนี้นะครับนักเรียนก็ควรที่จะตัดเลยครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเพราะบางก้านนั้นอาจจะมีก้านอ่อนเกินอาจจะหักได้ง่ายนะครับ

สังเกตได้ว่าตอนนี้ก้อนฟอลลาโฟมของครูเลือนลางแล้วใช่ไหมครับได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับไม่ค่อยเห็นก้อนฟอลลาโฟมขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการเสียบดอกไม้นะครับดอกไม้5ดอกที่เราได้เตรียมไว้เดี๋ยวเราจะนำมาเสียบนะครับเริ่มจากเราจะต้องเสียบด้านบนก่อนนะครับนี่ให้ตรงแบบนี้เลยนะครับดอกที่1นะครับในลักษณะแบบนี้ครับสำหรับดอกที่2จะมาอยู่ด้านล่างนะครับดอกที่3ก็จะอยู่มุมนี้ดอกที่4ดอกที่5นะครับก็จะอยู่4มุมนะครับของใจกันครับตามมาด้วยดอกที่2นะครับมุมแรกเลยนะครับอย่าลืมว่าจะต้องหันดอกไม้นะครับให้ผู้คนได้เชยชมความงามนะครับอย่าคว่ำหน้าดอกไม้นะครับมุมที่1มาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นมุมที่2ตอนนี้ได้2มุมแล้วนะครับ1 2 3มุมที่4และมุมที่5นะครับนี่นะครับไม่คว่ำนะครับเน้นย้ำเลยนะครับต้องหงายขึ้นนะครับค่อยๆนะครับเวลาเสียบต้องค่อยๆประคองใจกันไว้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็จะได้รูปทรงแล้วนะครับสังเกตได้ว่ายังมีช่องว่างใช่ไหมครับสามารถที่จะเสริมดอกไม้เล็กๆเข้าไปใช่ไหมครับดอกไม้ที่ครูจะเสริมในวันนี้จะเป็นดอกสเปคคาร์เนชั่นนะครับเป็นดอกคล้ายคลึงกับดอกคาร์เนชั่นเลยแต่มีขนาดเล็กกว่ากันนะครับสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับสเปคจะเล็กกว่าดอกคาร์เนชั่นนะครับและจะมียอดอยู่นะครับเดี๋ยวครูวิขอใช้กรรไกรนะครับตัดนะครับเพื่อทำให้มันมีรูปทรงที่สวยงามมากยิ่งขึ้นครับทำไปเก็บไปนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับนี่นะครับเลือกยอดที่สวยที่สุดนะครับ

ท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเสริมแซมเพื่อความสวยงามกันครับการเสริมแซมนั้นนะครับก็จะทำช่องว่างระหว่างที่เป็น4ช่องนี้นะครับเด็กๆเห็นไหมครับครูวิจะเริ่มปักลงไปเลยนะครับนี่ก็จะทำให้ดูมีชีวิตชีวาและสวยงามมีมิติยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราจัดอยู่นี้จะต้องเป็นทรงกลมนะครับเด็กๆจะต้องมีจินตนาการด้วยว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ออกมาเป็นทรงกลมให้ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าก็จะได้รูปทรงที่สวยงามนะครับสิ่งสำคัญวันนี้ครูได้ดอกไม้สีขาวมาตัดด้วยนะครับวันนี้นะครับครูก็จะเสริมเข้าไปนะครับ

เราก็จะมาเสริมในส่วนที่ว่างๆอยู่นะครับของใจกันนะครับหรือที่มีเขียวเยอะๆนะครับตอนนี้ต้องเบามือหน่อยนะครับอย่าทำแรงเกินนะครับเพราะว่าดอกไม้นั้นอาจจะหักได้นะครับ

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดดอกไม้ทรงกลมนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะทำได้นะครับจบไปแล้วนะครับ

สำหรับการสาธิตของคุณครูที่อยู่ต้นทางนะครับมาถึงช่วงทำกิจกรรมของนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแล้วนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็ต้นทางนั้นนะครับครูวิมอบหมายนะครับให้เด็กๆนั้นนะครับฝึกการประดิษฐ์การจัดดอกไม้ทรงกลมนะครับซึ่งขอให้ฝึกเป็นรายบุคคลนะครับเพราะจะได้เกิดทักษะของการทำงานนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวินะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนที่จะให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติให้เรียบร้อยนะครับหรืออาจจะให้คะแนนได้อีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เด็กๆฝึกปฏิบัตินั้นนะครับจะต้องทำไปเก็บไปนะครับและไม่ใช้กรรไกรไปในทางที่ผิดนะครับตัดเฉพาะใบไม้แล้วก็ดอกไม้เท่านั้นนะครับและก็รักษาความสะอาดของสถานที่ด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

อนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับสังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับทำผลงานออกมาได้สวยงามทุกคนเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางอยากชมผลงานนักเรียนที่อยู่ต้นทางไหมครับอยากใช่ไหมครับเดี๋ยวครูวิจะให้เด็กๆปลายทางนะครับชมผลงานนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับสวยงามทุกกลุ่มเลยนะครับนี่ก็คือผลงานของเด็กๆที่อยู่ต้นทางนะครับและตอนนี้นะครับมาถึงกิจกรรมนะครับที่ครูวิอยากจะให้เด็กๆทั้งต้นทางนะครับแล้วก็เด็กๆปลายทางรวมไปถึงคุณครูปลายทางนะครับช่วยเก็บภาพผลงานนะครับขณะที่เด็กๆทำผลงานสำเร็จแล้วอาจจะถ่ายเป็นรายบุคคลหรืออาจจะถ่ายเป็นกลุ่มก็ได้นะครับโดยส่งผลงานมาที่อีเมลนี้ได้เลยนะครับกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดูแลด้วยนะครับมาถึงประโยชน์ของการจัดดอกไม้ทรงกลมนะครับข้อที่1เลยนะครับสามารถทำเป็นอาชีพได้นะครับถ้าเราทำจนชำนาญเราก็สามารถที่จะนำไปขายได้นะครับ2นะครับจัดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาก็ได้นะครับเวลาที่เป็นวันพระเราก็สามารถจัดดอกไม้ตรงนี้บูชาพระได้นะครับ3นะครับเพื่อความสวยงามสามารถที่จะตกแต่งสถานที่บ้านของเราหรือบนโต๊ะอาหารก็ได้นะครับ4ส่งกลิ่นหอมเป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับ5นะครับใช้แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆเช่นรับปริญญานะครับหรือวันวาเลนไทน์นะครับ6นะครับประดับตกแต่งสถานที่บนโต๊ะรับแขกบนโต๊ะอาหารนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์เบื้องต้นนะครับและมาถึงสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็คือสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการจัดดอกไม้นะครับต้องปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนอย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพจะช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายทั้งของตนเองและครอบครัวได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์โมบายจากวัสดุในท้องถิ่นนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คืออุปกรณ์การประดิษฐ์โมบายจากวัสดุในท้องถิ่นนะครับก็ให้เด็กๆนั้นกลับไปออกแบบนะครับตามที่เด็กๆได้ชื่นชอบนะครับว่าเราจะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรเช่นเปลือกหอยกระดาษลูกปัดนะครับแล้วก็ให้ทำเป็นกลุ่มนะครับเพราะจะได้ทันเวลาในการฝึกปฏิบัตินะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1ขออนุญาตติดไว้เลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1 5 4 3 2 action
4: หนูดีค่ะ
5: พลอยใสค่ะ
2: หนูนี้ค่ะ
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์มีวิธีในการทำให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างจากเพื่อนๆเยาวชนที่เข้าใจในหลักการทรงงานเรื่องการธรรมชาติช่วยธรรมชาติมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

วัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนๆเยาวชนที่นี่มีความเข้าใจและสามารถอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่เบียดเบียนรู้จักปรับตัวและมีความพยายามในการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายตะนันท์ชัยอินทร์วันนี้ผมจะออกมาพูดในเรื่องการเข้าใจการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการเข้าใจการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติคือการสังเกตธรรมชาติพืชและสัตว์รอบตัวว่าอยู่ด้วยกันได้หรือไม่และในการที่จะช่วยธรรมชาติก็จะต้องนำธรรมชาติเข้ามาช่วยเหลือด้วยโรงเรียนบ้านไม้ได้นำตัวอย่างพระราชดำริมาใช้ดังนี้อย่างที่หนึ่งคือเศษกิ่งไม้และใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมามากมายสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปอย่างที่สองคือเมื่อโดนสัตว์พิษกัดต่อยสามารถนำมะนาวพลาสติกแล้วมาถูที่แผลเพื่อทำให้พิษของสัตว์ชะลอตัวลงได้ขอบคุณครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติพระองค์ทรงมองปัญหาของธรรมชาติอย่างละเอียดรวมทั้งใช้ธรรมชาติช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมด้วยการพระราชทานพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูกันเองหรือ

0: และกระทั่งการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากจะได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินจากหลักการทรงงานทั้งหมดนี้จึงทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติและคนอย่างเกื้อกูลกันทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เด็กแล้วเยาวชนไทยทุกคนควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะเพื่อนๆและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: โอเคไหมพลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์แซ
3: สสวัสดีครับกับผมชื่อเด็กชายธนพลศรีการกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาใช้ก็คือความเสียสละครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีรพัชมณีศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความขยันหมั่นเพียรครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาวิเกปราบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดใหม่ค่ะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9สิ่งที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องความพอเพียงค่ะ
1: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้วที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆกันได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2523

0: จูนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ
1: ซึนามิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับแบบรูปนะครับซึ่งเราจะเรียนรู้ด้วยกัน2ชั่วโมงนะครับในชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงที่1นะครับนักเรียนและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปได้นั่นเองนะครับก่อนที่เรานะครับจะเข้าสู่เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาแบบรูปนะครับเรามาทบทวนความรู้เดิมจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดที่กำหนดนะครับซึ่งมีอยู่กี่สีสีแรกคือสีอะไรครับ
2: ส
1: ีม่วงกับสีพิจารณาก่อนนะครับว่าแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับเชิญครับ

อนนี้นักเรียนได้ความสัมพันธ์หรือยังครับได้ยังได้แล้วครูฟุกถามนะครับรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดที่เนี่ยที่เป็นสีม่วงเนี่ยเอความสัมพันธ์มันเป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นยังไงครับเพิ่มขึ้นทีละ1ใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นทีละ1รูปใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมสีขาวเนี่ยตามขนาดที่โจทย์กำหนดเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงครับเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมครับตอนนี้เรียนทราบความสัมพันธ์แล้วนะครับจากนั้นนะครับครูฟุกได้แจกตารางให้แล้วใช่ไหมครับนักเรียนลองพิจารณานะครับจากแบบรูปนี้แล้วนำข้อมูลลงใส่ในตารางแล้วหารูปที่15ให้ครูฟุกหน่อยครับหาได้เลยครับทางต้นทางและปลายทางครับ

0: ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับว่ารูปที่15เนี่ยจะมีรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงตามขนาดที่โจทย์กำหนดกี่รูปครับกี่รูปครับตอบดังๆครับ
1: 15ร
0: ู
1: ป
0: แล้วรูปที่15เนี่ยจะมีรูปสี่เหลี่ยมสีขาวตามขนาดที่โจทย์กำหนดกี่รูปครับ
1: 31
0: รูปใช่ไหมครับสำหรับแนวคิดนะครับคุณฟุกได้เดินตรวจสอบของเพื่อนต้นทางแล้วนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะดูแนวคิดอีกหนึ่งครั้งจากคุณฟุกก็ได้นะครับและเรียนปลายทางนั้นคำตอบเท่ากับเพื่อนต้นทางไหมครับเริ่มดูกันนะครับเรามาเริ่มที่รูปที่1ก่อนรูปที่1ครับมีรูปสี่เหลี่ยมนะครับสีม่วงตามขนาดที่โจทย์กำหนดกี่รูปครับ1รูปนะครับแล้วสีขาวล่ะครับ
1: 3
0: รูปใช่ไหมครับเรามาเริ่มที่รูปที่2นะครับซึ่งนักเรียนทราบแล้วนะครับว่ารูปสี่เหลี่ยมสีม่วงตามขนาดที่โจทย์กำหนดนั้นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มขึ้นทีละ1ใช่ไหมครับและรูปสี่เหลี่ยมสีขาวตามขนาดที่โจทย์กำหนดนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มขึ้นทีละ2นะครับรูปที่2นะครับมีรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงตามขนาดที่โจทย์กำหนดเท่าไหร่ครับ2รูปนะครับครูฟุกเริ่มสังเกตเห็นอะไรได้แล้วเนี่ยสังเกตเห็นอะไรได้ยังสำหรับรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงได้ยังครับแล้วสีขาวล่ะครับเพิ่มจากรูปที่1มากี่รูป2รูปใช่ไหมครูฟุกจะเขียนให้อยู่รูปของการบวกจะเป็นอะไร3บวก2ใช่ไหมครับก็เท่ากับ5ก็คือจะแสดงรูปของการเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจาก3เพิ่มขึ้น2ใช่ไหมครับจากนั้นรูปที่3ครับสีม่วงมีเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 3
0: สีขาวครับเพิ่มขึ้นจากรูปที่2มาเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3 + 2 + 2
0: เท่ากับ
1: 7
0: นะครับจากนั้นรูปที่4ครับตอบพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางครับ
1: 4
0: ต่อไปสีขาวครับ
1: 3 + 2 + 2 + 2
0: เท่ากับ
1: 9
0: นั่นเองครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะครับนักเรียนเรียนสังเกตตรงสีม่วงครับตรงนี้นะครับสังเกตจำนวนรูปสี่เหลี่ยมนะครับสีม่วงกับลำดับของรูปเป็นยังไงกันอะไรนะเท่ากันใช่ไหมมันเท่ากันแสดงว่ารูปที่15เนี่ยจะมีรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงตามขนาดที่โจทย์กำหนดกี่รูป15รูปตอนนี้เรียนได้สีม่วงแล้วเพราะสังเกตว่าเอ๊ะมันอะไรกันนะกับลำดับของรูปเท่ากันเลยใช่ไหมครับจากนั้นมาดูสีขาวตรงสีขาวนะครับนักเรียนสังเกตมีจำนวนที่บวกซ้ำๆกันคืออะไรคืออะไรครับ2เอ๊ะการบวกซ้ำๆเนี่ยเราสามารถเขียนในรูปของอะไรได
1: ้
0: การคูณครูฟุกขอเริ่มที่รูปที่3ครับรูปที่3ครับมี2บวกกันกี่จำนวนครับ
1: 2
0: เขียนในรูปการคูณได้อย่างไร
1: 3 + 2 + 2
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: ใช่ไหมครับเห็นไหมครับจากตรงนี้จากการบวกซ้ำๆครูฟุกพิจารณาในรูปของการคูณนะครับก็จะได้เป็นทั้งหมดเลยก็คือ3บวกในวงเล็บ2คูณ2ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ7นั่นเองจากนั้นครับรูปที่4ครับมี2บวกกันกี่จำนวนครับ
1: 3
0: จำนวนแล้วเราจะเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรบ้างครับ
1: 3 + 2 + 2
0: เท่ากับ
1: 9
0: นั่นเองครับแล้วลองย้อนกลับมาดูที่รูปที่2ครับมี2อยู่แค่จำนวนเดียวจะเขียนยังไง
1: 3 + 1 + 2
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: จากนั้นนักเรียนเรามาสังเกตจำนวนที่คูณกับ2ตั้งใจฟังนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจำนวนที่คูณกับ2มีความสัมพันธ์อย่างไรกับลำดับของรูปอะไรนะน้อยกว่าอยู่1นะครับเรียนทางต้นทางและปลายทางสังเกตจำนวนที่คูณกับ2นะครับจำนวนที่คูณกับ2นั้นจะน้อยกว่าลำดับของรูปอยู่1ถ้าจะหารูปที่15จำนวนที่คูณกับ2ต้องเป็นอะไร
1: 14
0: เท่าไหร่นะครับ14ใช่ไหมครับเราก็ได้คำตอบแล้วนะครับ เราก็จะได้นะครับว่ารูปที่15นะครับมีรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงตามขนาดที่โจทย์กำหนดอยู่15รูปนะครับเพราะจำนวนรูปจะเท่ากับลำดับของรูปนะครับแล้วสีขาวล่ะครับคิดยังไงได้ยังไงครับ3ดังนี้เลยนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบดังนี้ไหมครับต้นทางทุกกลุ่มได้ไหมครับได้นะครับจากนั้นครับมาดูที่โจทย์ปัญหาของเราแล้วครับนี่ครับโจทย์ปัญหามีว่านะครับลุงแดงต้องการใช้อิฐวางริมกำแพงดังแบบรูปครับและถ้ามีอิฐ35ก้อนลุงแดงจะวางอิฐริมกำแพงได้กี่แถวและแถวล่างสุดจะมีอิฐกี่ก้อนและถ้ามีอิฐ45ก้อนลุงแดงจะวางอิฐริมกำแพงได้กี่แถวและหรืออีกกี่ก้อนโจทย์ถามหาอะไรครับ

นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกเพียงว่าลุงแดงใช้อิฐวางริมกำแพงดังแบบรูปนี้ใช่ไหมครับดังแบบรูปนี้ซึ่งจากสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยโจทย์ถามอยู่2คำถามใหญ่แต่ละคำถามจะมีคำถามย่อยอยู่ในนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนพิจารณาความสัมพันธ์ของอิฐก่อนนะครับจากแบบรูปที่แสดงให้นะครับครูฟุกได้แจกอุปกรณ์ให้นักเรียนต้นทางแล้วนะครับก็คือแผ่นโฟมใช่ไหมครับพร้อมที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วพิจารณาความสัมพันธ์ก่อนครับ

0: นักเรียนพิจารณาความสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนครับเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ที่ได้พิจารณามาจำนวนอิฐในแต่ละแถวมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเพิ่มขึ้นยังไงครับทีละ3โดยแถวที่1มีกี่ก้อนแถวที่2มีกี่ก้อนเขียนในรูปการบวกได้ยังไง1บวก4ทำให้ทั้งหมดมีกี่ก้อน5ก้อนตรงกับของนักเรียนไหมครับตรงนะครับจากนั้นรูปที่3มีอิฐอยู่กี่แถว3แถวยังไงแถวที่1
1: 2
0: 3โดยแถวที่1มีอิฐกี่ก้อน
1: 1ก้อน
0: แถวที่2มีอิฐกี่ก้อน
1: 4ก้อน
0: แถวที่3มีอิฐกี่ก้อน
1: 4ก้อน
0: รวมเป็นทั้งหมดกี่ก้อนครับ
1: 12
0: ก้อนนะครับจากนั้นรูปที่4มีอิฐอยู่กี่แถว
1: 4แถว
0: 4แถวแถวที่1มีอิฐกี่ก้อน
1: 4

0: ที่สองอีกกี่ก้อนแถวที่สามอีกกี่ก้อนแถวที่สี่อีกกี่ก้อนก็รวมเป็นกี่ก้อนครับ22ก้อนครูฟุกถามจำนวนอิฐในแต่ละแถวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับที่เนี่ยตอบครูฟุกมาเมื่อสักครู่นี้เพิ่มขึ้นทีละ3ใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นทีละ3ก้อนใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้นักเรียนทราบแล้วว่าจำนวนอิฐในแต่ละแถวเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ3ก้อนแต่โจทย์ที่ถามมาคือคำถามแรกก็คือถ้ามีอิฐ35ก้อนลุงแดงจะวางอิฐริมกำแพงได้กี่แถวครับเราจะทำยังไงเราลองมาพิจารณารูปที่เท่าไหร่ดีรูปที
1: ่
0: 5ใช่ไหมครับลองมาพิจารณารูปที่5รูปที่5ต้องมีอิฐกี่แถว
1: 5แถว
0: 5แถวแถวที่1อิฐอยู่13ก้อนได้คำตอบของคำถามแรกยังได้แล้วคืออะไรนะครับ
1: ถ้ามีอิฐ35ก้อนลุงแดงจะวางอิฐริมกำแพงได้5แถว
0: และแถวล่างสุดเป็นยังไง
1: แถวล่างสุดจะมีอิฐ3ก้อน
0: เสร็จแล้วคำถามแรกคำถามที่2คืออะไรลุงแดงมีอีกกี่ก้อน
1: 45
0: ก้อนลุงแดงเนี่ยจะวางอิฐได้กี่แถวและเหลืออีกกี่ก้อนเราจะลองพิจารณายังไงดีนั่นเลยลองคาดการดิลองคาดการถ้ารูปที่6จำนวนอิฐจะมีอยู่เท่าไหร่ล่ะเพื่อนบอกว่ารูปที่6พิจารณารูปที่6นักเรียนช่วยพิจารณารูปที่6ให้ครูฟุ๊กหน่อยครับว่ามีอิฐอยู่ทั้งหมดกี่ก้อนช่วยพิจารณาหน่อยครับทางต้นทางและปลายทางครับ

0: ได้ยังครับเพื่อนตอบว่าพิจารณารูปที่6รูปที่6ต้องมีกี่แถวรูปที่6มีกี่แถว6แถวตอบคุณฟุ๊กได้ไหมว่าแถวที่6จะมีกี่ก้อนเท่าไหร่นะ
1: 16
0: ก้อนก็บวกเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับรวมเป็นกี่ก้อนเท่าไหร่ครับ51ก้อนอ้าวแต่ลุงแดงมีแค่กี่ก้อน
1: 45ก้อน
0: ถ้ามีอิฐแค่45ก้อนจะก่อมากสุดได้กี่แถวกี่แถว
1: 5แถว
0: 5แถวก่อ6แถวได้มั้ยเพราะถ้าก่อ6แถวอิฐพอมั้ยไม่พอก่อมากที่สุดได้แค่กี่แถวนะครับถ้ามีอิฐอยู่แค่45ก้อนลุงแดงจะก่อมากที่สุดเลยได้แค่กี่แถว5แถวซึ่งก่อดังแบบรูปนี้ไปใช่ไหมครับและเหลืออิฐกี่ก้อนกี่ก้อนครับ10ก้อนใช่ไหมเพราะเราก่อ5แถวเราใช้อิฐ35ก้อนแต่คำถามนี้ลุงแดงมีอิฐอยู่45ก้อนก็นำ45ไปลบด้วย35ก็เหลือกี่ก้อนครับ10ก้อนนั่นเองครับเห็นไหมครับจากการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทาง1ต้องทำความเข้าใจก่อนใช่ป่ะทำความเข้าใจเสร็จทำไงต่อพิจารณาความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแบบรูปนั้นใช่ไหมครับพิจารณาความสัมพันธ์เสร็จก็ลองมาดูนะครับว่าเอเราจะทำอย่างไรล่ะเพื่อให้ได้สิ่งที่โจทย์ต้องการหรือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับมาดูตรงใบกิจกรรมของเราครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันครับว่าเพื่อนต้นทางได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับนักเรียนครับจากสิ่งที่โจทย์ถามว่านะครับถ้ามีกระเบื้องสีม่วงอยู่4แผ่นกระเบื้องสีขาวที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยจะมีกี่แผ่น
1: 14แผ่น
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 14
0: แผ่น14แผ่นอีกหนึ่งคำถามถ้ามีกระเบื้องสีม่วงอยู่7แผ่นจะมีกระเบื้องสีขาวล้อมรอบอยู่กี่แผ่น
1: 20แผ่น
0: เท่าไหร่20
1: แผ่น
0: 20แผ่นคำถามต่อมาถ้ามีกระเบื้องสีขาวล้อมรอบอยู่50แผ่นแล้วด้านในจะมีกระเบื้องสีม่วงกี่แผ่นเท่าไหร่ครับ22แผ่นนะครับแนวคิดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนปลายทางดูได้เลยนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกก็พิจารณาจำนวนกระเบื้องสีม่วงและสีขาวลงในตารางได้ดังนี้ครับ

ครับจากตรงนี้นะครับเมื่อพิจารณาแล้วนักเรียนสังเกตจำนวนกระเบื้องสีม่วงจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับลำดับของรูปอะไรกันนะจำนวนกระเบื้องสีม่วงจะเท่ากับลำดับของรูปมาดูกระเบื้องสีขาวบ้างกระเบื้องสีขาวนักเรียนพบว่าเพิ่มขึ้นทีละกี่แผ่น2แผ่นนักเรียนก็พิจารณามาแล้วได้รูปดังนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนพิจารณาจำนวนที่คูณกับ2จำนวนที่คูณกับ2นะครับจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับลำดับของรูปน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่1ใช่ไหมครับจากรูปที่4แสดงว่าจำนวนที่คูณกับ2ก็ต้องเป็น3ใช่ไหม3คูณ2เป็น6บวก8เป็น14ใช่ไหมครับจากนั้นนี่ก็ตอบเลยว่านะครับต้องเรียงกระเบื้อง

0: ดังรูปที่4ใช่ไหมดังรูปที่4ที่มีกระเบื้องสีม่วง4แผ่นนะครับและใช้กระเบื้องสีขาวกี่แผ่นนะ14แผ่นนะครับต่อไปแล้วถ้ามีกระเบื้องสีม่วง7แผ่นล่ะก็ต้องตรงกับรูปที่เท่าไหร่รูปที่7เพราะจำนวนกระเบื้องสีม่วงจะเท่ากับลำดับของรูปจากนั้นมาดูสีขาวบ้างสีขาวนี่เองก็พบแล้วนะครับว่าจำนวนที่คูณกับ2จะน้อยกว่าลำดับของรูปอยู่1จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ8นะครับเป็นในวงเล็บคือ6คูณ2เพราะจำนวนที่คูณกับ2ต้องน้อยกว่าลำดับของรูปอยู่1รูปที่7ใช่ไหมจำนวนที่คูณกับ2ก็ต้องเป็น6นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ20นั่นเองครับเนี่ยก็สรุปคำตอบนะครับว่าต้องเรียงกระเบื้องดังรูปที่เท่าไหร่ครับรูปที่7ใช่ไหมครับที่มีกระเบื้องสีม่วง7แผ่นนะครับและใช้กระเบื้องสีขาวกี่แผ่นล้อมรอบ20แผ่นอีกหนึ่งคำถามคำถามว่ายังไงครับอีกหนึ่งคำถามโจทย์ให้กระเบื้องสีขาวกระเบื้องสีขาว50แผ่นจะต้องมีกระเบื้องสีม่วงด้านในกี่แผ่นใช่ไหมคะ10จำนวนที่คูณกับ2คือ21แล้วจะตรงกับรูปที่เท่าไหร่
1: 22
0: ตรงกับรูปที่22ถูกต้องครับถ้ารูปที่22กระเบื้องสีม่วงก็ต้องมีกี่แผ่น22แผ่นนั่นเองครับอันนี้ครูฟุกถามกลับไปหน่อยนะครับให้นักเรียนคิดเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เข้าใจไหมครับเราพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับเรียนครับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปเนี่ยขั้นแรกนี่เองต้องทำยังไงก่อนทำความเข้าใจอะไรก่อนโจทย์ปัญหาใช่ไหมทำความเข้าใจก่อนเมื่อทำความเข้าใจเสร็จทำไงต่อต้องหาความสัมพันธ์ใช่ไหมต้องหาความสัมพันธ์ใช่ไหมครับเมื่อได้ความสัมพันธ์เสร็จแล้วก็ไปพิจารณาว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรนะครับก็คือการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหาหาจำนวนหรือสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันเป็นแบบรูปพิจารณาความสัมพันธ์ในแบบรูปเพื่อนำไปสู่สิ่งที่โจทย์ต้องการครับแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัด 5.6 นะครับมีอยู่ดังนี้ครับ2ข้อเองนะครับทำทั้ง2ข้อเลยครับเพราะมีแค่2ข้อเองครับนักเรียนบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะขึ้นการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปเป็นชั่วโมงที่2แล้วนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือมีอยู่2อย่างคือแบบฝึกหัด 5.7 และใบกิจกรรม 5.6 ชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

0: ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วไม่หยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

0: class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Swanabut. The topic for today is food survey. One more time, food survey. นักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอยู่คะก็คือคำว่า food. Food. แต่ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ค่ะ food survey คืออะไรคะคำว่า survey นักเรียนขวากวนให้การบ้านหนูไป survey เพื่อนสิลูกไปดูซิว่าวันนี้เพื่อนเนี่ยเขาทานข้าวเช้ามาแล้วกี่คนฉะนั้น survey คือทำอะไรคะไปสอบถามถูกต้องค่ะฉะนั้น food survey คืออะไรคะสอบถามเกี่ยวกับอะไรถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะสอบถามเพื่อนเกี่ยวกับอาหารนะคะทีนี้ค่ะทบทวนค่ะนักเรียนค่ะ Time to review about adverbs of frequency คืออะไรคะจำได้ไหม adverb of frequency How often do you eat apples How often do you eat apple How often do you ride a bikeจำได้ไหมคืออะไรคะ How often ถามเกี่ยวกับความที่ถูกต้องค่ะฉะนั้นค่ะควรมีตารางให้ค่ะกี่วันคะ How many days in this schedule this table there are 7 days มีทั้งหมด7วันค่ะแต่ทีนี้ค่ะกิจกรรมที่เราที่เขาเอามาให้ดูเป็นเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยอาหารนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางดูอาหารอย่างแรกค่ะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกนี่คืออะไรคะรายการอาหารที่เขาทาน fruits and vegetable ถัดมาค่ะ rice or bread ถัดมา
1: milk or yogurt
2: milk or yogurt ถัดมาค่ะ chicken or pork ถัดมาค่ะ eggs และsweets ถามก่อนค่ะมีทั้งหมด6รายการอาหารค่ะมีรายการอาหารไหนที่หนูแปลไม่ได้ไหมคะมีไหมอาหารของหวานภาษาอังกฤษว่าไง
1: sweets
2: เนื้อไก่เนื้อหมู
1: chicken and pork
2: ไข่ค่ะ
1: egg
2: ผักผลไม้หรือผัก fruit and vegetable ข้าวและขนมปังrice ฉะนั้นนักเรียนทุกคนทราบนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนดูตารางนะควันถามค่ะให้ประโยคนี้มา Mary ate fruits and vegetables blank times ตรงนี้เติมอะไรคะ Mary ate fruits and vegetables times ตรงนี้เติมอะไรหายไป times แปลว่าอะไรคะ timesเวลาหรอดูประโยคค่ะ Mary ate fruits and vegetables ใครคะ Mary ทำอะไรกินอะไรผักผลไม้ผักครั้งค่ะถ้าคำถามว่าจะถามว่า How many times did Mary eat fruits and vegetables Mary เนี่ยทานผลไม้และผักเนี่ยกี่ครั้งIn a week, how many times?
1: Four
2: times. ถูกต้องค่ะฉะนั้นตรงนี้เติมอะไรคะจำนวนนะคะใช้ how many หรือ how often ก็ได้ฉะนั้นค่ะไปต่อค่ะคำถามนี้ถามว่า how many times did Mary eat sweets? ฉะนั้นหนูต้องดูรายการอะไร sweets ถูกต้องค่ะ sweets ฉะนั้นค่ะHow many times?
1: Three times.
2: ฉะนั้นนักเรียนลองอ่านเป็นประโยคเต็มๆสิคะ Mary ate sweet foods three times. Very good. Three times.

0: ถัดมาค่ะ Mary H อะไร7ครั้งคะ7ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: Mary ate rice or bread 7 times. Next sentence. Mary drank milk or yogurt one time. Okay, can be one time. แต่ตรงนี้ค่ะตอบแค่ one word. This answer is only one word.What word?
1: Once.
0: ใช้คำว่าอะไรคะ
1: Once.
0: Once ถูกต้องค่ะ Once คือกี่ครั้ง1ครั้งหรือใช้คำว่าอะไรได้เหมือนกัน One 1ครั้งเมื่อกี้3ครั้ง Three times ฉะนั้น1ครั้งน่าจะเป็นอะไร One time ถูกต้องค่ะ One time ลืมหรือยังยังนะทบทวนนะคะถัดมาค่ะประโยคที่5 Mary ate chicken or pork blank timesChicken and pork.
1: Four times.
0: Four time? Yes, four times. Four times. ถัดมาค่ะคำถามสุดท้ายค่ะประโยคสุดท้ายค่ะ Mary ate what twice? What did Mary eat? What did Mary eat?
1: Eggs.
0: Eggs? Yes, Mary ate eggs twice. แปลว่าอะไรคะ Mary กินไข่ทุกวันหรอTwice คือ2ครั้งนะคะ Twice คือ2ครั้งหรือเราจะใช้คำว่าอะไรได้อีก Two times ก็ได้นะคะหรือ Twice ก็ได้ทีนี้ค่ะมาดูจุดประสงค์ของวันนี้ค่ะนักเรียนคะกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะอย่างแรกค่ะคือเรื่องที่เราเนี่ยทำเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้เราจะมีการอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับ Food ถูกต้องค่ะจากนั้นค่ะ Ask your classmatesHow often they eat different foods? ทำอะไรคะกิจกรรมนี้ Ask your classmates. ถามใครคะ classmates?
2: เพ
0: ื่อนในห้องถูกต้องค่ะเกี่ยวกับ how often they eat? ความบ่อยนะคะในการกินของเพื่อนเนี่ยว่ากินบ่อยแค่ไหนเกี่ยวกับอะไรคะ different foods? เกี่ยวกับอะไรอาหารนะคะนั่นแสดงว่าวันนี้หนูต้องถามเพื่อนนะคะถัดมาค่ะ make a graph and write a summary of what you find จากนั้นหนูต้องมีการทำอะไรคะ make a graph รู้จักกราฟไหมกราฟแผนภูมิแผนภูมินะคะแผนภูมิเดี๋ยวนี้หนูจะได้เจอในใบงานนะจากนั้นค่ะ write a summary of what you find จากนั้นทำอะไรคะ writeเขียนค่ะหลังจากที่หนูไปสัมภาษณ์มาแล้วนะคะหลังจากกิจกรรมที่2นะหลังจากที่หนูไปสัมภาษณ์มาแล้วเนี่ยหนูจะต้องมีการ write a summary summary คือการสรุปค่ะฉะนั้นน่าจะสรุปเกี่ยวกับอะไรเขียนสรุปเกี่ยวกับอะไรลูก what you find เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับที่เพื่อนทำไมจากที่เพื่อนกินมานะคะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมแรกค่ะ interviewing เกี่ยวกับเรื่องของการทำไมคะ ask ไปถามหรืออะไร interview สัมภาษณ์อ่านได้อยู่แล้วคำแรกอ่านว่าไง
1: excuse me
0: วันมาชัย
1: excuse me
0: ประโยคตรงนี้คำนี้นะคะสามารถอ่าน excuse me ก็ได้ถ้าในกรณีมีอะไรมามีประโยคต่อท้ายถูกไหมคะแต่ตรงนี้ค่ะยังไม่มีประโยคต่อท้ายอ่านว่าไงลูก
1: Excuse me.
0: Excuse me.
1: Excuse me.
0: คำถัดมาค่ะคำนี้อ่านว่าไงใครได้
1: Would like.
0: Repeat after me. Would like.
1: Would like.
0: Would like.
1: Would like.
0: ถัดมาค่ะคำนี
1: ้
0: Eat. วันมาชัย
1: Eat.
0: ถัดมา
1: I.
0: Again please.
1: I.
0: คำนี้ล่ะ
1: Last week.
0: วันมาชัย
1: Last week.
0: คำนี้
1: Your.
0: อ่านว่า
1: Your.
0: คำนี
1: ้ You. อ่
0: านว่า
1: You.
0: คำนี
1: ้ About. อ่
0: านว่า
1: About.
0: About. และคำนี้ค่ะอ่านตามค่ะ To interview.
1: To interview.
0: To interview.
1: To interview.
0: ฉะนั้นนะคะนักเรียนขาตรงนี้ค่ะมันจะแยกเป็นคำๆควรมีการแยกกรอบให้เป็นคำๆคำๆนะคะจากนั้นค่ะกิจกรรมนี้ควรจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันในกลุ่มค่ะเขียนแต่

ประโยคโดยใช้คำเหล่านี้ค่ะว่าถ้าประกอบกันแล้วจะได้ประโยคว่ายังไงประโยคนี้นะคะนักเรียนค่ะความหมายมีอยู่ว่าขอประทานโทษนะคะขอประทานโทษนะคะฉันขอสัมภาษณ์คุณเกี่ยวกับการทานอาหารจะนั่งให้เวลาสักครู่หนึ่งค่ะ

0: อ่ะทีนักเรียนขาได้ประโยคไหมลูกประโยคว่าขอประธานโทษนะคะฉันต้องการสัมภาษณ์คุณเกี่ยวกับการทานอาหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉะนั้นค่ะอย่างแรกเลยค่ะหนูได้ประโยคว่าไงคะขอกลุ่มที่1ค่ะไหนพูดให้ฟังหน่อยลองลูกมา try okay try to read full sentence
1: excuse me I would like to interview you about your eating last week
0: okay เดี๋ยวไปดูกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ว่าไงคะประโยคที่หนูเขียนมาลูกเดี๋ยวขออีก1กลุ่มนะคะกลุ่มที่4เตรียมตัว
2: Excuse me I would like you eating about to
0: interview
2: interview last week
0: โอเคขออีก1กลุ่มค่ะกลุ่มที่4จ้ากลุ่มที่4จ้ะ
3: Try. Excuse me, I would like to interview you about your eating last week.
0: Okay, ทีนี้มาดูกันค่ะอย่างแรกค่ะนักเรียนค่ะขอประธานค่ะขอประธานโทษหรือขอโทษนะคะมีการเกริ่นก่อนค่ะพูดคำว่าอะไร
4: Excuse me
0: ถูกต้องค่ะ Excuse me ฉันต้องการค่ะเอาแล้วทีนี้ฉันต้องการ

0: would like okay I would like อะไรคะ to interview you about your eating last week นักเรียนค่ะดูประโยคนี้ค่ะถูกต้องบางกลุ่มถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะเวลาเรียงประโยคนะลูกอย่างแรกค่ะวันว่าทุกคนเนี่ยเกริ่นได้อยู่แล้วเวลาเกริ่นนำต้องขึ้นคำว่า excuse me เวลาต่อค่ะมีประโยคถัดมา excuse me ฉันต้องการค่ะนักเรียนค่ะฉันต้องการ I ทีนี้คำว่าต้องการค่ะปกติแล้วหนูจะเคยได้ยินคำว่าต้องการคือคำว่าอะไรคะ okay. ต้องการนะปกติที่หนูเคยได้ยินคือคำว่า want เคยได้ยินไหม want เคยได้ยินคำว่า want ไหมลูก I want something to eat เคยได้ยินคำว่า want ไหมฉันต้องการคำว่า want นะคะแต่ทีนี้ค่ะในประโยคนี้มี want ไหมไม่มีคำว่าอะไรมาแทน would like คำนี้ค่ะนักเรียนขาอ่ะอ่านตามอีกหนึ่งรอบค่ะ would like
1: would like
0: would like คำนี้มีความหมายเหมือนคำนี้เลยค่ะคือคำว่า
1: want
0: คือคำว่า
1: want
0: มีคือคำว่า want ค่ะฉะนั้นสองคำนี้ค่ะมีความหมายว่ายังไงแปลว่าอะไรต้องการนักเรียนขาฟังเพราะเดี๋ยวหนูจะต้องมีการพูดประโยคนี้นะต้องพูดประโยคนี้ก่อนที่จะสัมภาษณ์เพื่อนนะคะต้องพูดประโยคนี้นะให้คำถามนี้ค่ะคำถามว่าไง
1: How many times
0: did you
1: eat apples last week
0: อ่ะย้อนมาที่ภาพนี้ค่ะภาพนี้คืออะไร
1: apples
0: apple or applesต้องมีอะไรด้วย
1: S-A.
0: ต้องมีเสียง S นะคะเพราะว่าแอปเปิลกี่ผล
1: 2
0: ผลนะคะมี2ผลนะนั่นแสดงว่าแอปเปิลต้องอยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะเติม S ฉะนั้นถามไปหนึ่งรอบค่ะ How many times did you eat apples last week นักเรียนขาถามค่ะถามประโยคนี้ถามว่าไงลูกเอาควรให้สเกลมาค่ะดูกี่ครั้ง How many time one time only one time ฉะนั้นค่ะนักเรียนขาจะตอบว่าไงคะฉันกินแอปเปิ้ล1ครั้ง I โอเคมี I ถาม you ตอบ I
1: eat
0: or ate eat or
1: ate
0: ทำไมถึงตอบ ate ถูกต้อง ate
2: เพราะ
0: เป็นสัปดาห์ที่แล้วถึงถามถึงเหตุการณ์ที่ทำไมมาแล้วผ่านมาแล้วฉะนั้น S ช่องคำนี้กริยาช่องที่เท่าไหร่คะช่องที่2นะ I ate apples very good I ate apples one time or
1: once
0: very good I ate apple once ได้ไหมได้ไหมพอได้ไหมลูกฉะนั้นค่ะคำถามถัดมาค่ะเกริ่นให้หน่อยค่ะก่อนที่จะสัมภาษณ์เกริ่นนำก่อนว่ายังไง
1: Excuse me I would like to interview
0: you
1: about your eating last week
0: Very good ให้ประโยคนี้มาค่ะแต่ถามก่อนค่ะนักเรียนค่ะก่อนจะถามคำถามภาพอะไรจ๊ะภาพอะไร What is this
1: rice
0: okay rice ฉะนั้นค่ะคำที่หายไปก่อนเอาคำที่หายไปค่ะwhat หรอ how
1: many
0: times very good how many times did you
1: eat
0: did you
1: eat
0: ถูกต้องค่ะ did you eat rice last week okay very good มาดูสเกลกันค่ะกี่ครั้ง
1: 2
0: ครั้งภาษาอังกฤษว่าไง
1: twice
0: โอเค two times or
1: twice
0: ฉะนั้นตอบเลยค่ะ
1: I ate
0: rice
1: twice
0: very good I ate rice twice ฉันกินข้าวไปกี่วัน2วันนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะกินข้าวแค่2ครั้งเองฉะนั้นนอกนั้นกินอะไรลูกกินขนมได้ไหม

0: ไม่ได้นะเดี๋ยวปวดท้อง
1: ถัดมาค่ะนักเรียนขาเกินนำอีกหนึ่งรอบค่ะ
2: Excuse me I would like to interview you about your eating last week
1: okay very good ให้ภาพนี้ค่ะอะไรจ๊ะ What is this
2: milk
1: ฉะนั้นค่ะ how many times
2: Did
1: you
2: eat
1: นมกินได้ไหมนมต้องทำอะไรดื่มฉะนั้นดื่มนี่อะไร
2: drink
1: okay how many times did you
2: drink
1: very good did you drink milk last week very good ให้กี่ครั้งลูก how many timesfive times okay five times ฉันตอบค่ะ I เอาแหละ drink ช่องที่หนึ่งช่องที่สองของ drink คือ drunk มาแล้วช่องที่สามลูกอันนั้น drunk ช่องที่สาม drink drunk ช่องที่สามเอาช่องที่สองลูกต้องการช่องที่สอง drink drank
2: drank
1: อ่านว่า drank ถูกต้องค่ะ I drank milkfive times very good I drank milk five times ฉะนั้นค่ะดื่มช่องที่หนึ่งคือคำว่า
2: drink
1: ช่องที่สองของ drink คือ drank จำได้ไหมฉะนั้นวันนี้เราจะใช้คำสองคำนะคะคือ eat ที่แปลว่ากินและดื่มที่คือคำว่าคำว่า
2: drink
1: โอเคทีนี้ค่ะมาทวนกันค่ะกิจกรรมนะคะทวนนะคำนี้ค่ะอ่ะอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ one two three go
2: drink
1: one more time
2: drink
1: แปลว่า
2: ดื่ม
1: ถัดมาค่ะ
2: drank
1: อ่านว่า
2: drank
1: drank
2: drank
1: drank drank ก็คือ
2: ด
1: ื
2: ่ม
1: คือ verb ช่องที่เท่าไหร่คะ
2: 2
1: นะอันนี้ใช้กับเหตุการณ์ในช่วงไหนลูกในอดีตนะ drank คือใช้ในอดีตนะลูกถัดมาค่ะคำนี
2: ้
1: อ่านว่า
2: eat
1: อ่านว่า
2: eat
1: แปลว่า
2: eat.
1: กินฉะนั้นทายซิว่าถัดมาต้าจะเป็นคำว่าอะไร
2: eat
1: very good คือคำนี้ค่ะ eat
2: eat
1: one more time แปลว่าอะไรคะ eat
2: กิน
1: แปลว่าก็กินเหมือนกันนะคะ eat คือกริยาช่องที่เท่าไหร
2: ่
1: 2นะจ๊ะถัดมาค่ะคำนี
2: ้
1: อ่านว่าแปลว่า
2: 1
1: ครั้ง1ครั้งนะคะไม่ใช่1นะถ้า1นั่นคือคำว่าอะไร
2: one
1: แต่ถ้า once แปลว่า1ครั้งนะคะคะไปสัมภาษณ์เพื่อนค่ะไปคุยกับเพื่อนหน่อยค่ะเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนมาค่ะสิ่งที่จะต้องถามค่ะนักเรียนค่ะ A ใครเป็น A ถามเยอะหน่อยนะคะเพราะหนูจะต้องมีการทำอะไรก่อน
3: เก
1: ิน
3: ก
1: ่อนนะก่อนจะถามคำถามต้องมีการเกินก่อนนะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องตกรอบค่ะทบทวนอีกรอบค่ะ ready okay go
2: excuse me I would like to interview
1: youอย่างแรกถามก่อนจากนั้นค่ะถ้าเขาโอเคหนูก็ทำไมได
3: ้
1: ถามได้ถามค่ะว่าอะไร How many times did you eat or drink ตรงนี้ค่ะให้ใส่อาหารค่ะให้ใส่อาหารเช่นสมมติว่าข้าวผัดหมูว่ายังไงPork fried rice ฉะนั้นถามซิว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี้ยคุณทานข้าวผัดหมูกี่ครั้งอ่ะว่าไง
2: How many times did you eat
1: สักครู่หนึ่งเลยสักครู่หนึ่งนะคะข้าวผัดหมูใช้ eat or drink
2: eat
1: ฉะนั้นหนูต้องยังมีต้อง or อยู่ไหมหนูดื่มข้าวผัดหมูแล้วลูกไม่นะ

0: เราไม่ดื่มข้าวผัดหมูนะคะฉะนั้นเราต้องใช้คำว่าอะไร
1: eat
0: ฉะนั้นถามอีกหนึ่งรอบค่ะป้าย how many times did you eat pork fried rice ฉะนั้นค่ะถามเกี่ยวกับข้าวผัดหมูค่ะตอบค่ะเวลาตอบก็ต้องทำไมคะ I ate นักเรียนขาอย่างแรก I ate แล้วอย่าลืมค่ะต้องตามด้วยรายการอาหารที่เพื่อนเขาถามคืออะไรคะ Pork Fried Rice อ้าว I ate Pork Fried Rice กินกี่วันดีอ่ะถามก่อน
1: สอง
0: กี่ครั้งดี
1: สอง
0: อ่ะสองครั้งค่ะฉะนั้นกินฉันกินข้าวผัดหมูสองครั้งว่ายังไง I ate Pork Fried Riceโอเค I eat ขออภัยค่ะ I ate pork fried rice 2 times or I ate pork fried rice twice ได้ไหมจะใช้ 2 times ก็ได้จะใช้ twice ก็ได้นะคะฉะนั้นใช้ได้ไม่ผิดนะคะใช้ได้ทั้งคู่เลยฉะนั้นค่ะนักเรียนขาเมื่อ B ตอบคำถามเราแล้ว say อะไรคะ What should you say
1: Thank you
0: Again please
1: Thank you
0: ไม่แทงนะคะ thank
1: thank
0: thank
1: thank
0: you ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะฝึกใช้ประโยคเหล่านี้นะคะก่อนทำกิจกรรมใบงานเนาะฉะนั้นให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งค่ะ

0: talk about what your friend eat, what your friend ate last week. So I want Chalisa ka to be a volunteer. Please come in front of the class. ตรงเป็นคู่ใช่ไหมคะได้ฉะนั้นค่ะเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจฟังนะคะสลับกันเป็น A เป็น B นะคะโอเค ready go
1: excuse me I would like to interview you about your eating last week how many times did you eat right
2: I ate rice 7 times.
1: Thank you.
0: So now your turn.
2: Excuse me, I would like to interview you about your eating last week. How many times did you eat chicken fried rice?
0: Chicken fried rice. ข้าวผัดไก่
1: I did not
0: eat แล้วก็ตามด้วยรายการอาหารค่ะ
1: chicken fried rice
0: very good
1: thank you
0: โอเคปรบมือเพื่อนค่ะขอบคุณมากค่ะนักเรียนค่ะเมื่อสักครู่เพื่อนมีการใช้ประโยคใหม่ค่ะคือไม่ได้กินใช่ไหมคะถ้าไม่ได้กินเนี่ยจะใช้คำว่าไงคะอย่างฉันไม่ได้กินข้าวผัดไก่ปฏิเสธ I did not กิน eat chicken fried rice ฉะนั้นนะคะถ้าในกรณีไม่ได้กินนะคะจะต้องใช้คำว่า did not eat โอเคไหมลูกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวหนูจะต้องใช้นะทีนี้ค่ะดูจากเวลานะได้แค่ครู่เดียวเนาะเดี๋ยวนอกนั้นนะคะเดี๋ยวนอกเวลานะจ๊ะไปกิจกรรมใบงานที่9ค่ะ worksheet number 9 worksheet number 9ค่ะหลังจากนี้เราจะต้องมีการนำประโยคเหล่านี้นะคะไปสัมภาษณ์เพื่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะโอเค what page is it what page number 80 เปิดหน้าที่80ค่ะ80กิจกรรมค่ะนักเรียนค่ะเขาบอกว่ายังไงคะคำสั่งนี้นะคะเขาบอกว่า interview one student about food they ate last week คืออะไรคะนักเรียนอันนี้ต้องทำอะไรคะ interview คือสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อนกี่คนคะ1คนค่ะเกี่ยวกับอาหารที่กินไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ then fill the answers in the table and write a report of the survey จากนั้นให้ทำอะไรคะหลังจากสัมภาษณ์แล้วให้นักเรียนนะคะนำสิ่งที่ไปสัมภาษณ์นะคะมาเขียนลงในตารางค่ะและเขียน report เขียนรายงานค่ะจากสิ่งที่นักเรียนได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนมานะคะแต่อย่างแรกค่ะควรจะให้นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนก่อนนะคะเอาทีละอย่างนะอย่างแรกควรมอบหมายให้นักเรียนค่ะไปสัมภาษณ์เพื่อนค่ะโดยใช้ประโยคคำถามเหล่านี้หนูทราบอยู่แล้วนะคะว่าก่อนที่จะถามคำถามเราไม่ได้กินสิ่งที่เพื่อนถามค่ะเราใช้คำนี้คือคำว่า didn't didn't ก็คือไม่นะคะเป็นรูปย่อของคำว่าอะไรคะ did not ก็ได้นะคะเวลาที่หนูจะพูดเป็นประโยคคือ I did not eat any sweets เขาไม่ได้กินอะไรลูก
3: ขนมหวาน
0: นะคะเขาไม่ได้กินขนมหวานค่ะฉะนั้นถ้าหนูจะพูดเป็นประโยคเต็มก็ได้หรือจะพูดประโยคสั้นก็คือ did not เป็นอะไรคะ I didn't eat any sweets ก็คือไม่ได้กินอะไรลูกไม่ได้กินของหวานเหมือนกันนะคะนี้เป็นรูปย่อนะจ๊ะฉะนั้นตรงนี้ค่ะนำไปใช้ในการสอบถามเพื่อนนะคะใครไม่ได้กินก็ตรงนี้ได้เลยนะในใบงานของหนูมีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วนะทีนี้ค่ะมาดูกันค่ะในตารางเขาให้ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างแรกค่ะคำถามแรกเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรคะคำว่าสัมภาษณ์อะไรลูกสัมภาษณ์ fruits คืออะไร fruits ผลไม้นะคะอะไรก็ได้นะคะอันนี้หนูไม่ต้องแยกนะคะก็ถามเพื่อนไปเลยค่ะ How many times did you eat fruits?

ก็ภาพรวมไปได้เลยเป็นผลไม้นะคะไม่ต้องไปเจาะจงว่าเป็นบานานาสเป็นแอปเปิลเป็นพายแอปเปิลไม่ต้องเจาะจงนะคะก็อะไรได้เลยฟรุตได้เลยนะคะถัดมาค่ะเรื่องที่2ถามอะไรลูกคำว่า vegetable คืออะไรคะ vegetables ผักนะคะคือผักนะอย่างที่3ค่ะ rice or bread ถัดมาอย่างที่4ค่ะ chicken pork or meat ฉะนั้นน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกเนื้อสัตว์นะคะเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะถัดมาค่ะเรื่องถัดมาคือ eggs ถัดมา sweet sweet ก็คือของหวานและถัดมาค่ะ milk or yogurt นมนมหรือโยเกิร์ตนะคะนักเรียนสังเกตดีนะคะเขามีการใส่คำกริยามาให้แล้ว eat eat eat ฉะนั้น milk or yogurt ใช้อะไรคะใช้อะไรลูกใช้ drink ถูกต้องค่ะฉะนั้นนักเรียนค่ะ name of interviewee ตรงนี้คนที่สัมภาษณ์คนที่ไปถูกสัมภาษณ์นะคะฉะนั้นหนูสัมภาษณ์ใครเลือกเพื่อนแค่คนเดียวนะเลือกเพื่อนคนเดียวนะคะควรสัมภาษณ์คนนี้ค่ะกนกวรรณควรไปสัมภาษณ์คนนี้มานะคะฉะนั้นเวลาที่หนูสัมภาษณ์หนูก็ถามอย่างแรกก่อนสัมภาษณ์ต้องทำอะไรก่อนเกริ่นก่อนนะต้องเกริ่นตามประโยคที่หนูซ้อมมานะคะจากนั้นถามคำถามตามนี้ได้เลยนะคะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ค่ะสัมภาษณ์เพื่อนกี่คนกี่คนแค่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าทุกคำถามสัมภาษณ์เพื่อนคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างได้ไหมไม่ได้นะคะก็คือทั้งหมดนี้ถามแค่คนเดียวเท่านั้นโอเคไหมลูกโอเคไหมฉะนั้นค่ะเดี๋ยวควรจะให้เวลานักเรียนนะคะทำกิจกรรมสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ที่นักเรียนขานักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนเสร็จไหมลูกได้มาสักข้อ2ข้อถูกไหมคะฉะนั้นนักเรียนคะจากเวลาแล้วเนี่ยควันเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะคะไปสัมภาษณ์เพื่อนนอกเวลาเนาะแล้วก็ฝั่งครูปลายทางนะคะช่วยดูในเรื่องของการสัมภาษณ์นักเรียนด้วยนะคะทีนี้นักเรียนคะมีกิจกรรมถัดมาค่ะหลังจากที่หนูไปสัมภาษณ์เพื่อนแล้วเนี่ยหนูจะต้องมีการนำข้อมูลในตารางมาเขียนเป็นรีพอร์ตอย่างที่หนูเคยเขียนมาแล้วนะคะฉะนั้นให้เรียนดูค่ะสมมติว่าวันเนี่ยไปสัมภาษณ์กนกวันมาอย่างแรกค่ะเขากินผลไม้เนี่ยกี่ครั้งลูก
1: 5
0: times ฉะนั้นค่ะเวลาที่หนูเขียนนะคะหนูก็นำประโยคมาเลยค่ะกนกวัน ate fruits 5 times last week นี่คือประโยคที่หนูจะต้องเขียนนะคะก็คือนำตัวบุคคลค่ะนำชื่อบุคคล

0: นี้นะคะกนกวันเอชแล้วตามด้วยอาหารประเภทแรกค่ะคืออะไรคะฟรุตแล้วตามด้วยจำนวนครั้งที่เขากินต้องใช้ชื่อเพื่อนอยู่ไหมคะเปลี่ยนเป็นอะไรได้เลยชีถ้าเป็นผู้ชายใช้ฮีแต่ของกนกวันเนี่ยเขาได้กินผักไหมไม่ได้กินฉะนั้นเขาใส่ว่าอะไรคะชีดินอีทvegetables แบบนี้นะคะแล้วก็จบ1ประโยคเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะแล้วจากนั้นหนูก็ไล่ไปจนถึงรายการสุดท้ายก็คือรายการอะไรคะ milk or yogurt แบบนี้นะคะพอได้ไหมได้ไหมคะถ้าไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวก็อธิบายนอกรอบนะคะฝากครูปลายทางดูนักเรียนด้วยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะใบงานถัดมาค่ะใบงานถัดมาเรื่องของกราฟอันนี้ไม่ยากลูกแค่ทำอะไรเท่านั้นเองระบายสีถูกต้องค่ะตัวอย่างลูกเมื่อสักครู่ฟรุตส์กนกวันกินไปกี่ครั้งคะจำได้ไหม five times ฉะนั้นเวลาที่หนูวาดกราฟค่ะฟรุตส์ต้องวาดมาถึงเลขอะไรลูกเลขแบบนี้ฉะนั้นของหนูเพื่อนทานไปเท่าไหร่ก็ใส่ตามนี้ถ้าเพื่อนไม่ได้ทานเลยต้องระบายไหมไม่ต้องนะคะอย่าง vegetable กนกวัน didn't eat ก็ไม่ต้องใส่นะคะฉะนั้นระบายไปเรื่อยๆฉะนั้นใบงานนี้ไม่ยากค่ะถึงช่วงเวลา wrap up หมดเวลาค่ะฉะนั้นนะคะ close your workbook เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทำนอกรอบนะคะฉะนั้นมาดูกิจกรรมค่ะควรให้ประโยคมาไหนเติมคำให้หน่อยค่ะนักเรียนขาอะไรหายคะExcuse me, very good. Excuse me. I would. ถูกต้องค่ะ. I would like to interview. ถูกต้องค่ะ. Interview. You about your interview. How many times did you eat
1: vegetables?
0: And the last one, I ate vegetables
1: twice.
0: ได้ไหมลูกฉะนั้นนะคะทบทวนนะคะถ้าเวลาที่หนูต้องการไปสัมภาษณ์ใครค่ะฉะนั้นหนูจะต้องมีการเกริ่นด้วยคำว่า excuse me ถ้านักเรียนต้องการค่ะขออะไรหรือต้องการจะทำอะไรต้องการค่ะใช้แบบสุภาพใช้คำว่า would like นะคะ would like ฉะนั้นฝากไปด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมหน้าค่ะนักเรียนค่ะชั่วโมงหน้านะคะเราอยู่เรื่อง going shoppingสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกค่ะใบงานที่11ค่ะเรื่อง buying food ใบงานที่12ค่ะเรื่อง my shopping list นะคะมีทั้งหมด2ใบงานด้วยกันนะคะและอย่างที่3ค่ะนักเรียนขาเครื่องคิดเลขหรือ calculator ควรวงเล็บไว้ว่าถ้ามีในกรณีที่เอามาได้ขอรบกวนนำมาด้วยได้ไหมลูกแต่ถ้าในกรณีไม่มีไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องหาซื้อนะลูกถ้ามีก็นำมาถ้าไม่มีก็ไม่ต้องนำมานะคะฝากคุณครูปลายทางเน้นย้ำนักเรียนด้วยนะคะและฝั่งครูปลายทางค่ะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today Class leader
2: Class ready
1: Thank you teacher
0: Thank you students See you again next time

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์ของครบหรือยังนะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
3: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
6: 1 2 3 Let's go
0: ทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
7: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
8: สวัสดีจ้าเราชื่อตะวัน
9: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
0: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
7: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
3: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้าง
0: พิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้น
3: ทุนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับ1ได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
0: เศษ1ส่วน4
3: แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น

0: คำตอบคือเท่าไหร
1: ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
0: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
1: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
0: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
1: การลบ
0: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
1: คำตอบคือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
0: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
2: ทุกคนเรายังไม่อิ่มในถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
3: ได้สิภูผา
2: ขอบคุณนะทุกคน
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

แล้วก็ได้เขียนบันทึกความรู้จากการอ่านไหนลองเปิดดูซิทั้งต้นทางและปลายทางลองเปิดดูซิครับว่านักเรียนได้บันทึกความรู้จากการอ่านเรื่องอะไรบ้างลูกแล้วนักเรียนแนะนำลองทบทวนตนเองดูอีกครั้งซิปลายทางด้วยนะครับชีวิตประจำวันให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนี่ก็คือการอ่านหนังสือตามความสนใจแล้วการอ่านหนังสือตามความสนใจเนี่ยมันดีไหมมันดีมันสนองความต้องการของเราแต่ครูโอมักจะย้ำอยู่เสมอว่าหนังสือที่นักเรียนเลือกอ่านต้องเป็นหนังสือแบบใดให้ความรู้ใช่ไหมมีประโยชน์มีสาระเนื้อหานะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ยังเกี่ยวกับการอ่านเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นการอ่านงานเขียนหรือการอ่านอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมพร้อมกันนะครับปลายทางก็ติดตามชมพร้อมกันด้วยนะนักเรียนดูคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดคือในห้องเรียนของนักเรียนเนี่ยมีข้อตกลงหรือไม่อย่างไรห้องเรียนของเรามีข้อตกลงไหมปลายทางมีข้อตกลงไหมครับเช่นส่งงานให้ตรงเวลาเป็นข้อตกลงของห้องเรียนที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ร่วมกันนอกจากส่งงานให้ตรงเวลาแล้วมีอะไรอีกลูกไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมอยู่ร่วมกันในห้องเรียนต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันซึ่งมันเป็นปัญหาสำคัญมากสำหรับของแต่ละโรงเรียนที่มีนักเรียนทะเลาะกันมีอะไรอีกข้อตกลงในห้องเรียนอะไรนะครับตกลงในห้องเรียนไม่รับประทานอาหารในห้องเรียนรวมไปถึงเครื่องดื่มด้วยอะไรอีกบ้างข้อตกลงควรจะเป็นคำที่เมื่อพูดขึ้นมาแล้วจะต้องไม่มีคำปฏิเสธเพราะถ้ามีคำปฏิเสธจะกลายเป็นข้อห้ามเชื่อฟังคุณครูใช่ไหมเชื่อฟังคุณครูประจำชั้นแบบนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงที่เราจะต้องตกลงกันแต่ถ้าข้อตกลงในเชิงข้อห้ามก็มักจะมีคำว่าห้ามขึ้นก่อนหรือคำว่าไม่ขึ้นก่อนนั่นเองและจากการสัมภาษณ์นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ทราบว่าทุกคนเนี่ยมีข้อตกลงในห้องเรียนนะครับเพราะการที่เรากำหนดข้อตกลงร่วมกันเนี่ยจะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขรู้จักคำว่าสงบสุขไหมรู้จักไหมลูกสงบสุขคืออะไรในใครตอบได้บ้างสงบก็คือร่มเย็นใช่ไหมอยู่กันอย่างสงบไม่ส่งเสียงดังไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เบียดเบียนผู้อื่นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสงบอย่างหนึ่งจิตใจก็สงบด้วยเมื่อสงบก็ทำให้เกิดความสุขตามมานะครับเพราะฉะนั้นในการกำหนดข้อตกลงในห้องเรียนเนี่ยมันคือการทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับต่อมานักเรียนได้ปฏิบัติตามข้อตกลงไหมหลังจากที่เรากำหนดข้อตกลงแล้วนักเรียนได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นไหมไหนใครปฏิบัติตามยกมือปลายทางด้วยนะปลายทางปฏิบัติตามไหมปลายทางก็ปฏิบัติตามเช่นเดียวกันต้นทางเอามือลงแสดงว่าทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อฟังคุณครูการอะไรอีกการส่งงานตรงต่อเวลาปฏิบัติไหมบางคนก็ไม่ปฏิบัตินักเรียนก็มาส่งวันจันทร์มาถึงวันจันทร์ก็ไม่ส่งอีกก็มีเหตุผลต่างๆนานาอีกเพราะฉะนั้นแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติตามข้อตกลงไหมไม่ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแบบนี้เราต้องรีบปรับปรุงตนเองต้องไม่ปล่อยปละให้ตนเองเป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลานะครับกลับมาในส่วนของการปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อสักครู่นี้ห้องเรียนต้นทางพากันยกมือบอกว่าพวกเราปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับเพราะว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงเนี่ยมันเป็นการทำไมมันเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันแล้วเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม

0: ข้อตกลงร่วมกันใช่ไหมอย่างเช่นเวลาที่รับประทานอาหารถ้าเราตกลงกันว่าเราจะต้องใช้ช้อนกลางใช่ไหมในการตักอาหารส่วนกลางแล้วมาใส่ในจานข้าวของตนเองแล้วถ้ามีอีกคนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเอาช้อนของตนเองช้อนข้อตกลงถ้าตกลงไม่ชัดเจนเขียนอธิบายไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้ข้อตกลงนั้นไม่กระจ่างผู้ปฏิบัติตามก็ไม่รู้จะปฏิบัติตามได้ถูกต้องหรือไม่เหมือนการเขียนกฎหมายลูกต้องเขียนกฎหมายให้ชัดเจนเขียนระเบียบให้ชัดเจนเมื่อไหร่ที่เขียนชัดเจนทำชัดเจนผู้ปฏิบัติก็จะปฏิบัติตามได้ถูกต้องแล้วก็รัดกุมเหมือนข้อตกลงของเราถ้าเราเขียนข้อตกลงไม่ชัดเจนในห้องเรียนนะนักเรียนทุกคนเวลาปฏิบัติก็อาจจะปฏิบัติได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนเพราะฉะนั้นการเขียนเชิงอธิบายในลักษณะที่เป็นข้อตกลงในห้องเรียนเนี่ยต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับว่าจะทำอะไรเพราะว่าการเขียนข้อตกลงในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นการมุ่งให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงก็คือตัวนักเรียนนั่นแหละเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียนลองนึกดูสิถ้าห้องเรียนของเราเนี่ยไม่มีกฎระเบียบไม่มีข้อตกลงเธอคิดว่าห้องเรียนจะน่าอยู่ไหมไม่น่าอยู่ห้องเรียนจะมีระเบียบไหมไม่มีระเบียบเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางครูก็เชื่อว่าทุกคนทุกห้องก็น่าจะมีกฎระเบียบมีข้อตกลงในห้องเรียนนะครับคำถามข้อต่อมาเมื่อพูดถึงการอธิบายการอธิบายคืออะไรนักเรียนบอกได้หรือไม่ในใครตอบได้ตามความเข้าใจของเราไม่งั้นครูจะสุ่มถามนะใครจะอาสาตอบไหมลูกการอธิบายคืออะไรใครตอบได้บ้างในหนังสือไม่มีในแบบฝึกหัดไม่มีลูกลองตอบตามความเข้าใจงั้นขอสุ่มถามกลุ่มที่3กลุ่มที่3รีบปรึกษากันเลยการอธิบายคืออะไรลูกได้ไหมสรุปได้ยังกลุ่มที่3ปนัสยาผู้ตามความเข้าใจไม่มีผิดไม่มีถูกลูกสำหรับครูโอแล้วครูโอจะไม่ฟิกคำตอบของพวกเราลองตอบมาก่อน
1: คือการบอกรายละเอียดค่ะ
0: การอธิบายการบอกรายละเอียดใช่ไหมให้มันทำไมขึ้น
1: ให้มันชัดเจนค
0: ่
1: ะ
0: ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นปรบมือให้เพื่อนต่อไปขอสุ่มถามกลุ่มที่1กลุ่มที่1ปรึกษากันเลยใครจะตอบดีการอธิบายคืออะไร
2: เป็นการอธิบายเพื่อให้คนที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจสิ่งนั้นค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนถือว่าคำตอบของทุกคนใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปคำตอบพร้อมกันการอธิบายคือการขยายความหรือชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้นถูกไหมนักเรียนเคยอธิบายอะไรให้เพื่อนๆฟังไหมเพื่อนเราไม่เข้าใจโจทย์ข้อนี้มันทำยังไงนักเรียนเป็นคนดีใช่ไหมนักเรียนก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบนี้เรียกว่าการอธิบายต่อมาครับนักเรียนคิดว่าการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายเนี่ยมันมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อตกลงในห้องเรียนว่ามันเป็นการเขียนเชิงอธิบายแล้วได้รู้ความหมายเกี่ยวกับการอธิบายแล้วนายลองบอกครูซินักเรียนคิดว่าการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายเนี่ยมันมีความสำคัญไหมถ้าเราไม่อ่านงานเขียนที่เป็นเชิงอ่านงานเขียนเชิงอธิบายจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันนะครับข้อที่1บอกหลักการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายได้2นักเรียนต้องอ่านและปฏิบัติตามงานเขียนเชิงอธิบายนั้นๆให้ได้ด้วยนะครับลูกปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องและต่อมาต้องบอกความสำคัญของการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายว่าทำไมต้องอ่านเพราะเหตุใดเราจะต้องอ่านงานเขียนเชิงอธิบายมันมีความสำคัญอย่างไรทุกคนต้องบอกให้ได้นะครับลูกนักเรียนทราบไหมว่าการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคืออะไร

0: ไหวทราบไหมลูกทราบไหมไม่ทราบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายนะครับเป็นการอ่านงานเขียนเพื่อนำไปปฏิบัติตามให้ถูกต้องหรือเพื่อให้ได้รับในสิ่งที่ต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสมมุติว่านักเรียนอยากทำไข่เจียวรู้จักไข่เจียวไหมไข่เจียวธรรมดาไปเอาไข่เจียวน้ำนักเรียนอยากทำไข่เจียวน้ำหรือไข่ตุ๋นก็ได้นักเรียนก็จะต้องทำไมไปอ่านขั้นตอนการทำไข่เจียวน้ำแล้วก็ไข่ตุ๋นใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับบางคนอาจจะมีความรู้อยู่แล้วเก่งแล้วก็ต้องสามารถทำเองได้ในการอ่านงานเขียนประเภทอธิบายเนี่ยการทำไข่เจียวน้ำมันก็จะมีขั้นตอน1 2 3บอกเราใช่ไหมว่าต้องเตรียมต้องทำอะไรบ้างนั่นแหละมันคือการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับเรามาดูหลักการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายพร้อมกัน 1. ต้องอ่านอย่างละเอียดเพราะถ้าอ่านไม่ละเอียดครบถ้วนนักเรียนก็อาจจะปฏิบัติตามได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับ2. ตั้งใจอ่านมันเป็นพื้นฐานของการอ่านทุกประเภทคือนักเรียนต้องตั้งใจอ่านเพื่อให้ได้รับรู้เนื้อหานั้นๆได้อย่างเต็มที่และสุดท้ายอาจจะมีการจดบันทึกขั้นตอนการทำงานก็ได้เดี๋ยวเรามาดูขยายความพร้อมกันอ่านหัวข้อของงานเขียนเพื่อให้รู้ว่าเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดหัวข้อมักจะเป็นตัวหนังสือแบบใดลูกตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็ก
1: ต
0: ั
1: วใหญ
0: ่ตัวใหญ่สีสันอาจจะชัดเจนใช่ไหมแปลกจากเนื้อหาต่อมาจะต้องอ่านอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนที่ครบถ้วนถ้าพูดถึงขั้นตอนการทำไข่เจียวไข่เจียวน้ำพูดไม่ครบไข่เจียวน้ำถ้านักเรียนไม่อ่านขั้นตอนอย่างละเอียดนักเรียนอาจจะตกไปขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถูกไหมอยู่ๆเอาไข่ไปตีเลยโดยที่ไม่ปอกเปลือกไม่ยอมอ่านไงอาจจะมีคนแบบนั้นก็ได้ลูกนะครับลืมใส่วัตถุดิบส่วนผสมแล้วก็เอาไปทำไมเอาไปทอดเอาไปเจียวเอาไปใส่ในน้ำเลยแบบนี้ก็ถือว่าปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ครบถ้วนเพราะว่าอ่านไม่ละเอียดต่อมาข้อที่3เมื่ออ่านแล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในงานเขียนขอสุ่มถามกลุ่มที่2ทำไมจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกเราเชื่อเลยได้ไหมลองอธิบายขยายความให้ปลายทางฟังด้วยลูก
2: ไม่ควรเชื่อเลยค่ะ
0: ไม่ควรเชื่อเลยเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะแล้วต้องไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะ
0: ตอบดีมากถูกต้องปรบมือให้เพื่อนอย่าไปเชื่อทันทีอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเราก็ต้องดูข้อมูลอื่นเปรียบเทียบใช่ไหมบางทีเขาอาจจะเขียนผิดรีบพิมพ์รีบเขียนอาจจะทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้ต่อมาสุดท้ายข้อที่4เมื่ออ่านงานเขียนแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการนั้นๆให้ถูกต้องตามข้อมูลที่อ่านเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วว่านี่แหละถูกต้องแน่นอนก็ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างงานเขียนเชิงอธิบายและแสดงขั้นตอนนะเป็นการอธิบายด้วยแล้วก็แสดงขั้นตอนด้วยนะครับลูกวิธีการทำอะไรลูกดังๆไหนใครไม่รู้จักไข่ตุ๋นเอามือลงทั้งห้องเกือบโดนหลอกใครรู้จักไข่ตุ๋นเอามือลงเอามือลงนะปลายทางรู้จักไหมปลายทางรู้จักไข่ตุ๋นไหมลูกไข่ตุ๋นมีลักษณะหน้าตาอย่างไรใครตอบได้บ้างซูมถามกลุ่มที่5เคยกินไข่ตุ๋นไหมลูกกลุ่มที่5ปรึกษากันแล้วตอบครับได้ไหมครับลูกกลุ่มอื่นเบาๆก่อนยังไม่ได้ถามนะครับสอบถามกลุ่มที่5อยู่ไข่ตุ๋นหน้าตาเป็นแบบใดสีแบบไหนลูกสีดำหรือว่าสีเหลือง
1: ส
0: ีเหลืองนวลใช่ไหมมันเกิดจากอะไรครับเป็นสีของตอบคำถามลูกตัวแทนถือไมค์ตอบคำถามลูกฉัตรมงคล
3: จะมีสีเหลืองครีมครับ
0: เป็นสีเหลืองครีมเหลืองนวลใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เกิดจาก

0: สีของ
1: ไข่ครับ
0: ไข่นะครับปรบมือให้เพื่อนถูกต้องแสดงว่าทุกคนรู้จักไข่ตุ๋นนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไข่ตุ๋นซึ่งเป็นงานเขียนเชิงอธิบายขั้นตอนนะครับลูกก่อนที่จะทำไข่ตุ๋นนั้นต้องมีอะไรวัตถุดิบมีอะไรบ้างขอตัวแทนเพื่อนอ่านหน่อยลูกนนทพัฒน์อ่านให้เพื่อนฟังหน่อยว่าวัตถุดิบในการทำไข่ตุ๋นมีอะไรบ้าง1
1: ไข่ไก่2ฟองครับ
0: มากกว่า2ฟองได้ไหมแล้วแต่คนชอบใช่ไหมลูกใครชอบกินเยอะๆก็ทำ3 4 5ฟองไปเลยต่อไปข้อที่2
1: หมูสับ50กรัมครับ
0: หมูสับอาจกว่า50กรัมก็ได้ต่อไป3
1: วุ้นเส้นครับ
0: ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ4
1: เห็ดหอมหั่นครับ
0: ถ้าไม่ชอบเห็ดหอมใส่เห็ดนางฟ้าได้ไหมได้หมดนะครับแต่อย่าใส่เห็ดเมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเสียชีวิตกันทั้งบ้านต่อไปข้อที่5
1: กระเทียมเจียวครับ
0: รู้จักกระเทียมเจียวไหมกระเทียมเจียวก็คือกระเทียมที่เอาไปเจียวเอาไปอะไรนะไปต้มเหรอลูกเอาไปทอดไปทอดเป็นเจียวต่อไปครับ6
1: ผักชี
0: เพิ่มสีสันนะครับถ้าไม่มีผักชีใส่ผักอะไรได้บ้างต้นหอมกับแครอะไร
2: แครอท
0: นะครับต่อไป7ครับ
1: พริกชี้ฟ้าสุกแดงครับ
0: อาจจะเป็นสีแดงสีเขียวก็ได้ใช่ไหมครับลูกปรบมือให้เพื่อนนักเรียนก็ได้รู้จักวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวเรามาดูการอธิบายแล้วก็ขั้นตอนพร้อมกันนะครับใครจะเป็นตัวแทนอ่านได้บ้างเนี่ยกลุ่มที่5กลุ่มที่4ลูกกัญญาพัฒน์มาเป็นตัวแทนอ่านให้หน่อยเห็นกัญญาพัฒน์ทำหน้าตาตื่นเต้นเหมือนเคยทำไข่ตุ๋นด้วยอ่านให้เพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางฟังลูกข้อที่1
3: 1. นำไข่ไก่ตีเข้าไปกับน้ำซุปน้ำต้มกระดูกหมูหรือกระดูกไก่ก็ได้โดยใช้สูตรน้ำซุปครึ่งแก้วต่อไข่ไก่จำนวน2ฟองมากไปไข่ตุ๋นเหลวน้อยไปไข่ตุ๋นแข็งกระด่างไม่ดี
0: กระด้างลูกกระด้างไม่ดีอ่านใหม่ลูก
3: กระด้างไม่ดี
0: ปรบมือให้เพื่อนขั้นตอนแรกก็คือนำไข่ไก่ใช่ไหมครับต้องตอกก่อนไหมตอกแล้วนะไม่ใช่นำไข่ไก่ทั้งฟองไปใส่แล้วก็ตีอย่างที่ครูโอบอกเนี่ยถ้าอ่านไม่ชัดเจนนะตอกไข่ไก่แล้วก็ไปตีกับน้ำซุปน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูกระดูกไก่ก็ได้นะครับแล้วก็สูตรที่จะใช้เนี่ยก็คือน้ำซุปครึ่งแก้วตอกไข่ไก่จำนวน2ฟองนะครับลูกเพราะว่าถ้ามากไปไข่ตุ๋นก็เหลวใช่ไหมน้ำซุปมากไปไข่ตุ๋นก็เหลวถ้าน้อยไปไข่ตุ๋นก็แข็งกระด้างนะครับไม่ดีไม่อร่อยเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนแรกในการทำไข่ตุ๋นเป็นการอธิบายให้เราเข้าใจนะครับต่อมา2ตัวแทนกลุ่มที่3
4: คนจนให้เข้ากินคนจนให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ซอสซีอิ๊วขาวและพริกไทย
0: ครับ
4: ไม่ใส่น้ำปลาจะทำให้ขาวเมื่อเครื่องปรุงไข่ตุ๋นเสร็จแล้วเอาวุ้นเส้นใส่เข้าไปและคนให้เข้ากัน
0: ปรบมือให้เพื่อนคนจนให้เข้ากันเนี่ยหมายถึงคนจนคนรวยไหมไม่ใช่ถ้าแบ่งวรรคตอนผิดเดี๋ยวผู้ฟังก็จะเข้าใจผิดหมายถึงการคนใช่ไหมคนไข่ตีไข่คนจนให้ทำไมเข้ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจากนั้นก็ใส่ซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยตามความชอบนะครับไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าจะทำให้ขาวก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับเมื่อเครื่องปรุงไข่ตุ๋นเสร็จแล้วเอาวุ้นเส้นใส่เข้าไปและคนให้เข้ากันนะเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับลูกต่อมาเรามาดูตัวอย่างงานเขียนเชิงอธิบายและชี้แจงให้ปฏิบัติตามเมื่อสักครู่นี้เป็นงานเขียนเชิงอธิบายและขั้นตอนใช่ไหมเราจะต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนของไข่ตุ๋นต่อมาเรามาดูงานเขียนเชิงอธิบายและชี้แจงเพื่อให้ปฏิบัติตามรู้จักฉลากยาไหมนักเรียนเคยไปหาหมอไหมลูกทั้งคลินิกก็ดีทั้งที่โรงพยาบาลก็ดีใช่ไหมเขาก็จะให้อะไรมายาให้ยามาเป็นเม็ดๆหรือว่าใส่มาในซองฉลากยาใส่มาในซองแล้วในซองนั้นมันจะมีอะไรติดอยู่มีฉลากติดไว้ทำไมลูก
5: เพื่อบอก
0: ฉลากติดไว้ทำไมครับเพื่อบอกชี้แจงใช่ไหมอธิบายให้เราเข้าใจเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันฉลากยาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทำให้มีความปลอดภัยในการใช้ยาเราต้องอ่านฉลากยาก่อนที่จะใช้ยาทุกครั้งฉลากยาประกอบด้วยส่วนต่างๆที่สำคัญดังต่อไปนี้หนึ่งชื่อยาบนฉลากเช่นพาราเซตามอลอะไรอีกยาแก้แพ้อันนี้ชื่อแบบไทยยาอะไรอีกครับยาลดไข้ใช่ไหมครับยาแก้ระคายเคืองแบบนี้นี่ก็จะเป็นชื่อยานะครับต่อมาขนาดยาขนาดยาก็จะบอกว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับเป็นกรัมนะครับลองดูในฉลากต่อมาวันผลิตและวันหมดอายุทำไมต้องบอกวันหมดอายุลูกสมมติคนไข้หรือผู้ป่วยไปหาหมอแล้วก็กินยาไม่หมดเก็บไว้ในกระเป๋าไว้ในตะกร้าผ่านไป3ปี4ปีเอายานั้นมากินโดยที่ไม่ได้ดูวันหมดอายุเป็นอย่างไรอาจจะได้ไปโรงพยาบาลอีกครั้งนะครับต่อมาข้อห้ามใช้แล้วก็คำเตือนทำไมต้องมีข้อห้ามแล้วก็คำเตือนห้ามกินเกินวันละ2เม็ดห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดอะไรแบบนี้เป็นคำเตือนในการใช้ยาห้ามกินเกินปริมาณใช่ไหมกินยาเยอะดีไหมลูกไม่ดีนะครับได้หายเร็วแน่นะครับเลขทะเบียนตำรับยาในส่วนนี้ก็จะมีนะครับถ้าโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เภสัชเนี่ยเขาจะรู้จักดีนะครับเกี่ยวกับเลขทะเบียนตำรับยาต่อมายาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษก็จะต้องมีบอกด้วยนะครับบางแห่งก็จะมีบอกเกี่ยวกับยาอันตรายวิธีการรับประทานบอกไหมก่อนนอนหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นรับประทานครั้งละกี่เม็ดถ้าเป็นชนิดน้ำก็อาจจะบอกว่าให้จิบจิบเอาใช่ไหมละลายแล้วจิบนะครับให้ดื่มเอาประมาณนี้วิธีการรับประทานต่อมาครับชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตต้องบอกว่าผลิตจากไหนถ้ายาอันตรายหรือมีผลข้างเคียงเนี่ยก็จะได้ตามได้ถูกจากผู้ผลิตและสุดท้ายฉลากยาบนซองยาที่จัดเฉพาะผู้ป่วยแต่ละรายก็จะต้องบอกด้วยชื่อผู้ป่วยด้วยนะครับว่าจัดให้ใครและนี่ก็คืองานเขียนเชิงอธิบายชี้แจงนะครับให้ปฏิบัติตามฉลากยาเราต้องปฏิบัติตามไหมนายใครอ่านฉลากยาแล้วไม่ปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งแพทย์บอกให้กินก่อนอาหารเราก็กินหลังอาหารแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติตามไหมไม่แพทย์บอกให้กินเช้ากลางวันเย็นเราก็กินทำไมก่อนนอนอย่างเดียวเช้ากลางวันเย็นไม่กินเป็นไหมนายใครเคยเป็นแบบนี้บ้างถือว่าไม่ปฏิบัติตามงานเขียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างฉลากยาพร้อมกันนักเรียนเห็นไหมลูกเป็นโรงพยาบาลนาว่านะครับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครูโอนำมาเป็นตัวอย่างเขาก็มีการสีดำๆนี่คือปิดชื่อนะครับปิดชื่อของผู้ป่วยยาบอกไหมว่าเป็นยาอะไรครูโอก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่เขาจะมีชื่อยาไว้ข้างบนแล้วก็บอกว่ารับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งหลังอาหารก็คือเช้ากลางวันเย็นสรรพคุณไว้ว่าใช้ลดไข้แก้ปวดเป็นยาในกลุ่มเอนเซตนะครับลูกชื่อสามัญคือไอบูโปรเฟนนะไอบูโปรเฟนส่วนซองยาด้านหน้าซ้ายมือชื่อสามัญก็คือไตรเฟอร์ดีนนะเนี่ยก็จะมีการบอกใช่ไหมวิธีการรับประทานแล้วก็มีข้อห้ามด้วยไม่ควรใช้ขณะท้องว่างเพื่อลดการระคายเคืองทางเดินอาหารก็เขาให้กินหลังอาหารถูกไหมกินข้าวเสร็จประมาณสัก 2-3 นาที 5 นาทีก็กินยาตามเข้าไปนะครับแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะเกี่ยวกับฉลากยาในส่วนนี้โรงพยาบาลนี้เขาก็นำเสนอฉลากเก่ากับฉลากใหม่ให้เห็นชัดเจนนะครับลูกเพราะฉะนั้นก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายแสดงขั้นตอนอธิบายแสดงขั้นตอนคืองานเขียนของอะไรจำได้ไหมวิธีการทำอะไรไข่ตุ๋นอันนั้นคืออธิบายแสดงขั้นตอนใช่ไหมครับลูก แต่ถ้าเป็นการอธิบาย

ชี้แจงให้ปฏิบัติตามคืออะไรเนี่ยฉลากยาเราต้องปฏิบัติตามเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมช่วยนึกช่วยคิดพร้อมกันเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยปรึกษากันนะครับช่วยนึกช่วยคิดบอกงานเขียนเชิงอธิบายแสดงขั้นตอนเดี๋ยวครูจะสุ่มถามอ่ะตอนนี้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันให้เวลา1นาทีปลายทางด้วยนะหันหน้าเข้าหากันปรึกษากันได้เลยเริ่มได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ปรึกษากันเกี่ยวกับกิจกรรมช่วยนึกช่วยคิดโดยให้แต่ละกลุ่มนั้นบอกงานเขียนเกี่ยวกับงานเขียนเชิงอธิบายแสดงขั้นตอน1 2 3ไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามทีละกลุ่มอ่ะกลุ่มแรกขอสุ่มถามกลุ่มที่5ไล่จาก5มาเลยยกตัวอย่างหน่อยลูกกี่งานเขียนก็ได้ที่เป็นงานเขียนเชิงขั้นตอนนะครับอ่ะ
1: วิธีการทำข้าวผัดหมูค่ะ
0: ขั้นตอนวิธีการทำข้าวผัดหมูใช่ไหมครับมีอีกไหมมีตั้ง5คนคิดได้เดียวว
1: ิธีการทำกล้วยบวชชีค่ะ
0: วิธีการทำกล้วยบวชชีอะไรอีกครับมีอีกไหมลูก
1: วิธีทำผัดกะเพราค่ะ
0: วิธีการทำผัดกะเพราพอประมาณปรบมือให้เพื่อนเอาแบบขั้นตอนก็ได้นะต่อไปสุ่มถามกลุ่มที่4ครับลูกตัวแทนตอบคำถามมีอะไรบ้างครับที่เป็นการแสดงขั้นตอน
2: วิธีการทำน้ำผลไม้ค่ะ
0: วิธีการทำน้ำผลไม้อะไรอีกครับ
2: วิธีการทำไอศกรีมค่ะ
0: วิธีการทำไอศกรีมอะไรอีกครับลูก
2: วิธีการทำโกโก้ค่ะ
0: วิธีการทำปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับกลุ่มที่3ยกตัวอย่างงานเขียนเชิงอธิบายแสดงขั้นตอนหน่อยลูกโซเฟียก็ได้ลูกโซเฟียลุกขึ้นครับผมมีอะไรบ้าง
3: วิธีการทำก๋วยเตี๋ยวค่ะ
0: วิธีการทำก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกต่อไปครับ
3: วิธีการทำราดหน้าค่ะ
0: วิธีการทำราดหน้ามาแนวเส้นตลอดเลยสุดท้ายอีกหนึ่งอย่างลูก
3: วิธีการทำโกโก้ค่ะ
0: โกโก้เหมือนกับกลุ่มที่4เลยเอาอย่างอื่นได้ไหม
3: น้ำแข็งใสค่ะ
0: น้ำแข็งใสใช่ๆน่ารับประทานมากหน้าร้อนถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับต่อไปกลุ่มที่2เป็นข้าวหอมลูกน้ำนิชา
4: ขั้นตอนการซักผ้าค่ะ
0: ขั้นตอนการซักผ้าก็จะต้องแยกผ้าสีผ้าขาวใส่ผงซักฟอกอย่างไรปริมาณอย่างไรสระน้ำอย่างไรใช่ไหมแล้วก็เริ่มซักเริ่มตากดีมากต่อไปครับ
4: ขั้นตอนการล้างจานค่ะ
0: ขั้นตอนการล้างจานเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยเป็นงานบ้านของเราและสุดท้าย
4: ขั้นตอนการล้างรถค่ะ
0: ขั้นตอนการล้างรถถูกต้องล้างรถก็ต้องมีขั้นตอนปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับกลุ่มที่1กลุ่มสุดท้ายมีอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างลูกที่เป็นงานเขียนเชิงอธิบายขั้นตอน
5: ขั้นตอนการพับผ้าค่ะ
0: ขั้นตอนการพับผ้าอะไรอีกครับ
5: ขั้นตอนการซักรองเท้าค่ะ
0: ขั้นตอนการซักรองเท้า
5: วิธีการทำขนมไทยค่ะ
0: วิธีการทำขนมไทยได้ลูกปรบมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นหลังจากที่แต่ละกลุ่มเนี่ยได้ลองยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานเขียนเชิงอธิบาย

ลายแสดงขั้นตอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของครูโอบ้างว่ามีอะไรบ้างครูก็จะมีขั้นตอนการทำอาหารอันนี้เป็นภาพรวมขั้นตอนการซื้อตั๋วหนังเคยไปดูหนังไหม เคยไปดูภาพยนตร์ไหมลูกเราจะไม่พูดชื่อเรื่องเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณานะครับซื้อตั๋วหนังก็ต้องมีขั้นตอน1 2 3 4ซื้ออย่างไรอะไรบ้างต่อมาขั้นตอนการผลิตกระดาษนะเคยดูใน YouTube มั้ยในโรงงานแห่งหนึ่งก็จะมีขั้นตอนการผลิตกระดาษว่าต้องทำอย่างไรบ้างนี่ก็คือเป็นงานเขียนเชิงอธิบายแสดงขั้นตอนและสุดท้ายขั้นตอนการล้างรถยนต์นะเหมือนกับกลุ่มที่2หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานเขียนเชิงอธิบายแสดงขั้นตอนแล้วเรามาดูตัวอย่างงานเขียนเชิงอธิบายแสดงขั้นตอนอีกอย่างก็คือการล้างมือเป็น7ขั้นตอนการล้างมือนะครับ 1. ใช้ฝ่ามือถูกันทุกคนลองสมมติดูสิครับฝ่ามือยกฝ่ามือขึ้นมาต้นทางปลายทางนะสมมติตอนนี้บีบสบู่เหลวทุกคนบีบสบู่เหลวเป็นการสาธิตนะครับเป็นการสาธิตบีบสบู่เหลวหรือยังใครไม่มีสบู่เหลวก็ใช้สบู่ก้อนก็ได้นะครับครูโอใช้สบู่เหลวนะครับเอาฝ่ามือถูกันดูซิดูตัวอย่างปลายทางทำด้วยนะปลายทางทำด้วยอย่าถูแรงลูกเดี๋ยวมือถลอกหมดต่อไปขั้นตอนที่2ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วฝ่ามือถูหลังมือเอาฝ่ามือขวาทับหลังมือซ้ายแล้วก็ถูเอาฝ่ามือซ้ายทับหลังมือขวาแล้วก็ถูแล้วก็เอาซอกนิ้วถูนะครับเอานิ้วถูซอกนิ้วเนี่ยแบบนี้เรียกซอกนิ้วนะครับต่อมาขั้นตอนที่3ฝ่ามือถูฝ่านิ้วถูซอกมืออ้าวอันเดียวกันนะครับปลายทางทำด้วยนะลูกลองทำดูแล้วลองไปฝึกทำช่วงพักกลางวันแล้วมาเล่าบอกครูโอด้วยนะนักเรียนปลายทางก็เล่าบอกคุณครูปลายทางด้วยว่าทำถูกไหมต่อไปขั้นตอนที่4หลังนิ้วมือถูฝ่ามือยังไงเนาะดูสิดูจากรูปภาพหลังนิ้วมือเนี่ยอันนี้ก็คือหลังนิ้วมือใช่ไหมถูฝ่ามือทำให้ถูกต้องนะเดี๋ยวไม่สะอาดต่อไปข้อที่5ขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือด้วยฝ่ามือนี่ใช่ไหมยกมาให้หมดนะอย่ายกนิ้วเดียวนะครับยกให้หมดถูถูเห็นไหมสะอาดเลยเนี่ยมองไปแต่ละคนมือสะอาดทั้งนั้นขั้นตอนที่6ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือถูขวางฝ่ามือนะลูกตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเอาเล็บสกิดขูดเชื้อโรคให้มันออกขูดเชื้อโรคต่อไปข้อที่7ถูรอบข้อมือเอาสร้อยแหวนนาฬิกาออกก่อนนะเดี๋ยวสีถลอกทำได้ไหมปลายทางทำได้ไหมลูกทำได้เพราะฉะนั้นนะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวหลังจากได้เรียนรู้วิธีการแล้วปลายทางก็สามารถพักเบรกแล้วก็ไปสาธิตได้เลยนะครับที่บริเวณก๊อกน้ำบริเวณจุดล้างมือของโรงเรียนตนเองแต่ต้นทางก็เดี๋ยวทำกิจกรรมภายในห้องเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ให้นักเรียนทำใบงานที่2ซึ่งมันเป็นการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายแสดงขั้นตอนนะครับโดยให้นักเรียนอ่านขั้นตอนเกี่ยวกับการล้างมือแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องคุณครูปลายทางนะครับก็แจกชุดกิจกรรมให้นักเรียนให้นักเรียนอ่านให้เข้าใจอีกครั้งหลังจากนั้นก็สามารถพานักเรียนไปปฏิบัตินะครับนอกห้องเรียนได้นะครับให้ถูกต้องใบงานที่2นะปลายทางต้นทางดูให้ดีอ่านให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับลูกถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันนะครับสำหรับต้นทางพวกเราก็ลงไปล้างมือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลูกชูมือที่สะอาดของพวกเรามาสะอาดเรียบร้อยเอามือลงครับสำหรับปลายทางก็ได้ลงไปปฏิบัติตามขั้นตอนการล้างมือได้ถูกต้องไหมครับลูกปลายทางก็บอกว่าปฏิบัติตามได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปหลักการอ่านงานเขียนแล้วก็เชิงอธิบายแสดงขั้นตอนอีกครั้งนะครับหนึ่งอ่านหัวข้อของงานเขียนเพื่อให้เขียนเกี่ยวกับอะไรต้องอ่านให้เข้าใจนะสองจะต้องอ่านอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนที่ครบถ้วนเหมือนกับขั้นตอนการล้างมือเมื่อสักครู่นี้ถ้าอ่านละเอียดนักเรียนจะรู้ว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับ
1: เจ็ด
0: ขั้นตอนถ้าใครปฏิบัติไม่ครบแสดงว่าอ่านไม่ละเอียดต่อมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในงานเขียนนักเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลไหมเจ็ดขั้นตอนการล้างมือถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะทุกคนได้ตรวจสอบพร้อมกันและสุดท้ายปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการให้ถูกต้องตามข้อมูลที่อ่านปฏิบัติตามถูกต้องไหมในใครปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนยกมือปลายทางก็ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเช่นเดียวกันต้นทางเอามือลงครับลูกเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับการ

0: านงานเขียนเชิงอธิบายแสดงขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไรลูกทำไมเราต้องอ่านมันมีประโยชน์อย่างไรขอซูมถามกลุ่มที่2มันมีประโยชน์อย่างไรลูกการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายแสดงขั้นตอนมันจะช่วยให้เราทำไมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนอ่ะแล้วละนาครับกลุ่มที่2
1: ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: เข้าใจเกี่ยวกับงานเขียนนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็สามารถอย่างไร
1: สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนก็จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาของงานเขียนนั้นๆแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของมีโมเลส1แสดงว่าเรียน2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงหน้าเราจะเรียนในเรื่องของหลักการเขียนย่อความก็จะต้องเตรียมใบความรู้เกี่ยวกับการเขียนย่อความและตัวอย่างการเขียนย่อความนะครับแล้วก็มีใบงาน2ใบก็คือย่อความตามประสบการณ์เดิมแล้วก็ใบงานเรื่องฝึกย่อความนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนลูกใบงาน

0: สำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ได้อ่านงานเขียนเชิงอธิบายแสดงขั้นตอนกันไปแล้วเราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมล้างมือ7ขั้นตอนตามงานเขียนนั้นได้ถูกต้องก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้จากการเรียนเรื่องนี้ไปปรับใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมในชีวิตประจำวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เรียนไทย
1: สวัสดีเพื่อนๆ
2: วันนี้ติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่

0: นับ1 นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
1: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
1: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้
1: อ
0: เพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
1: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
1: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
1: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
1: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่น
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับนักเรียนครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันในชั่วโมงที่2ของหน่วยวิถีประชาธิปไตยนะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือบทบาทและก็หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่าท้องถิ่นมีรูปแบบการปกครองอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทั่วไปแล้วก็รูปแบบพิเศษซึ่งเราก็ได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูหน้าที่ว่าท้องถิ่นนะครับที่ได้รับ

ชุมชนหรือว่าท้องถิ่นอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาดูกันในวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับเราจะมาดูกันว่านายกอบต.นายกเทศมนตรีหรือว่านายกอบจ.ที่เราเลือกเข้าไปนะครับเขาจะมีหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นของเรายังไงพัฒนาชุมชนพัฒนาท้องถิ่นยังไงครับวันนี้เรามาดูกันก่อนอื่นนะครับเราก็มาทบทวนกันก่อนนะครับซึ่งการทบทวนนะครับสิ่งที่นักเรียนเข้าใจก็คือระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยใช่ไหมครับซึ่งครูก็ได้นำแผ่นผังนี้นะครับหลายรอบแล้วแม้พวกเราได้ดูกันนะครับเพื่อที่จะเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของไทยซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นรวมอำนาจนะครับรวมอำนาจก็คือกระทรวงทบวงกลมซึ่งทบวงปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ส่วนกลางนะครับก็ได้แบ่งอำนาจมาให้กับส่วนภูมิภาคนะครับก็จะมีจังหวัดแล้วก็อำเภอต่อมานะครับส่วนกลางก็ได้กระจายอำนาจให้ประชาชนนะครับปกครองดูแลกันเองนะครับในท้องถิ่นตัวเองก็จะมีอยู่เรียกว่าพวกอบจ.เทศบาลอบต.แล้วก็ถ้ารูปแบบพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาครับก็หน้าตาแบบนี้เลยถ้าขยายให้ใหญ่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปก็มีอบจ.เทศบาลอบต.แล้วก็ถ้าพิเศษก็กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.เนี่ยกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาพวกเนี้ยเมื่อเราเลือกตั้งเข้าไปนะครับเขาก็จะเป็นผู้บริหารใช่ไหมเขาจะมีหน้าที่อะไรบ้างในการพัฒนาแล้วก็ดูแลท้องถิ่นของเราครับซึ่งเราจะมาดูกันในหัวข้อที่มีชื่อว่าบทบาทและก็หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับก่อนอื่นนะครับครูจะให้พวกเรานะครับทำกิจกรรมก่อนกิจกรรมของครูนะครับชื่อว่ากิจกรรมท้องถิ่นของฉันครูจะให้พวกเรานะครับนึกถึงแล้วก็สำรวจว่าตัวเองนะครับอาศัยอยู่ในจังหวัดใดนักเรียนก็จะเขียนว่าข้อ1นักเรียนอาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่นะครับเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดอยู่ในเขตเทศบาลหรือเปล่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินหรือว่าเขตเทศบาลเมืองชะอำหรือว่าไม่ใช่หรือว่าอยู่ในเขตอบต.ทับใต้อบต.หิเหล็กไฟหรือว่าอบต.หนองพลับอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าฉันอยู่ในกรุงเทพนักเรียนปลายทางบางคนก็อาจจะอยู่กรุงเทพหรือว่าเมืองพัทยาก็เป็นไปได้แล้วก็ติ๊กมานะครับว่าตัวเองอยู่ในเขตการปกครองแบบไหนนะครับต่อไปข้อที่3นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองนะครับเคยได้รับการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะใดบ้างก็อย่างเช่นไปใช้สวนสาธารณะของเทศบาลอย่างเช่นไปใช้สวนสาธารณะอะไร19ไร่ใช่ไหมครับของเทศบาลเมืองหัวหินหรือว่าไปเข้าหอสมุดชุมชนของทางเทศบาลที่จัดไว้ให้หรือว่าไปใช้สนามกีฬาจังหวัดของอบจ.ประจวบคีรีขันธ์อะไรแบบนี้นะครับก็ให้นักเรียนลองสำรวจมาก่อนนะครับประมาณกี่ข้อนะ3ข้อนักเรียนสามารถใช้กระดาษเปล่าๆหรือว่าทำในแบบฝึกที่มีพื้นที่ว่างๆได้เลยครับสามารถลงมือทำได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับมีพื้นที่ว่างไหมในแบบฝึกหัดด้านล่างใช่ไหมนักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์ก็ได้นะครับนักเรียนบอกว่า1ถ้าไม่ต้องเขียนโจทย์1เขียนว่าอะไรประจวบคีรีขันธ์หรือว่าเพชรบุรีถูกไหมแล้วก็2บอกว่าอยู่ในเขตอะไรในแบบฝึกหน้า5ในหน้า92จะมีพื้นที่ว่างอยู่ด้านล่างนักเรียนลงมือทำได้เลยทำข้อ1ข้อ2ก่อนเดี๋ยวครูจะเลื่อนข้อ3ให้ไม่ต้องเขียนโจทย์เขียนโจทย์จะช้าเขียนคำตอบลงได้เลยข้อที่1ฉันอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้าฉันอยู่ในเขตเทศบาลก็บอกว่าเทศบาลเมืองหัวหิน

แล้วก็เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดสาธารณูปโภคอะไรบ้างที่เราเคยไปใช้ประโยชน์หอสมุดชุมชนสวนสาธารณะหรือว่าน้ำประปาจากเทศบาลเขียนให้หมดเลยหรือว่าอะไรอีกที่เทศบาลเคยจัดให้พวกเรามีอะไรอีกไหมบริการจากเทศบาลการช่วยเหลือน้ำท่วมจากเทศบาลมาแจกถุงยังชีพอะไรแบบนั้นก็สามารถเขียนได้ไปใช้สวนสาธารณะอะไรเขียนด้วยไปใช้ทำอะไรสวนสาธารณะไปเดินชมหรือว่าออกกำลังกายหรือว่าวิ่งอะไรนะครับรักษาพยาบาลฟรีโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลหัวหินเหรออันนี้ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอันนี้เป็นสวัสดิการของรัฐบาลส่วนกลางเราเคยใช้ประโยชน์อะไรจากเทศบาลบ้างน้ำประปาก็เขียนได้ถึงแม้ว่าเราจะเสียเงินรายเดือนก็ถือว่าเป็นบริการที่เทศบาลจัดให้ได้ไหมหอสมุดประชาชนเคยไปใช้ไหมอยู่ที่ไหนหอสมุดประชาชนหัวหินรู้เปล่าปาปาไม่มีรอเรือใช่ไหมมีรอเรือไหมน้ำประปามีหรือเปล่าไม่มีอะไรนะเสียอะไรนะครับได้ช่วงน้ำท่วมหรือว่ายังไงทางเทศบาลแจกใช่ไหมได้นักเรียนทราบไหมว่าหอสมุดประชาชนหัวหินอยู่ที่ไหนทราบไหมโอ้ยไม่ทราบเลยนักเรียนต้องลองไปใช้บริการบ้างนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลหัวหินที่ถนนแนบเคหะนึกออกไหมมันจะมีหอข้างโรงเรียนอะไรโรงเรียนตรงนั้นโรงเรียนอะไรโรงเรียนดารุณไหมลองไปดูนะใครไปผ่านแถวนั้นนะมันจะมีห้องสมุดประชาชนเสร็จยังตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะโอเคโอเคครับอ่ะนักเรียนหันมามองด้านหน้ามองด้านหน้าข้อที่1นักเรียนอาศัยอยู่จังหวัดใดส่วนมากใครประจวบคีรีขันธ์ยกมือขึ้นโอ้โอเคเอามือลงครับส่วนมากก็อยู่จังหวัดประจวบหมดเลยใครอยู่จังหวัดเพชรบุรีบ้างเพชรบุรี2 3โอ้3คนเป็นนักเรียนจากจังหวัดเพชรบุรีเอามือลงได้ครับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดส่วนมากก็จะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินหรือว่าใครอยู่อบต.ทับใต้บ้างมีไหมมีอยู่บ้างบางคนเอามือลงได้ครับอบต.หินเหล็กไฟมีไหมไม่มีหรือว่าเทศบาลเมืองชะอำมีไหมเขตเทศบาลเมืองชะอำก็โอเคการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะใดบ้างที่เราเคยใช้บริการอย่างเช่นไปทำอะไรครับหรือว่าไปที่ไหนไปสวนสาธารณะ19ไร่ไปทำอะไรเอ่ยเล่นวอลเลย์บอลเล่นกีฬาใครเคยไปออกกำลังกายบ้างมันจะมีจะมีโซนให้ออกกำลังกายอยู่โอเคครับหรือว่ามีอะไรอีกอาสนาม

สนามอะไรนะสนามเด็กเล่นใช้บริการอะไรอีกน้ำประปาจากที่เทศบาลจัดให้มีใช่ไหมครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งครูเน้นย้ำแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าจะให้รัฐบาลที่กรุงเทพมาดูแลจะดูแลทั่วถึงไหมไม่ทั่วถึงเพราะว่าชุมชนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยในประเทศดังนั้นรัฐบาลก็เลยกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นเป็นคนดูแลแทนนะครับต่อไปเรามาดูบทบาทและก็หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันเลยจากที่เรากล่าวเมื่อสักครู่นะครับก็ล้วนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องจัดให้มีกับประชาชนในท้องถิ่นครับอ่ะเรามาดูข้อที่1อ่ะนั่งตัวตรงหันมาด้านหน้าข้อที่1นะครับท้องถิ่นนะครับต้องจัดให้มีแล้วก็ทํานุบํารุงทางน้ําทางบกดูแลรักษาความสะอาดของถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยทางน้ำทางบกนะครับต้องดูแลความสะอาดของถนนหรือว่าในการเก็บขยะทุกเช้านักเรียนก็จะเห็นว่าทุกเช้าจะต้องมีรถเทศบาลเข้าไปอะไรไปเก็บขยะใช่ไหมครับตามชุมชนตามหมู่บ้านแล้วก็รถเก็บขยะบางคันก็จะเพ้นตัวสีแดงหรือว่าสีตัวใหญ่ๆเลยว่ารถอะไรรถเทศบาลรถอบต.นะครับเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องดูแลความสะอาดภายในชุมชนหรือว่าถ้านักเรียนเคยไปเที่ยวกรุงเทพตอนเช้าก็จะมีพวกเขาเรียกว่าพนักงานเขตใช่ไหมมาทำความสะอาดริมฟุตบาทริมถนนมากวาดขยะข้างหลังเขาก็จะมีป้ายเขียนว่าเขตอะไรอย่างเช่นเขตบางรักเขตราชเทวีแต่ละเขตนะครับก็จะมีพนักงานแบบนี้นะครับดูแลความสะอาดตามถนนนั่นเองครับต่อไปข้อที่2ท้องถิ่นนะครับต้องป้องกันโรคระงับโรคติดต่อแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้กับคนในชุมชนในท้องถิ่นนะครับก็อย่างเช่นการกำจัดพวกลูกน้ำยุงลายใช่ไหมที่พนักงานของเทศบาลนะครับมักจะส่งคนมาสุ่มดูว่าบ้านไหนนะครับมียุงลายมีลูกน้ำข้างบ้านหรือเปล่าก็จะมีการแจกอะไรแจกทรายชนิดนึงที่สามารถกำจัดยุงลายขอโทษนะครับที่กำจัดลูกน้ำได้เคยเห็นไหมเขาเรียกว่าทรายอะไรรู้จักทรายชนิดนี้ไหมสมมุติว่าเรามียุงลูกน้ำอยู่ในตุ่มอยู่ในไหข้างบ้านแจกทรายให้เราแล้วก็เอาทรายไปโรยแป๊บหนึ่งลูกน้ำตายหมดเลยเขาเรียกทรายอะไรรู้ไหมทรายอาเบดเคยได้ยินไหมทรายอาเบดนะครับเป็นทรายที่ไว้กำจัดลูกน้ำลงไปดูนะถ้าบ้านใครนะครับมีอยู่ลองไปอ่านดูข้างซองเขียนว่าทรายอาเบดหรือเปล่าอ่ะนี่นะครับก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับที่ต้องระงับพวกโรคติดต่อต่างๆโรคมือเท้าปากอะไรของเด็กที่ติดต่อหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับสัตว์นะครับบางทีท้องถิ่นก็ต้องช่วยเข้ามาดูแลด้วยต่อไปก็บรรเทาสาธารณภัยต่างๆเช่นน้ำท่วมประเทศไทยเลยฝนชอบตกใช่ไหมพอตกแล้วก็น้ำจะท่วมชุมชนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเจ้าหน้าที่ของอบต.ท้องถิ่นก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมเอาเรือไปลำเลียงขนผู้คนออกมาหรือว่าไปแจกถุงยังชีพต่างๆเคยมีไหมบ้านใครเคยน้ำท่วมบ้างบ้านใครเคยน้ำท่วมบ้างบ้านเราอยู่ไหนวังกระทะแล้วมีเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือไหมครับเจ้าหน้าที่ของอบต.ใช่ไหมเข้าไปทำอะไรเอ่ยเข้าไปช่วยยังไงเข้าไปถุงยังชีพพวกข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องมาม่าอะไรพวกนั้นใช่ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือต่อไปนะครับจัดให้มีการบริการทางด้านสาธารณูปโภคแล้วก็สาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันสาธารณูปโภคที่จําเป็นที่ต้องมีให้กับผู้คนในท้องถิ่นนะครับก็อย่างเช่นพวกน้ําประปานะครับตอนนี้นะครับชุมชนทุกชุมชนอบต.เทศบาลต้องทําน้ําประปาให้สมัยครูยังเด็กนะครับครูยังจําได้ตอนนั้นเนี่ยชุมชนของครูเนี่ยยังไม่มีน้ําประปาดังนั้นชาวบ้านจะต้องขุดบ่อบาดาลรู้จักบ่อบาดาลไหมก็คือต้องขุดน้ําลงไปต้องขุดหลุมลงไปด้านล่างแล้วก็

0: น้ำจากบาดาลด้านล่างเนี่ยนำมาใช้แต่ปรากฏว่าน้ำมันไม่ใสเลยน้ำจะเป็นสีสนิมรู้จักสีสนิมไหมมันจะออกสีส้มๆน้ำตาลประมาณนั้นก็มันใช้ได้นะแต่มันก็ดูสีไม่ใสอ่ะแล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนาชุมชนมีการพัฒนาทีนี้ทางเทศบาลก็เลยสร้างน้ำประปาตอนนี้ทุกหมู่บ้านน่าจะมีน้ำประปาเลยใช่ไหมครับน่าจะไม่มีหมู่บ้านไหนไม่มีน้ำประปาใช้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับที่ต้องให้ในชุมชนต้องมีน้ำประปาใช้เคยเห็นใช่ไหมแบบนี้เป็นแท้งสูงๆอ่ะทำไมมันต้องสูงนักเรียนทราบไหมครับเขาอาจจะเขามีการเหมือนกับการทำน้ำประปาเนี่ยมันจะเอาน้ำจากบาดาล นี่แหละขึ้นมากรองขึ้นมาบำบัดขึ้นมาทำให้มันใสสะอาดแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนแท้งที่สูงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอะไรนะ
1: เวลาน้ำท่วมจะได้มีน้ำประปา
0: ใช้เวลาน้ำท่วมจะต้องมีน้ำประปาไว้ใช้แต่ว่าทำไมมันต้องสร้างอันนี้ให้มันสูงล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรนะทำไมเขาไม่สร้างล่างๆก็ได้ล่ะทำไมต้องให้มันสูงเคยเห็นไหมน้ำประปาแท้งน้ำประปามันจะสูงมากเพราะว่าอะไรถ้าฝนตกไม่จะผสมทำไมไม่สร้างหลังคาล่ะครูเฉลยแล้วกันง่ายๆมากนักเรียนคิดดูว่าสมมติว่าชุมชนนี้มีการสร้างน้ำประปาไว้หนึ่งแท้งที่แถวเทศบาลหรือแถวอบต.ชุมชนเนี่ยมันกว้างไหมกว้างดังนั้นการที่แท้งน้ำประปาอยู่ที่สูงเนี่ยน้ำมันก็จะแรงเห็นไหมน้ำประปาพอเปิดจากก๊อกมันก็จะแรงเป็นการที่มันแบบน้ำลงมาจากที่สูงลงจากที่ต่ำอ่ะมันก็จะแรงถ้าแท้งน้ำประปาอยู่บริเวณนี้น้ำมันก็จะไม่แรงการส่งไปตามท่ออ่ะนี่นะครับก็คือสาเหตุที่ต้องอยู่ที่สูงเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มความแรงดันของน้ำนะครับต่อไปการสร้างถนนในหมู่บ้านตามตอกตามซอกตามซอยก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลหน้าที่ของอบต.นะครับที่ต้องสร้างให้กับประชาชนรวมถึงการบำรุงรักษาเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับก็ต้องมีการซ่อมแซมนะครับถ้าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ายังไงก็สามารถไปแจ้งอบต.ไปแจ้งเทศบาลได้ว่านี่นะต้องมาซ่อมถนนได้แล้วนะครับหรือว่าเสาไฟฟ้าแบบอย่างนี้เคยเห็นไหมเสาไฟฟ้าแบบนี้เทศบาลหรืออบต.อบจ.ในไทยเนี่ยชอบกันมากเสาไฟฟ้ากินรีที่เขาบอกอ่ะเห็นไหมเคยเห็นไหมเสาไฟฟ้ากินรีก็เป็นหน้าที่ของทางท้องถิ่นนะครับที่ต้องจัดให้มีไฟสว่างริมถนนนะครับในพื้นที่สาธารณะนะครับเพื่อความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืนที่เขาบอกว่าน้ำสะอาดไฟสว่างทางสะดวกอันนี้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องจัดดูแลให้กับประชาชนนะครับแต่ก็เมื่อไม่นานมานี้ก็เป็นข่าวเหมือนกับข่าวว่าท้องถิ่นเนี่ยมีการโกงเรื่องเสาไฟอ่ะคดีนไหมที่บอกว่าเสาต้นละแสนอะไรแบบนั้นอ่ะเป็นข่าวอยู่อันนี้นะครับนักเรียนในการเลือกผู้นำท้องถิ่นก็ต้องเลือกผู้นำยังไงที่เป็นคนดีทำงานเก่งแล้วก็สุจริตนะครับก็จะทำให้ท้องถิ่นของเราเจริญต่อไปนะครับสิ่งที่ท้องถิ่นต้องจัดให้มีก็อย่างเช่นพวกสวนสาธารณะในชุมชนในท้องถิ่นเมืองหัวหินของเราก็มีสวนสาธารณะที่เรียกว่าอะไร19ไร่ใช่ไหมครับต้องจัดให้มีให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับไปวิ่งไปเล่นไปเดินชมสวนไปปิกนิกกันนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างที่หาดใหญ่ต่อไปห้องสมุดประชาชนแต่ละท้องถิ่นก็ต้องจัดให้มีนะครับเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนะครับเข้าถึงความรู้ต่างๆนะครับนอกจากห้องสมุดประชาชนนะครับจะมีหนังสือแล้วบางห้องสมุดประชาชนบางที่ก็จะมีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตบริการด้วยใช่ไหมครับบางทีคนแก่ที่บ้านคนชราเนี่ยต้องการศึกษาวิธีการปลูกกล้วยปลูกกล้วยยังไงปลูกเม็ดก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นโรคอะไรนะครับก็เข้าไปที่ห้องสมุดประชาชนไปสามารถค้นหาข้อมูลได้หรือว่าไปเซิร์ชในแท็บเล็ตได้นะครับว่ากล้วยเป็นโรคอะไรทำไมไม่ให้ผลผลิตอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนในท้องถิ่นนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ได้นะครับหรือว่าอีกบริการนึงสนามกีฬาประจำจังหวัดอันนี้ก็

เป็นหน้าที่ของชุมชนเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องจัดให้มีให้สร้างให้ประชาชนด้วยเช่นเดียวกันส่วนมากสนามกีฬานะครับจะเป็นหน้าที่ของอบจ.เพราะอบจ.เนี่ยจะใหญ่สุดใช่ไหมก็จะมีสนามกีฬาจังหวัดของอบจ.แต่ละอบจ.อยู่เหมือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีสนามกีฬาประจำจังหวัดอยู่ที่อำเภอเมืองนั่นเองถ้าจะไปใช้บริการก็ต้องไปอำเภอเมืองใหญ่มากนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมสำรวจความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆจากพวกเราว่านักเรียนอยากให้ท้องถิ่นของพวกเราเนี่ยมีบริการสาธารณประโยชน์อะไรเพิ่มเติมบ้างสัก2บริการอยากให้ท้องถิ่นชั้นมีสระว่ายน้ําในสวนสาธารณะอยากจะไปว่ายน้ําทุกวันหรือว่าอยากให้มีการอะไรที่ชั้นอยากได้สัก2บริการแล้วก็เขียนว่าบริการนั้นสามารถทําประโยชน์ให้กับชุมชนหรือว่าท้องถิ่นได้อย่างไรให้ปรึกษากันภายในกลุ่มนะครับว่าอยากให้ชุมชนของชั้นมีอะไรไม่แน่ครูอาจจะส่งเรื่องไปทางเทศบาลนะครับให้เทศบาลสร้างให้พวกเราจะได้ไปใช้บริการกันนะครับลองดูลองปรึกษากับเพื่อนๆอยากให้ชุมชนชั้นมีอะไร

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มอยากให้ชุมชนของฉันมีบริการสาธารณะอะไรเพิ่มเติมบ้างจากที่ตอนนี้บางส่วนก็อาจจะมีสวนสาธารณะอยู่แล้วหรือว่ามีน้ำประปาใช้อยู่แล้วฉันอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมอีกอ่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูอยากทราบความคิดเห็นจากพวกเราว่าอยากให้มีอะไรเพิ่มในชุมชนของเราอ่ะกลุ่มที่หนึ่งในลองบอกเพื่อนๆสิครับว่าอยากให้มีบริการอะไรเพิ่มภายในชุมชนที่เป็นสาธารณประโยชน์ทุกคนใช้ร่วมกันนักเรียนฟังกลุ่มเพื่อนด้วย
1: มีที่สำหรับสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นค่ะ
0: โอ้เนี่ยเพื่อนอยากให้มีสวนแบบให้จูงน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นได้อ่ะอีกที่นึงอีกที่นึงอยากให้มีอะไร
1: อยากให้มีสนามกีฬาที่มีคุณภาพและมีโดม
0: อยากให้มีสนามกีฬาที่มีคุณภาพแล้วก็มีโดมด้วยถ้ามีเราจะสร้างที่ไหนดีแถวไหนดีถ้าอยากให้มีแถว19ไร่ใช่ไหมใกล้ๆกันแต่ให้มีสนามกีฬาที่มีลู่วิ่งที่มีอาจจะมีสระว่ายน้ำเพิ่มเติมให้ด้วยก็ได้ใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมครับโอเคกลุ่มที่สองล่ะอยากให้ชุมชนของฉันมีบริการสาธารณะอะไรเพิ่มเติมบ้าง
2: อยากให้มีสระว่ายน้ำครับ
0: อยากมีสระว่ายน้ำเราอยากให้มีไหมอยากไปใช้บริการสระว่ายน้ำของทางเทศบาลใช่ไหมครับอาจจะมีการเก็บค่าบำรุงเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมกลุ่มที่สามล่ะกลุ่มที่สามอยากให้ท้องถิ่นของฉันมีอะไรบริการอะไรเพิ่มเติมบ้าง
1: อยากให้มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค
0: ่
1: ะ
0: โอ้อยากให้มีอควาเรียมใช่ไหมถ้าเราจะสร้างเราจะสร้างที่ไหนดีในหัวหินสร้างแถวไหนดีแถวไหนดีถ้าอยากให้มี
1: กลางเมืองค
0: ่
1: ะ
0: กลางเมืองแถวหอนาฬิกาเลยไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยากให้มีอควาเรียมแถวหอนาฬิกาลองจินตนาการดูน่าเบื่อไปเที่ยวไหมน่าเที่ยวหรือว่าสร้างไว้ใต้ห้างก็ได้เหมือนสยามโอเชียนเวิลด์ที่กรุงเทพใช่ไหมสร้างอยู่ใต้ห้างเลยกลุ่มที่4ล่ะอยากให้มีชุมชนของอยากให้ชุมชนของฉันมีอะไรที่ทางท้องถิ่นจัดสร้างให้อ
3: ยากให้มีคาเฟ่ค่ะ
0: อยากให้มีคาเฟ่แล้วคาเฟ่นี้มาแตกต่างจากคาเฟ่ร้านทั่วไปยังไงเข้าฟรีหรือว่ายังไงเข้าฟรีน้ำฟรีเค้กฟรี
3: มีคาเฟ่ในชุมชนที่แบบคาเฟ่แมวอะค่ะ
0: อ๋อคาเฟ่แมวที่เทศบาลสร้างให้นะครับแต่คาเฟ่มันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมปกติตามของเอกชนอ่ะมันก็มีอยู่แล้วแต่อาจจะราคายังไง
3: แพง
0: ไปราคาสูงไปก็เพื่อนอยากให้มีคาเฟ่พวกสัตว์เลี้ยงที่สร้างโดยเทศบาลแต่ในราคาที่ย่อมเยาทุกคนสามารถเข้าไปทานได้โอเคก็ประมาณนี้ได้ครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
4: สนามกีฬาครับ
0: อันนี้ก็เหมือนกับกลุ่มที่1ใช่ไหมครับที่อยากให้มีสนามกีฬายังไงสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานใช่ไหมครับขนาดใหญ่ที่เราสามารถไปวิ่งไปเล่นไปสามารถทำประโยชน์อะไรให้ได้หลายอย่างใช่ไหมครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่ดีเลยที่พวกเรานะครับต้องการให้มีบริการสาธารณะต่างๆนะครับที่ท้องถิ่นนะครับต้องการจะสร้างให้ถ้าเราอยากให้ฝันของพวกเราเป็นจริงเราก็ต้องเลือกยังไงผู้นำท้องถิ่นที่เป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเรานะครับความฝันของพวกเราก็จะเป็นจริงได้เหมือนชุมชนของครูนะครับครูอยู่ในเขตเทศบาลนครชุมชนของครูก็จะมีบริการเขาเรียกว่ามีการสร้างสวนสาธารณะให้กับคนในชุมชนไม่ใช่สวนสาธารณะสวนสัตว์สวนสัตว์ให้กับคนในชุมชนนะครับเข้าไปเที่ยวเข้าไปดูสัตว์โดยไม่คิดค่าบริการเลยสักบาทหนึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับคนในชุมชนของครูก็จะไปเที่ยวสวนสัตว์ไปปิกนิกไปดูนกยูงไปดูลิงไปดูอะไรหลายอย่างเลยดังนั้นสมัยเด็กๆถ้าความฝันสมัยเด็กๆก็จะไปเที่ยวสวนสัตว์แห่งนี้แหละสมัยครูตอนวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นบริการหนึ่งนะครับที่ท้องถิ่นบริการสร้างให้ครับ

ต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่4กันนะครับท้องถิ่นนะครับต้องส่งเสริมด้านการศึกษาแล้วก็การพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการครับนะครับจริงๆด้านการศึกษาเนี่ยหน้าที่ในการดูแลด้านการศึกษาเนี่ยจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการของสพท.ของส่วนกลางใช่ไหมครับแต่การศึกษานะครับก็ได้มีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นนะครับสามารถจัดการศึกษาสร้างโรงเรียนเป็นของท้องถิ่นตัวเองได้ก็จะนักเรียนก็จะเห็นในทั่วประเทศไทยเลยที่ว่าท้องถิ่นนะครับได้มีการสร้างโรงเรียนเป็นของตัวเองก็อย่างเช่นถ้าสังกัดอบจ.ก็ยกตัวอย่างนี้นะครับโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตก็เป็นโรงเรียนที่สร้างโดยท้องถิ่นนะครับของอบจ.ภูเก็ตนะครับหรือว่าถ้าเป็นของบ้านเราใกล้ๆเลยเป็นโรงเรียนที่สนับสนุนแล้วก็สร้างโดยเทศบาลสร้างโดยท้องถิ่นก็คือโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินเคยไปเที่ยวเคยไปแวะชมกันไหมเคยเข้าไปดูไหมยังไม่เคยเข้าไปดูนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่สังกัดท้องถิ่นที่ท้องถิ่นจัดให้เยาวชนในชุมชนในท้องถิ่นนะครับได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพก็เลยเปิดโรงเรียนเทศบาลขึ้นนะครับหรือว่าการจัดศูนย์เด็กเล็กต่างๆนะครับที่ท้องถิ่นจัดให้มีนักเรียนก็จะเห็นว่าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยก็จะมีแทบทุกชุมชนเลยใช่ไหมครับที่อบต.สร้างให้จัดให้นะครับนี่นะครับพวกเราเคยเรียนหรือเปล่าศูนย์เด็กเล็กของอบต.เคยเรียนใช่ไหมน่าจะจำได้ต่อไปข้อที่5นะครับต้องส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้มีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพนะครับอย่างเช่นการเปิดการฝึกอบรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นของพวกอบต.อะไรตำบลเวียงทองที่ฝึกให้คนเนี่ยยังไงให้ผู้สูงอายุฝึกสารอะไรฝึกสารพวกตะกร้าพวกอวดพวกนี้ที่ใส่นึ่งข้าวเหนียวใช่ไหมครับหรือว่าฝึกอาชีพอบรมการทำกล้วยฉาบนะครับก็เป็นของอะไรองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงอ่านว่าอะไรเนี่ยม่วงตืดไหมอันนี้นะครับก็เป็นการที่ท้องถิ่นนะครับส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนนะครับหาเวลาว่างหารายได้เสริมจากเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเปิดอบรมต่างๆแล้วก็ประชาชนเมื่อผ่านการอบรมไปแล้วก็สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพขายได้นะครับต่อไป6ท้องถิ่นนะครับต้องคุ้มครองดูแลรวมทั้งบำรุงรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดอย่างเช่นเก็บในคลองบำบัดน้ำเสียหรือว่าการปลูกป่าพวกเราเคยไปปลูกป่าชายเลนไหมปลูกที่ไหนไม่เคยแต่หัวหินของเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีป่าชายเลนใช่ไหมครับส่วนมากหาดจะมีหาดทรายถ้าไปปลูกป่าชายเลนก็ต้องไปปราณบุรีหรือว่าไปเพชรบุรีเลยนะครับต่อไปข้อที่7บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงสงกรานต์ท้องถิ่นเทศบาลอบต.ก็ต้องจัดงานสงกรานต์รดน้ำดำหัวกับผู้สูงอายุหรือว่าถ้าเป็นลอยกระทงทางอบต.ทางเทศบาลก็ต้องจัดงานประเพณีลอยกระทงให้กับคนในชุมชนได้ไปร่วมก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นโดยตรงนะครับที่ต้องรักษาประเพณีไว้นะครับต่อไปส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือแล้วก็การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะครับก็อย่างเช่นโรงเรียนเทศบาลก็ถ้าช่วงเข้าพรรษาก็นำเด็กไปถวายอะไรนำนักเรียนเชิญชวนประชาชนให้ไปถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆนะครับนี่นะครับทั้งหมดก็คือหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องจัดให้มีให้บริการให้กับคนในท้องถิ่นให้กับคนในชุมชนนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมอีกนิดนึงก่อนที่จะทำใบงานให้นักเรียนทำเครื่องหมายลงหน้าข้อความที่เป็นบริการสาธารณประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจัดให้ประชาชนนะครับคิดว่าอะไรที่ท้องถิ่นต้องจัดให้มีห้างสรรพสินค้าเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นไหมท้องถิ่นไหมไม่ใช่ห้องสมุดประชาชนเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องจัดให้มีไหมต้องจัดให้มีนะครับส่วนสาธารณะใช่หรือไม่ใช่เป็นหน้าที่

ท้องถิ่นเลยเตรียมจัดสร้างให้กับประชาชนฝึกอบรมอาชีพใช่หรือไม่ใช่ส่วนสนุกใช่หรือไม่อาจจะไม่ใช่นะครับหรือว่าถ้าท้องถิ่นไหนมีงบก็อาจจะสร้างพวกสวนเล็กๆสนามเล่นให้ก็ได้ต่อไปก็เป็นใบงานนะครับมันจะมีสองตอนนักเรียนฟังก่อนตอนที่หนึ่งให้นักเรียนบอกบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ตอนที่สองให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับคุณครูปลายทางให้แจกใบงานให้นักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายวิธีการทำใบงานแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับหันมาดูก่อนวิธีทำตอนที่หนึ่งบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นมีอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนมาก็อย่างเช่นทำนุบำรุงทางน้ำทางบกหน้าที่ที่สองอะไรอีกพวกป้องกันโรคติดต่อบรรเทาสาธารณภัยหน้าที่ที่สามอะไรอีกจำได้ไหมบริการสร้างบริการสาธารณประโยชน์สาธารณูปโภคแล้วก็อะไรอีกนะครับจำได้ไหมส่งเสริมการศึกษาเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้เสริมแล้วก็บำรุงรักษาจารีตประเพณีใช่ไหมครับพอนักเรียนเขียนมาได้แล้วในตอนที่หนึ่งนักเรียนก็นำข้อความพวกนั้นมาเติมในตอนที่สองครูสมมติว่าอย่างนี้ขึ้นหัวข้ออันนี้เป็นข่าวจริงเลยนะที่ครูไปคัดลอกมาให้พวกเราได้ดูอันนี้เป็นของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับก็เป็นท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพ.ศ.2566ในวันจันทร์ที่มีนาคมแล้วก็เป็นต้นไปณนะบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราชส่วนสาธารณะนครส่วนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่โดยมีรถบริการรับส่งบริเวณหน้าหอศิลป์นครหาดใหญ่ตั้งแต่16นาฬิกาขึ้นไปแสดงว่านักเรียนจะต้องนำข้อความในตอนที่1มาเติมอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในด้านอะไรส่งเสริมอะไรส่งเสริมอะไรส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณีพวกนั้นใช่ไหมนักเรียนก็จะเขียนว่าส่งเสริมอะไรแบบนี้เข้าใจยังเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครับ

เป็นไงบ้างครับใบงานเรียบร้อยไม่เอ่ยเขียนบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ตอนที่2นะครับวิเคราะห์ว่าจากข่าวนะครับเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านใดเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับนักเรียนคนไหนที่ยังทำไม่เสร็จบางคนก็สามารถเขียนตามที่คุณครูบอกไปได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูตอนแรกบทบาทแล้วก็หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างก็มีอยู่ประมาณ 5-6 ข้อที่ครูได้อธิบายข้างต้นเมื่อสักครู่นักเรียนก็นำมาเขียนสั้นๆนะครับให้กระทัดรัดได้ใจความต่อไปตอนที่2ก็ให้อ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านใดไฮไลท์เลยอันนี้เป็นข่าวจากท้องถิ่นอะไรนักเรียนหันมาดูหน้ากระดานอันนี้เป็นข่าวจากเทศบาลนครหาดใหญ่เขาทำอะไรเขาเชิญชวนให้คนร่วมพิธีอะไรเวียนเทียนจากนั้นข่าวนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในด้านใดส่งเสริมอะไรการเข้าร่วมจารีตประเพณีต่างๆใช่ไหมครับเขียนไปได้ต่อไปเดี๋ยวกลุ่มที่4ไม่หันมาดูเลยต่อไปนะครับเป็นข่าวจากท้องถิ่นอะไรครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขาทำอะไรเขาได้มีพิธีที่เรียกว่าปลูกอะไรปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติดังนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นในด้านอนุรักษ์ส่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับต่อไปข่าวที่3จากท้องถิ่นไหนจากท้องถิ่นไหนเร็วเทศบาลอะไรจากเทศบาลนครเกาะสมุยเขาได้ทำอะไรเขาได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดังนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในด้านใดบรรเทาอะไรบรรเทาสาธารณภัยข้อนี้นะครับต่อไป

0: สุดท้ายข่าวจากท้องถิ่นไหนเทศบาลเมืองนครพนมเขาได้ทำอะไรเอ่ยเขาได้อะไรนะเขาได้สร้างทางจักรยานเรียบริมฝั่งโขงเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาปั่นมาเยี่ยมชมให้คนในชุมชนเดินมาเที่ยวดังนั้นเป็นการสร้างอะไรก็เป็นการสร้างสาธารณูปโภคให้กับคนในชุมชนในท้องถิ่นได้มาพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองครับก็จบวิเคราะห์ออกมาได้เห็นภาพข่าวจริงนะครับต่อไปนะครับก็เป็นขั้นสรุปของพวกเราแล้วสรุปนะครับการปกครองท้องถิ่นหันมาดูด้วยสรุปการปกครองท้องถิ่นคือหน่วยงานปกครองที่อยู่อะไรอยู่ใกล้ชิดกับใครมากสุดเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยจะใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมากกว่ารัฐบาลกลางที่กรุงเทพโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็มีบทแล้วก็ท้องถิ่นนะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะท้องถิ่นของตนที่ครูบอกไปแล้วว่าพวกทำนุบำรุงทางน้ำทางบกแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็อะไรอีกสร้างระบบสาธารณูปโภคอะไรอีกที่ท้องถิ่นทำให้ส่งเสริมเด็กสตรีเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ส่งเสริมการประกอบอาชีพแล้วก็ส่งเสริมพวกจารีตประเพณีวัฒนธรรมสุดท้ายนะครับครูก็ขอทิ้งท้ายคำเดิมที่ครูบอกไว้ว่าถ้าอยากให้ท้องถิ่นของเราเจริญอยากให้ท้องถิ่นของเราพัฒนาเราต้องทำยังไงเลือกผู้นำที่เป็นคนดีคนยังไงและคนอะไรอีกคนเก่งเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นของเราไม่เลือกคนที่โกงยังไงไม่เลือกคนที่โกงกินนะครับก็เลือกผู้นำให้ดีนะครับต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในเรื่องบทบาทและก็หน้าที่ของรัฐบาลได้เรียนไปแล้วครับว่าท้องถิ่นมีหน้าที่ทำอะไรคาบต่อไปก็จะเป็นคราวของรัฐบาลบ้างรัฐบาลเนี่ยดูแลทั้งประเทศเลยเขาจะมีหน้าที่พิเศษเฉพาะอะไรบ้างที่ไม่เหมือนกับท้องถิ่นหรือว่าบางอย่างอาจจะคล้ายกับท้องถิ่นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการโยนบริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือ

ประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออก

ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาคุณฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่26กันยายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยยังปกคลุมอยู่ทางด้านภาคกลางนะครับก็จะเห็นว่าทําให้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมีได้ค่อนข้างเยอะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแผนที่เสี่ยงภัยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงสีส้มเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเน้นอยู่ทางด้านภาคกลางแล้วก็มีตามขอบของทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับที่มีต้องระมัดระวังจริงๆก็คือภาคกลางกรุงเทพนะครับที่ยังฝนตกได้อยู่ต่อเนื่องทั้งวันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้สำหรับพยากรณ์คลื่นนะครับช่วงนี้คลื่นลมตอนบนเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่น2-3 เมตรครับเนื่องจากลมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยดึงลมเข้าไปนะทำให้ลมค่อนข้างแรงขึ้นเลยก็เลยค่อนข้างแรงนะครับตอนบนขึ้น2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าสำหรับตอนล่างเนี่ยขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ1-2 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27นะครับในเนื้อความเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีตกฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับเนื่องจากยอมเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนออกไปนะครับวันนี้ยังอยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพอยู่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มาเลยนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเคลื่อนออกไปทางด้านประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นในวันที่27เนี่ยฝนเนี่ยก็จะไปออกกันอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับทางด้านทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยเขามีกําลังค่อนข้างแรงนะครับทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณมีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรนะครับแต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรครับในเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 60% ส่วนใหญ่เน้นจริงๆก็จะเน้นตอนล่างๆนะครับที่อาจจะมีหนักมากได้ทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 70% นะครับถ้าเน้นหนักมากจริงๆเนี่ยก็จะเน้นทางด้านนครราชสีมานะครับเน้นตอนล่างของภาคนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 80% แล้วก็มีหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มีได้โอกาสเกิดได้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางฝนค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 80% นะครับหนักมากเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคเขานะพวกนครนายกปราจีนบุรีด้านรับลมชายฝั่งก็พวกชลบุรีระยองจันทรานะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน 60% อาจจะมีหนักมากบางแห่งได้นะครับหนักมากเนี่ยจะในทางด้านราชบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยก็มากกว่า 90% นะครับก็มีตกทั่วพื้นที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็ยังคงมีได้อยู่แต่ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยนี่เรื่องของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายอ่ะมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
3: ใหญ
5: ่เฮ้ย
3: เย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอะ
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมากินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
3: เดี๋ยวก่อน
5: ก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
6: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: นะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
1: อ่ะไม่ได้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลนนี่ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
0: หนีกันเถอะ
1: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามันทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
0: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงหวังจังหวะ
3: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
4: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
1: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
0: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ยกันเข็มทอง
5: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
6: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
0: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
5: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้าม
1: าเร็วมาเร็วเจ้าปัน
6: อย่าหนีนะนี่นะน้อยเจ็บใจนัก
4: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
1: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
0: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
5: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
6: เรื่องความไวขอให้บอก
1: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
5: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
6: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
5: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเถอะเธอ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้า

0: ใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
1: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
0: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
3: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
0: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
1: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงๆด้วย
0: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
4: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
0: ที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
3: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
1: ฮะ
5: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: อ๋อฮะจริงเหรออ๋อเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
6: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
7: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
6: เข็มทอง
3: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
2: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
6: รีบกลับมาแล้ว
5: เฮ้ย
6: โอ้ย
5: โอ้ย
2: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
4: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
1: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะ
2: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่ารีบใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
4: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
4: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
3: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1เรานี้นะครับน้อมนำพระราชประสงค์ขององค์เหนือหัวรัชกาลที่9แล้วก็สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาขององค์เหนือหัวรัชกาลที่10นำไปสู่การปฏิบัติดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมแบบยั่งยืนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเราได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันด้วยหลักการตัวสำคัญก็คือร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมชื่นชมครับ
1: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1นะคะของเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากสปท.ได้รับคัดเลือก1ใน25เขตพื้นที่ให้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนะคะเป็นสำนักงานที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราได้รับผิดชอบมอบหมายนี้เราจึงจำเป็นแล้วก็ทำจนกระทั่งหายความจำเป็นไปเลยกลายเป็นวิถีของเราไปแล้วว่าเราจะต้องขับเคลื่อนโดยทุกคนในสำนักงานเขตของเราเนี่ยวิธีการทำงานของเราต้องมีคุณธรรมทุกคนร่วมรับรู้

0: ทุกคนร่วมรับทราบและร่วมกันทำปฏิบัติจนกระทั่งเข้าใจได้ว่าเป็นวิถีที่เราต้องทำงานในส่วนนี้หัวใจสำคัญของการที่เอาคุณธรรมมาทำงานตอนนี้ก็คือว่าผู้มารับบริการนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบำนาญหรือไม่ก็เป็นส่วนงานอื่นจากภายนอกที่มาเมื่อเรารู้จักหน้าที่เราทำงานด้วยใจของเราแล้วใจมีคุณธรรมก็คือว่าเท่าเทียมกันเสมอกันไม่เลือกปฏิบัตินะคะคนที่มาทำงานกับเราเขาก็จะได้รับความประทับใจระยะเวลาสั้นพึงพอใจถูกต้องชัดเจนรวดเร็วไม่อู้งานทำในกลุ่มของตัวเองให้สะดวกแก่การทำงานของตนเองเพื่อที่จะบริการผู้มารับบริการได้อย่างรวดเร็วประทับใจและก็มีความพึงพอใจ
1: เราจะใช้กระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของเราโดยใช้กระบวนการที่ชื่อว่า 4A's Model ค่ะจัดทำกิจกรรมส่งเสริมความดีขององค์กรและกิจกรรมส่งเสริมความดีของแต่ละกลุ่มงานนะคะก็อย่างเช่นกิจกรรมเช้าขึ้นเย็นลงตอนเช้าก็จะนำงานนะคะในวันนั้นขึ้นมาทำและหลังจากนั้นก่อนที่จะกลับบ้านก็จะต้องสะสางงานให้โต๊ะนั้นนะคะเป็นระเบียบก่อนที่จะกลับบ้านนะคะหน้าที่ของศึกษานิเทศนั้นนะคะก็คือให้คำชี้แนะนำห้องเรียนหรือโรงเรียนนั้นจะต้องสะอาดเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็คือจะต้องเป็นการสะท้อนเข้ามาที่ตัวศึกษานิเทศเองนะคะว่าจะต้องจัดการกับตัวเองให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปแนะนำผู้อื่นนั่นก็คือความดีนั้นจะต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเราก็ยังขยายผลกิจกรรมส่งเสริมความดีลงสู่สถานศึกษาโดยจะมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5แล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต2ซึ่งทั้ง2หน่วยงานนี้นะคะเราก็ได้เป็นพี่เลี้ยงให้ในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งทั้ง2สำนักงานประสบความสำเร็จอย่างสูงนะคะจนได้รับรางวัลโล่องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะทางสำนักงานเขตก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะว่าความดีที่เราได้ทำร่วมกันเรามีการขยายความดีไปสู่หน่วยงานอื่นๆเป็นเชิงประจักษ์ค่ะจากนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมสุดท้ายของ 4A's Model นะคะก็คือการเปิดบ้านคุณธรรมเป็นกิจกรรมที่ทุกคนร่วมชื่นชมผลงานในการขับเคลื่อนความดีของแต่ละคนเนื่องจากว่าสำนักงานเขตของเรานั้นได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อเนื่องมาทุกปีจึงได้มีการเสริมพลังและให้กำลังใจกับบุคลากรโดยการมอบเกียรติบัตรให้กับคนในวันนี้ค่ะ
0: ไอ้เจ้าตัวเซอร์ติฟิเคตหรือว่าเกียรติบัตรแผ่นเนี้ยมันสร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะวันจะปิดจอบโครงการหรือเขาเรียกว่าเปิดบ้านคุณธรรมเนี่ยนะคะจะเป็นวันที่ทุกคนได้เอาสิ่งที่ทำแล้วมาพูดคุยกันในเรื่องที่เราทำและสำเร็จแล้วก็เราได้เกียรติบัตรที่เป็นสิ่งการันตีเหมือนกับว่าให้เกียรติบัตรพูดแทนว่าเฮ้ยเราไม่ได้ขี้ร้ายนะเราเป็นคนที่ตั้งใจทำแล้วมันเกิดผลดีจนกระทั่งท่านผู้บริหารเขตเนี่ยได้ให้เกียรติบัตรนี้เป็นการแสดงยืนยันว่าเราเป็นคนที่ทำงานและมีคุณธรรมภายใต้องค์กรคุณธรรม
2: ความหมายขององค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนในความคิดของผมนะครับก็คือหน่วยงานที่มีจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีหลักการสำคัญนะครับคือร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมชื่นชมเป้าหมายของเราก็คือนักเรียนเป็นคนดีมีความรู้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขคือเป้าหมายตัวท้ายสุดเป็นที่มาของการร่วมชื่นชมครูเพื่อลงไปสู่นักเรียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการไขลาดองค์กรคุณธรรมนะครับสวัสดีครับพี่ยง
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: หลายตอนที่เราคุยกันมาเนี่ยก็ยังมีคนสอบถามมาว่าการจะทำเป็นองค์กรคุณธรรมอ่ะมันก็ยังแลดูยาก ผมเลยอยากให้พี่ยงช่วยหาสักองค์กรได้ไหมที่ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากแต่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับคนอื่นได
1: ้แนะนำว่าอยากให้ไปชมบริษัทนี้เลยบริษัท บางกอกแคนซึ่งจะเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ
0: ครับ
1: ที่ร่วมกับศูนย์คุณธรรมแล้วเขาก็เริ่มด้วยกิจกรรมที่ง่ายๆนะภายใต้ศักยภาพของตัวเองเพราะเขาทำเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับกระป๋องอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาสามารถส่งเสริมให้พนักงานของเขาเนี่ยออกไปทำความดีด้วยขีดความสามารถที่เขามีก็คือด้วยชิ้นส่วนของกระป๋องสารพัดที่เขาจะเอาไปทำประโยชน์ได
0: ้
1: ผมว่านี่เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกบริษัทคิดเรื่องความดีง่ายๆได้จากสิ่งที่ตัวเองมี
0: โอ้น่าสนใจครับรอบนี้จะเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเราจะได้สามารถเริ่มต้นสเต็ปแรกๆกับการเป็นองค์กรคุณธรรมโดยเอาลูกน้องเราทีมงานเรามีส่วนร่วมได้ง่าย
1: ใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับว่าบางแคนเขาทำอะไรและเขาทำได้ยังไงกันครับติดตามรับชมได้เลยครับ

0: และวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ประจักษ์ครับสวัสดีครับพี่ประจักษ
1: ์สวัสดีครับ
0: พี่ประจักษ์จากบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: บริษัททำอะไรบ้างครับ
1: บริษัทเราเป็นบริษัทที่ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมนะครับก็สำหรับใส่เครื่องดื่มเป็นรายแรกของของประเทศไทยที่เข้ามาครับ
0: ซึ่งแน่นอนเวลาเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
1: ต้อง
0: ใช้แน่ๆ
1: ต้องเจอผลิตภัณฑ์ของพี่แน่ๆของบางกอกแคนแน่ๆ
0: แต่เราจะไม่รู้ว่ากระป๋องเนี่ยผลิตที่นี่นะฮะ
1: ใช่
0: แล้วบอกว่าเป็นรายแรกแรกๆในประเทศ
1: แรกๆในประเทศไทยที่เข้ามาก็จริงๆแล้วโดยประวัติย่อๆของบริษัทบางกอกแคนเนี่ยบริษัทบางกอกแคนเนี่ยตั้งอยู่ที่ของ2ถนนรังสิตนครนายกปทุมธานีก่อตั้งมาเมื่อปี2531เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทโตโยไซกันไกชาประเทศญี่ปุ่นร่วมทุนกับบริษัทฝาจีบจำกัดมหาชนผลิตกระป๋องสำหรับใส่เครื่องดื่มจริงๆที่บอกแล้วก็คือเป็นรายแรกของประเทศไทยเพราะว่าในช่วงนั้นจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีกระป๋องพวกอลูมิเนียมใส่เครื่องดื่มเนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามานะครับก็บริษัทมีทุกวันนี้ก็คือดำเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือ32ปีแล้วแล้วก็มีพนักงานประมาณสัก450คน
0: ครับ
1: นะครับจริงๆแล้วในช่วงของปี2561เนี่ยเราได้เพิ่มกำลังการผลิตโดยการไปสร้างโรงงานแห่งใหม่เป็นแห่งที่2อุตสาหกรรมโรจนะในพระนครศรีอยุธยา

0: ที่ทำกับทั้งพนักงานตัวเองแล้วก็ทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมกับโรงงานของเราเราทำอะไรมาบ้างครับ
1: ในปี2544เนี่ยเราหลังจากวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งผู้บริหารในยุคนั้นเนี่ยก็พยายามจะหากิจกรรมอะไรต่างๆที่จะให้สามารถทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นทีมเดียวกันจริงๆก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของงานย้ายไม่ใช่ย้ายก็คือให้อีกฝั่งนึงของฝั่งที่ทำฝามาทำของ
0: กระป๋อง
1: ไปทำฝาแล้วก็ทำเนี้ยเป็นลักษณะคือไม่มีการโอเวอร์แลปมีการย้ายไปย้ายมาเพื่อทำให้รู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกันแล้วก็จนในปี2546เนี่ยบริษัทร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับกับกรมควบคุมมลพิษทำโครงการขาเทียมพระราชทาน
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้เป็นการก็คือรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้บริจาคกระป๋องเข้ามา
0: ให้มูลนิธิ
1: ใช่มันเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ผลิตภัณฑ์เราเหลืออยู่ในท้องตลาดที่พอใช้แล้วมันจะมีตรงนี้เราก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นการเผยแพร่ในเรื่องของความรู้ในด้านของการรีไซเคิลแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วยให้ประชาชนทั่วไปนี่เกิดจิตสํานึกในเรื่องของการคัดแยกขยะอีกด้านนึงด้วยครับ
0: ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยน่าจะเป็นยุคแรกๆซึ่งรีไซเคิลอาจจะยังไม่บูมซะด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับคือตอนนั้นเนี่ยไอ้เรื่องรีไซเคิลเนี่ยบางทียังไม่ได้อยู่ในของคนไทยเลยหรือทุกคน
0: เราก็ยังใส่รวมๆกันแล้วก็ทิ้งไป
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการที่มีคนเอาขยะเอาไปขายมากกว่าที่เป็นเศษเหล็กอลูมิเนียมอะไรต่างๆ
1: ใช่
0: แต่ก็ยังไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับผมถือว่าเป็นไพโอเนียร์แรกๆเลยนะที่ทำ
1: ครับครับก็โครงการนี้เราทำร่วมกับมูลนิธิขาเทียมมา17ปีแล้วจริงๆคือในกิจกรรมของมูลนิธิเนี่ยในเรื่องของขาเทียมเนี่ยก็จะมีเราตัวเราเองเนี่ยก็คือบางกอกแขนเนี่ยก็คือเป็นศูนย์รวบรวมอลูมิเนียมที่บริจาคมาทั่วประเทศก็คือมาอยู่ที่เราเลย
0: นั่นหมายความว่าอลูมิเนียมบริจาคทั่วประเทศอาจจะไม่ได้จําเป็นมาในรูปแบบของกระป๋องก็ได้
1: ไม่ใช่ใช่
0: อะไรก็ได้ที่เป็นอลูมิเนียม
1: ใช่ก็คือเป็นที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมก็คือถูกบริจาคเข้ามาที่เราก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งให้มูลนิธิ
0: ครับ
1: อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของมูลนิธิเนี่ยเค้าก็จะมีกิจกรรมคือเค้าก็จะมีการออกหน่วย
0: ครับ
1: ออกหน่วยก็คือออกหน่วยไปทําขาเทียมให้ถึงที่
0: ประชาชนที่ชนบทอะไร
1: ถูกต้องก็คือบางทีเดินทางมายากเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ตัวนี้ไปซึ่งจริงๆก็มีอยู่เยอะเหมือนกันซึ่งตรงนี้พอมีกิจกรรมพวกนี้เราก็จะเอาพนักงานเราไปเนี่ยไปคอยช่วยเหลือไปคอยทําไปคอยช่วยเหลือในกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะคร
0: ับ นั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะสินค้าเราอย่างเดียวนะฮะที่ขายอยู่ตามเชลฟ์ต่างๆในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ
1: ครับ
0: แต่ขาเทียมผมว่าน่าจะขาเทียมทั้งประเทศเนี่ยก็น่าจะมาจากอลูมิเนียมที่ทางบางกอกแคนเป็นคนรวบรวมมาให้
1: ครับ
0: นะครับคราวนี้บทบาทตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญมากแค่ไหนครับการรวบรวมเพราะผมไม่แน่ใจว่าการรวบรวมที่ว่านี่ต้องมาคัดแยกมั้ยว่าอลูมิเนียมเกรดไหนที่สามารถเอาไปทําขาเทียมได
1: ้อ๋อเรื่องอลูมิเนียมเกรดอลูมิเนียมเนี่ยก็คือเริ่มต้นก่อนผมเล่าย้อนนิดนึงคือเริ่มต้นแรกๆเนี่ยในเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็ของการบริจาคเข้ามาเนี่ยแรกๆเนี่ยพอประชาชนเนี่ยใช้คือดื่มเครื่องดื่มแล้วก็มันเหลืออยู่แล้วก็บางทีบริจาคเข้ามาแล้วมันก็จะคล้ายๆมันยังมีพวกน้ำหวานหรืออะไรเนี่ยติดเข้ามาพอมาเก็บแล้วมันก็จะมีแมลงมีอะไรเข้ามาตรงเนี้ยเริ่มต้นจากตรงเนี้ยคือยังไม่มีความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องจริงๆแล้วโดยพื้นฐานก็คือพอเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องล้างให้เรียบร้อยพอล้างเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีพื้นที่ใหญ่หน่อยจริงๆคือตบให้มันแบนๆได้แล้วส่งมามันก็จะเหลือพื้นที่นิดเดียวแล้วพอตอนนี้พอมาเก็บแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีตัวแมลงไม่มีสัตว์พาหะอะไรเข้ามาอยู่ด้วย
0: คือหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยกระป๋องด้วนๆกินเสร็จแล้วส่งให้มากอกแคนเลยแหมมันต้องมีทริค
1: มันต้องมีนิดนึงคือไม่นั้นมันจะกลายเป็นเดี๋ยว พาหะตัวแมลงอะไรมันมาแต่กับตัวกระป๋องมาด้วยนะคร
0: ับ แล้วเวลามาปุ๊บเนี่ยหน้าที่เราเนี่ยการคัดแยกของเราเราทำถึงขนาดไหนเลยครับ
1: คือจริงๆเราแค่เป็นศูนย์รวบรวมเฉยๆพอรวบรวมแล้วเราก็จะมีที่ของเราพอรวบรวมได้ในระดับนึงแล้วเราก็จะส่งให้กับมูลนิธิจริงๆโดยก่อนหน้านั้นก็คือเราไม่ได้หลอมก็คือเราไม่ได้ส่งลงหลอมคือหมายถึงว่าส่ง
0: ต่อให้ม
1: ูลส่งให้ต่อให้อ
0: ย่างน้อยพาร์ทหลักที่ยุ่งวุ่นวายที่สุดก็คือเราเป็นคนรวบรวมนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: เพราะทุกคนต้องส่งมาให้เรา
1: ถูกจริงๆคือโดยที่เรารวบรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรมากเพราะพอส่งมาปุ๊บในพื้นที่บริษัทเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เราบางทีพอเราผลิตสินค้าเรื่องกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะมีพื้นของการเก็บสแครปอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราก็จัดส่วนไว้สักส่วนหนึ่งที่สำหรับนี่คื
0: ออ
1: ลูมิเนียมใช่ให้มูลนิธิเก็บเอาไว้แล้วก็เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิ
0: ตัวเลขของผู้ที่ต้องการขาเทียมเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าทำไมเราต้องดื่มแล้วอย่าทิ้งเลยเก็บไว้ให้บางกอกแคนเยอะไหมครับคนที่ต้องการขาเทียม
1: จริงๆคนต้องการขาเทียมเนี่ยปีนึงเนี่ยก็ยังคือเข้าไม่ถึงนะมีอยู่เยอะมากจริงๆโดยตัวเลขเนี่ยคืออาจจะไม่แม่นแต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการต้องการอยู่อีกเยอะจริงๆนะครับก็ตรงนี้เราก็จะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าก็คือจนกว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยกันเยอะๆนะ
0: ผมเชื่อว่าตัวอลูมิเนียมที่ส่งมามันอาจจะไม่ได้เท่ากับอลูมิเนียมที่ทิ้งจริงๆหรอก
1: ครับ
0: มันน่าจะมีมากกว่านั้น
1: ครับ
0: เลยอยากให้ทุกคนเห็นภาพไหมครับว่าความต้องการขาเทียมยังมีอยู่เยอะอยู
1: ่การรณรงค์ในเรื่องของการบริจาคเข้ามาตอนแรกเริ่มแรกเนี่ยมันคือเขาเรียกอะไร
0: โอเค
1: พี่ตัววอร์ที่บอกว่าหักแล้วก็มาพอมาตอนหลังๆเนี่ยเราก็เลยให้ความรู้ว่าจริงๆคือทั้งกระป๋องเนี่ย
0: ใช้ได้
1: ทั้งหมดตอนนั้นก็คือเราเริ่มจากที่เล็กๆก่อนเพื่อใส่เอามาให้แล้วก็ให้ความรู้ในด้านของถ้าเราใช้กระป๋องแล้วเราจะต้องทำความสะอาดยังไงแล้วก็ส่งมันได้ทั้งหมด
0: คราวนี้สำหรับโปรเจกต์นี้ผมว่าน่าสนใจช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสให้มีขาเทียมได้ใช้
1: ครับ
0: ถัดมามีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเราโดยตรงไหมฮะ
1: คือพนักงานเราโดยตรงเนี่ยเรามีโครงการก็หลายโครงการเช่นโครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลด้วยธรรมจริงๆตรงเนี้ยผมจะพูดผ่านเพราะว่ามันมีอยู่หลายๆอันที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือก็จะมีเรื่องสมุดบันทึกเรื่องความสุขในเรื่องของจับคนดีรอบข้างมันก็คือวันนี้คุณชมใครหรือยัง
0: เอ้าแล้วเราชมนี่เราต้องจดหรือว่าต้องชมให้เขาเป็น
1: ไม่จริงๆคือโดยพื้นฐานโดยวิธีการก็คือเรารู้สึกบางทีเรารู้สึกคือชมใครเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชมต่อหน้าแต่เป็นการรู้สึกว่าที่ผ่านมาพอเช้ามาเนี่ยคุณรู้สึกประทับใจใครเมื่อเจอแล้วนี่รู้สึกประทับใครช่วยเขียนแล้วก็เอาไปแปะเอาไปติดเอาไว้ให้ทุกคนอ่านว่าวันนี้คุณประทับใจใคร
0: เราต้องเขียนชื่อเลยไหมครับว่าคนที่เราประทับใจคือใคร
1: ถูกครับชื่อคนนี้ประทับใจเรื่องอะไรวันนี้เขาเดินสวนกับผมเขาสวัสดียิ้มให้ผมลงชื่อประจักษ์เป็นคนเขียนไว้อย่าง
0: นี้นั่นหมายความว่าถ้าเราไปทำงานเนี่ยตรงบอร์ดตรงนั้นทุกคนต้องเขียนอย่างน้อย1อันต่อวันหรือเปล่าฮะ
1: จริงๆคือโดยพื้นฐานก็คือจะมีบอร์ดแล้วก็แปะเอาไว้นะครับตอนนี้คือโครงการพวกนี้เราเริ่มต้นคือจากความสมัครใจก่อนแล้วก็ค่อยขยายออกไปพอทุกคนเห็นดีก็ไปก็ทำตามแล้วก็เข้ามาร่วมกับเรานะครับ
0: ผลลัพธ์เป็นไงครับเวลาคนเริ่มทำนี้ช่วงแรกๆน่าจะดูแปลกๆเนาะ
1: คือ
0: มันไม่คุ้นอ่ะ
1: ปกติก็คือถ้าคนไม่เคยทำก็จะรู้สึก
0: เขินๆใช่คร
1: ับอายกลัวคนไปอ่านของเราไอ้อย่างผมมองว่านี่คือเป็นนิสัยของคนไทยที่เริ่มแรกก็คือจะทำอะไรจะทำความดีแล้วรู้สึกว่าอายไม่กล้าทำไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าให้ใครรู้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆคือเรื่องพวกนี้ผมมองว่าพอเราทำไปบ่อยๆทำเรื่อยๆทำจนไปนิสัยแล้วเนี่ยมันก็จะติดออกมาเองว่าในเรื่องของคำพูดของคำชมหรือการแสดงออก ให้ความเคารพกับคนอื่นเนี่ยมันจะออกมาทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตอะไรต่างๆออกมามันจะออกมาโดย
0: อัตโนมัติ
1: ถ้าพูดตรงๆคือนิสัย

0: มีนิสัยดีนะอะไรน
1: ี้แต่เชื่ออย่างนึงว่าช่วงแรกอ่ะถ้ามีคนเริ่มทำอ่ะคนที่ไม่กล้าก็จะเห็นเฮ้ยเพื่อนทำได้
0: ใช่
1: ก็จะเริ่มมีพฤติกรรมทำตาม
0: ทำตามอันนี้อันนี้คืออีกอย่างนึงที่มองว่าก็ให้ผลดีสำหรับในเรื่องของทำให้รู้สึกว่าแทนที่เราจะไปค้นหาความไม่ดี
1: คือมันค้นง่ายมาก
0: ง่ายมาก
1: หาที่ติ
0: ใช่
1: ใช่เราต้องเปลี่ยนที่ไหนหาความดีดีกว่าจับถูกจับถูก
0: จับถูกดีกว่า
1: แล้วมีโปรแกรมอื่นอีกไหมฮะ
0: คือโปรแกรมอีกอันนึงคือเป็นเรื่องไอ้เรื่องคุณธรรมหรือความดีเนี่ยจริงๆคือเราก็อยากส่งต่อให้กับ
1: ลูกหลาน
0: ลูกหลานรุ่นหลังคือเราก็มีโครงการเรื่องทายาทกระป๋องเป็นการนำเอารับสมัครลูกๆของพนักงานในโรงงานเราเองเนี่ยก็คือเอาเข้ามาทำงานในช่วงที่ปิดพักเรียนที่ไม่มีอะไรทำก็คือมาหารายได้จริงๆเป้าหมายคือไม่ใช่มาหารายได้แล้วแต่เราก็จ่ายค่าแรงนะครับแต่ที่เป้าหมายที่จะให้เข้ามาก็คือเพื่อมาให้ดูว่าพ่อแม่ทำงานเป็นยังไงจะได้ช่วยพ่อแม่มีความอดทนมีความลำบากยังไงก็คือให้เข้าใจพอกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านแล้วจะได้มีรู้สึกว่าก็คือจะช่วยพ่อแม่ได้จริงๆเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราก็อยากให้เห็นให้เด็กๆเนี่ยก็คือมีความอดทนมีความประหยัดมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
1: อยากให้น้องๆเข้าใจคุณพ่อคุณแม่
0: ถูกครับ
1: นึกถึงตัวเองเลยนะแล้วเรามีลูกแล้วลูกได้เห็นว่าเราทำอะไร
0: ครับ
1: เราก็รู้สึกสบายใจ
0: ครับ
1: ลูกก็รู้สึกสบายใจที่เวลาพ่อแม่บอกทำงานมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันยากยังไงเขาก็จะได้รู้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วเด็กได้เงินอีกโอ้โหผมถือว่าครบเขาจะได้เห็นคุณค่าของเงินตั้งแต่วันที่แบบได้เริ่มทำงาน
0: ครับจริงๆคือที่เราให้มาเห็นที่ทำงานจริงๆเนี่ยเพราะว่าบางครั้งก็เข้าใจคือพ่อแม่ไปคือพ่อแม่พูดแล้วไม่เห็นภาพมันก็เข้าใจลำบาก
1: อยากรู้จริงๆเลยว่าไอเดียนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
0: ไอเดียเนี้ยเกิดจากผู้บริหารรุ่นก่อนๆเราได้ทำเอาไว้ก็คือตอนนั้นคือความคิดเนี่ยมันเกิดจากเราดำเนินการครบรอบมา20ปี25ปี30ปีอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยหาพวกโครงการพิเศษที่จะทำให้รู้สึกว่าก็คือเราได้ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยก็คือเป็นอนาคตที่จะเข้าจริงๆคือเราทำไปเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าลูกพนักงานของเราเนี่ยจะมาทำงานกับเราจริงๆคือเข้าไปทํางานที่ไหนก็ได้ในทุกๆสังคมเนี่ยจะได้มีการคิดมีแนวคิดมีการคิดดีแล้วก็ไปทําประโยชน์ให้กับที่อื่นๆได้ในสังคม
1: ผมว่าเจ๋งตรงที่ว่าไม่มีข้อจํากัดมาทํางานกับเราก็ไม่จําเป็นต้องมาทํางานกับเราตอนจบก็ได้แต่ขออย่างเดียวก็คือสิ่งที่เราให้ถ้าเขาไปทํางานที่ไหนให้เอาสิ่งที่เราให้ไปตอบแทนสังคมนั้นๆไป
0: ครับ
1: ผมว่าแนวคิดแบบนี้นะครับอยากให้บริษัทที่อื่นเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปประยุกต์เอาไปปรับใช้บ้างก็ได้ถ้าสมมุติมีใครเขาสนใจอยากรู้ว่าโครงการแบบนี้มันมีรายละเอียดยังไงถ้าจะเอาไปลองทำบ้างต้องเริ่มต้นยังไงหรือแม้กระทั่งอยากจะไปดูงานสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างฮะ
0: คือในส่วนของการสนใจกิจกรรมทางด้านสังคม
1: ครับ
0: ทางด้านสินค้าของเราเนี่ยก็คือติดต่อเข้ามาได้ที่ตามที่อยู่ของเราเลยก็คือเลขที่1นะครับรังสิตนครนายก46ธัญบุรีปทุมธานีนะครับก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของเว็บไซต์ของเราก็คือ www.bcm.co.th นะครับก็ตรงนี้เรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้จะเข้ามาดูงานจะเข้ามาศึกษางานแลกเปลี่ยนเรียนได้ทั้งหมดเลยครับ
1: นี่แหละครับของดีๆไม่ได้มีแค่ 2-3 เรื่องที่เรามาเล่าสู่กันฟังจริงๆแล้วไส้ในเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะแล้วก็หวังว่านะครับถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะไปเห็นของจริงๆพี่ประจักษ์บอกแล้วเชิญไปเยี่ยมเยียนได้แต่อย่าลืมนะเครื่องดื่มที่เราดื่มนะผมขอโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มกระป๋องผมเองก็เป็น

0: หนึ่งในนั้นนะฮะทิ้งแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะไปไหน
1: ครับ
0: รอบนี้อย่าทิ้งนะครับเก็บมาให้บางกอกแคน
1: ครับ
0: ยังมีคนอีกหลายคนที่รอคอยอลูมิเนียมเพื่อไปทำขาเทียมอยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประจักษ์มากนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียดี
1: ๆ
0: ในการสร้างสรรค์องค์กรอย่างมีคุณธรรมหมู่บางกอกแคนนะครับผู้บริหารก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี
2: ้
0: แล้วก็ผู้บริหารก็เป็นบริษัทแม่ก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นมีอายุเป็นร้อยปีเลยแล้วท่านใส่ใจเรื่องนี้มากก็พี่ประจักษ์ก็บอกชัดเจนว่าทําเพื่อสังคมเนี่ยคือเป้าหมายอันดับต้นๆแล้วไอ้สิ่งที่พี่ยงพูดก็ง่ายจริงๆผลิตกระป๋องก็รับกระป๋องจากที่ผู้บริโภคเอากลับมารวบรวมไปส่งไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นขาเทียมอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งไม้ค้ำยันที่มาจากอลูมิเนียมเพื่อคนพิการนะฮะ
2: ถือว่าเป็นแบบอย่างที่เราเลือกที่จะทำได้ง่ายๆด้วยขีดความสามารถของเราเองและคิดว่าถ้าบริษัทต่างๆคิดว่าจะทำเรื่องความดีมันต้องไปเริ่มยังไงก็ให้เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองมีเป็นต้นทุนอยู่แล้วเดิมมันจะง่ายแล้วก็ไม่ได้คิดว่ากิจกรรมนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากต้องใช้เงินงบประมาณเยอะแยะไปหมดจะต้องลงทุนอะไรมหาศาลการทำความดีไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วการที่ใช้ใจหรือว่าใช้โอกาสเข้าไปให้พนักงานทำความดีนี้สำคัญกว่าที่จะต้องใช้เงินด้วยซ้ำ
0: เพราะหลายๆตอนพี่ยงก็พูดแล้วว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความยั่งยืน
2: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดเจ้าของจ่ายตังค์แล้วทำครั้งเดียวมันอาจจะจบเลย
2: ใช่ใช่
0: แต่นี่มันมีโมเมนตัมไปได้เรื่อยๆ
2: ใช่ครับใช
0: ่ผมคิดว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยก็อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้เราเปิดใจกล้าลองที่จะทำความดีชวนลูกน้องเราทำความดีบนบริบทเริ่มจากสิ่งที่มีนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะพาไปดูองค์กรไหนอีกนะครับติดตามผมกับพี่ยงกันได้นะครับไขรหัสองค์กรคุณธรรมในตอนต่อไปวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: ด้วยเนื้อหาละครคลิปสั้นนี้นะคะที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงตรงนะและวันนี้เนี่ยผมจะขอเปิดประเด็นครับพี่เก
0: ศค่ะ
1: เรื่องของการที่เราจะต้องมีวินัยครับผมในเรื่องการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนั่นเองพี่เกศเคยเจอไหมครับมีคนอื่นเนี่ยมาจอดรถขวางหน้าบ้านของเรา
0: เคยเจอจ้าจอดรถขวางหน้าบ้านไม่พอดึงเบรกมือด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ดึงเบรกมือไม่พอเรานึกว่าเขาจะจอด3ชั่วโมงนะหายไป3ชั่วโมงไม่3วัน
1: 3วันเลยเหรอ
0: แต่ฉันก็ไม่รอจอดฉันก็เรียกรถยกมายกไปเลยค่ะเดือดร้อนกันสุดๆ
1: โอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิครับคนเราสมัยนี้เนี่ยขาดวินัยลงไปทุกวันเลยนะครับ
0: ถูกต้องอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันจัดการค่ะ
1: เอาล่ะเราอยากจะรู้ว่าเราจะจัดการกับคนประเภทนี้ยังไงไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าแรปเปอร์สายขวางค่ะ

0: นเคลียร์ของตรงนี้นะคะเดี๋ยวล็อตใหม่มาลงขอบคุณนะคะ
1: ย่อย่อกระดาวย่อย่อข่าวโบย่อย่อแม่ของลูกแย่ย่อย่อค่ะเอ้าย่อ Hey yo my name is O ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะ I love you มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคุณก็สวยเกินใจย่อเพื่อนยาสีฟันก็ซื้อให้แล้วนะเห็นมากเลยอ่ะ
2: โทษทีเพื่อน sorry
0: เลยลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
1: จะบอกรักเราอ่ะแต
0: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้าน
1: อ
0: ะ
1: อ๋อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่ช่วยเขาหน่อย
2: โอเค
1: เพื่อน
2: จะไปบลู
0: นี่เขาไม่ได้เรียกว่าเลื่อนเขาเรียกว่าขยบ
1: เอาเงินแถมให
2: ้จัดไป
0: รถไหลยังไปไกลกว่านี้เลย
1: ทำไมเรื่องมากจังเลยอ่ะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
3: เป็นเงินบ้านใหม่ไงไม่รู้เรื่องไง
0: จะมาใหม่มาเก่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับต่อมสำนึกอะค่ะ
1: ต่อมสำนึกเฮ้ยคำนี้น่าแล้วป่ะ
2: จัดไปดิ
1: ย่อจัดย่อต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึกสมกึกแล้วก็ต่อมมกักแล้วก็ต่อมมกัก
0: คือเบลขอร้องเถอะนะคะช่วยเลื่อนรถให้นิดนึงพอดีต้องต่อเติมบ้านจริง
2: ๆคนน่ะไม่ใช่ไส้ทำไมต้องเลื่อน
0: อ
2: ะ
0: ไม่มีระเบียบริดรอนสิทธิผู้อื่นเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เนาะ
1: no โอ้หัวหมอเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ไปดีกว่าพาที่กันเนี่ยไปต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึก
0: ประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปเลื่อนเองก็ได้
1: ต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึกอ่ะต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึกต่อมสำนึกสมกึกสมกรถใครวะเนี่ย
2: รถพี่แหละ
1: ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยพึ่งทำสีมาด้วยเหรอ
0: ก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าให้เลื่อนรถเพราะว่าฉันกำลังต่อเติมบ้านคุณไม่ยอมเลื่อนเองมันก็เป็นสภาพนี้แหละ
1: ลูกพ่อพี่ก็ชุบแป้งทอดเลย
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไงทำดีไซน์ไม่ดีอีเย่าเย่า
1: เย่าแล้ว
0: ฮัลโหลรถปูนมาแล้วเหรอคะพี่คะเดี๋ยวเลื่อนรถออกไปเลยค่ะรถปูนกำลังมาใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
1: มาเลยไม่กลัวหรอก
0: รถปูนมานั่นแล้วพี่คะขับเลยพี
1: ่มามาเลยมามาจริงเหรอ
4: มันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
5: ้ดูแล้วเนี่ยพวกสายขวางเนี่ยก็น่าจะร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับ
6: ถูกต้อง
5: ว่าแต่พี่เกรซนี่ดูอินมากเลยนะครับเนี่ย
6: อินจ้าเป็นผู้โดนประสบการณ์ตรงเลยจ้าบอกเลยว่า ฉี่เลิศมากเอารถปูนมาเลยค่ะคือเป็นไอเดียที่ดีมาก
5: แต่ว่าเขาเตือนแล้วนะครับไม่ยอมเอารถออกเองต่อมสำนึกอักเสบไง
6: ถูก
5: เอางี้ดีกว่าเรามาฟังกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคิดยังไงหลังดูคลิปครับ
7: การจอดรถหน้าบ้านคนอื่นน่ะมันไม่ถูกต้องคือคนมากง่ายแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมไทยทีครอบครัวแต่ละครอบครัวควรจะปลูกฝังวินัยเรื่องพวกนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
8: ก็จริงๆผมก็ไม่ได้ติดนะครับถ้าจะจอดขวางหน้าบ้านสามารถจอดได้แหละผมว่ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ว่าพยายามอย่าดึงเบรกมือแล้วก็ติดเบอร์โทรไว้สักนิดนึงครับเพื่อให้คนในบ้านเขาสามารถติดต่อได
0: ้ถนนมันก็เป็นของสาธารณะเนาะคือเข้าใจได้แต่ว่าเขาควรแบบแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านี้โดยที่แบบไม่ใช่เอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเราก็ควรใช้ของสาธารณะเนี้ยแบบอย่างเผื่อแผ่คนอื่นบ้างแก้ปัญหาให้ถูกวิธีเน
9: า
0: ะ
9: คือคิดถึงแต่ตัวเองอะครับบางคนอะล็อกดึงเบรกมือไว้ด้วยอะโหสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งความเห็นแก่ตัวเลยถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านพ่อแม่ผมป่วยลูกไม่สบายเมียต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องออกบ้านด่วนคนพวกนี้จะรับผิดชอบผมไหวไหมไม่ไหวเลยนะครับแบบเนี้ย
3: ผมว่าก็คือการฟังความเห็นของคนที่อยู่ร่วมกันด้วยแค่นั้นเองครับ
6: ถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามพี่รปภ.นะคะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุด่วนมีคนป่วยในบ้านที่ต้องออกไปตอนนั้นหรือว่ามีไฟไหม้อ่ะมันจะทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลต่อคนอื่นมากๆเลยค่ะ
3: ใช่ครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวยังไงก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ
6: ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการที่เราทุกคนต้องร่วมมือแก้ปัญหานี้ด้วยกันค่ะ
3: ใช่เลยครับผมก็คือการสร้างสังคมของเราให้มีระเบียบวินัยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมสมนึกอักเสบหรือไง
6: ทุกวันเสาร์นะคะเวลา11โมงสำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
10: พี่รักเป็นลมอีกแล้วเหรอ
11: เป็นคนอาภัพตั้งหากนี่ขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะ
10: อย่าบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลย
12: แต่ถ้า

0: สวยๆลงโซเชียลเยอะ
1: ๆมาจัดการแล้วว่าต้องหลอกกันอีกไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียล

0: พอคลิกขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนะครับมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ในนี้เขียนว่า temperature นะครับเป็นวัดอุณหภูมิ humidity วัดความชื้น pressure วัดความดันนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่อยากจะใช้นะครับในใบงานที่1ให้กดที่คำว่าไลท์ครับกดไลท์ที่แปลว่าแสงนะครับไม่ได้กดไลท์อย่างอื่นนะครับโอเคนะไม่ได้กดไลท์นะโอเคนะกดไลท์ที่แปลว่าแสงนะครับเป็นแสงนะครับกดมาปุ๊บนะครับจะเห็นนะครับมีใครสังเกตไหมครับว่าด้านขวาเกิดอะไรขึ้นครับมีปุ่มสีเขียวใช่ไหมครับที่เป็นช่องเนี่ยเป็นสีเขียวโผล่ขึ้นมาถูกไหมครับถ้าเรากดที่นะครับปุ่มไลท์นะครับในนี้นะครับฝั่งด้านขวาจะเป็นตัวเลขที่อยู่บนบอร์ดไมโครบิตครับมีถึงเลขนะครับมี1ถึง16นะครับแล้วก็มีเลข19แล้วก็เลข20นะครับช่องที่ขึ้นมาเป็นสีเขียวแสดงว่าช่องนั้นสามารถใช้งานได้ในเซ็นเซอร์นั้นๆอย่างเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์วัดแสงเนี่ยเราจะสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ
1: 1 2
0: 3 4 10นะครับ1 2 3 4และช่องที่10นะครับเมื่อสักครู่เราเสียบเซ็นเซอร์แสงไปกับช่องอะไรครับ
2: 1
0: ช่องที่1นะครับเพราะฉะนั้นให้เอาเมาส์มาคลิกที่ช่องที่1ครับตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าช่องที่1ใช้สำหรับเก็บข้อมูลนะครับเซ็นเซอร์แสง

0: ครับแล้วก็กด connect ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์น่าจะติดขึ้นมานะครับส่วนถ้าใครไม่ติดหรือนักเรียนทางไกลมีปัญหานะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะครับเราทำการเพิ่มเซ็นเซอร์เสร็จแล้วตอนนี้ตัวเลขที่ทุกคนเห็นนะครับในห้องนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: 94
0: นะครับ94ของอาจารย์เป็น92นะครับโอเคให้เราสังเกตนะครับให้ลองเอามือนะครับบังที่เซ็นเซอร์ครับแล้วลองสังเกตดูครับว่าในหน้าจอเราครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
2: ค่าล
0: ดอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: 16
0: นะครับมีใครได้ค่าอื่นไหมครับ4นะของอาจารย์ได้ประมาณ9ประมาณ10นะครับบางคนอาจจะได้มากกว่านี้นะครับแล้วแต่ลองถ้าไม่เอามือบังเซ็นเซอร์นะครับค่าก็จะขึ้นสูงไปนะครับเพราะว่าในห้องนี้มีแสงสว่างนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ในที่มืดเนี่ยค่าอาจจะได้ต่ำกว่านี้นะครับจากขั้นตอนนะครับที่อาจารย์อธิบายให้เมื่อสักครู่นะครับเราจะทำอ่านค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ครับแล้วเราจะไปจดบันทึกลงในตารางนะครับนะครับอาจารย์มีตารางง่ายๆนะครับที่เราสามารถจดใส่กระดาษไว้ก็ได้นะครับอาจารย์จะให้พวกเรานะครับทดลองนะครับ3แบบนะครับให้ลองเอามือนะครับปิดเซ็นเซอร์ให้มืดสนิทเลยครับแล้วลองอ่านค่าเซ็นเซอร์ที่วัดได้ครับเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้อันที่1นะครับอันที่2ลองดูว่าถ้าเป็นความสว่างปานกลางนะครับอาจจะเอามือบังนิดหน่อยให้เกิดแสงรำไรตกกระทบบนเซ็นเซอร์นะครับลองดูว่าค่าที่เซ็นเซอร์อ่านได้เท่าไหร่และอันสุดท้ายคือสว่างมากที่สุดก็คือไม่มีอะไรบังเซ็นเซอร์เลยหรือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่เซ็นเซอร์ก็ได้แล้วลองวัดดูว่าค่าที่อ่านได้เท่าไหร่ครับโอเคครับตอนนี้มืดสนิทนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตทดลองไปด้วยนะครับอาจารย์จะเอามือบังนะครับว่ามืดสนิทได้เท่าไหร่นะครับของอาจารย์มืดสนิทตอนนี้อ่านค่าได้ประมาณนะครับประมาณ5นะครับอาจารย์ก็จะจดโน้ตไว้นะครับได้ประมาณ5นะครับสว่างแบบรำไรครับทำยังไงครับก็อาจจะหาอะไรบางอย่างมาบังนิดบังหน่อยนะครับให้แสงเข้าเซ็นเซอร์แบบไม่เต็มนะครับอาจารย์ลองเอามือแบบบังแบบห่างๆนะครับนิดนึงนะครับอาจารย์ก็จะพบว่าเซ็นเซอร์อ่านค่าได้ประมาณนะครับอยู่ในช่วงประมาณนะครับ 48-50 นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับอาจารย์ก็จะจดไว้นะครับว่าตอนนี้ระดับปานกลางนะครับอาจารย์ได้ประมาณ50และสุดท้ายครับอาจารย์ไม่เอามือปิดเซ็นเซอร์เลยนะครับปรากฏว่าค่าที่อ่านได้ครับประมาณ93ตอนนี้นะครับทุกคนมีตัวเลขในใจแล้วนะครับต่อไปเราน่าจะพอเดาได้แล้วว่าถ้าเราต้องการสร้างเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขนั้นบอกว่าเซ็นเซอร์นะครับอ่านค่าเช่นเรายกตัวอย่างว่าถ้าห้องนี้มืดลงเราควรจะให้หลอดไฟติดเพราะฉะนั้นเราต้องหานะครับว่าเราจะสร้างเงื่อนไขเนี่ยที่ความมืดระดับที่เท่าไหร่ดีอาจารย์ก็จะแนะนำว่าเราอาจจะลองใช้ลักษณะแบบนี้ก็ได้ว่าจะเริ่มจากความสว่างปานกลางก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแสงสว่างในห้องน้อยกว่าความสว่างปานกลางที่เราวัดหรือจดไว้ได้เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็สั่งเปิดไฟโอเคนะครับเราจะมาลองเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเงื่อนไขว่าถ้าต่ำกว่า50นะครับจะใช้เปิดปิดหลอดไฟนะครับโอเคครับอาจารย์ขออนุญาตลากมาวางเพื่อนะครับจัดการง่ายขึ้นนะครับในหน้า AI Tigen นะครับเราจะมีนะครับปุ่มให้เล่นเยอะไปหมดเลยนะครับนะปุ่มให้เล่นเยอะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะชวนสังเกตและจะชวนใช้นะครับให้มาเลือกที่คำว่า Math Operation นะครับเลือก Math Operation นะครับเราก็จะมีตัวเลขนะครับมีนะครับ Logic นะครับมีอะไรต่างๆให้เล่นไปหมดเลยนะครับให้ทุกคนมาคลิกที่ Logic ครับกด Math Operation คลิกที่ Logic นะครับจากนั้นให้นำนะครับกล่องที่ชื่อว่า IFอ่านว่าอะไรครับ
1: if
0: นะครับอ่านว่า if นะครับลาก if นะครับมาวางนะครับลากมาวางบางคนลากมาวางถ้านะครับสายหรือเส้นตรงนี้ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากเส้นมาเชื่อมต่อเองได้นะครับนอกจากนี้เราสามารถจัดเรียงนะครับ zoom out

0: นะครับด้วยการใช้เมาส์นะครับตอนนี้เงื่อนไขนะครับที่ทุกคนอยากจะให้ไฟติดขึ้นมาอาจารย์ตั้งไว้ที่ประมาณ50นะเมื่อกี้อาจารย์วัดได้ประมาณ9อาจารย์จะใช้เงื่อนไขว่าถ้าค่าที่วัดได้น้อยกว่า50หลอดไฟก็จะติดโอเคนะครับวิธีการนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับตรงนี้นะครับเป็นเท่ากับอยู่นะครับเป็นน้อยกว่าได้เลยนะครับและเราสามารถพิมพ์ค่าที่เราต้องการได้เลยนะครับอาจารย์พิมพ์ไป50นะครับอาจารย์จะพิมพ์50นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราจะสังเกตว่าหลอดไฟนะครับไม่ติดเลยนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับติดไม่เอ่ยนะครับไม่ติดเนาะยังไม่ติดนะครับแต่ถ้าใครติดทำยังไงครับแก้ปัญหายังไงนักเรียนในห้องทราบไหมครับถ้าไฟติดทำยังไงครับ
1: ค
0: ิ
1: ดว
0: ่
1: าต
0: ้
1: องลองเพ
0: ิ่มค่าถูกต้องครับการที่เราปรับค่าเพิ่มขึ้นไปนะครับอาจารย์ค่อยๆขยับบางลงมานะครับลองสังเกตที่หน้าจอนะครับทุกคนลองทำตามนะครับเงื่อนไขเป็นจริงหรือยังครับเราสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์เริ่มบังเซ็นเซอร์นะครับบังจนแบบเกือบมิดนะครับต่ำกว่า50ตอนนี้ได้ประมาณ15นะครับ15น้อยกว่า50งานกับบอร์ดทดลองนะครับตอนนี้เราจะขยับนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาเชื่อมต่อหลอดไฟนะครับวิธีการต่อหลอดไฟนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าหลอด LED นะครับให้นำบอร์ดทดลองนะครับหรือเราเรียกว่าเบรดบอร์ดนะครับมานะครับ1บอร์ดนะครับและอาจารย์ก็ได้เตรียมนะครับตัวหลอดไฟนะครับและตัวต้านทานไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถหยิบออกมาได้เลยนะครับรวมถึงสายไฟนะครับที่เราจะใช้วันนี้นะครับอาจารย์อธิบายหลักการทำงานของบอร์ดทดลองนะครับเราจะเห็นว่าบอร์ดทดลองนะครับด้านบนสุดนะครับจะเป็นเส้นที่เชื่อมกันหมดนะครับแสดงว่าถ้ามีจุดไข่ปลาที่อยู่ในแนวเส้นนะครับตรงเส้นนี้นะครับเราสามารถใช้จุดไหนก็ได้เพราะว่าจุดตรงนี้เชื่อมถึงกันหมดนะครับบรรทัดที่2นะครับก็เชื่อมกันหมดนะครับส่วนฝั่งไหนที่ไม่มีเส้นกำกับนะครับบอร์ดจะเชื่อมกันในแนวตั้งแทนนะครับเชื่อมลงมาแบบนี้นะครับเราจะให้ทุกคนนะครับทำการต่อวงจรลักษณะแบบในภาพตัวอย่างครับเราจะใช้หลอดไฟ LED นะครับใช้ตัวต้านทานและใช้สายไฟนะครับนิดนึงครับอาจารย์มีข้อมูลมาชวนสังเกตครับหลอดไฟ LED นะครับจะมี2ด้านมี2ขั้วนะครับเป็นขั้วบวกนะครับกับขั้วลบนะครับวิธีการสังเกตขั้วบวกกับขั้วลบนะครับให้ทุกคนนะครับลองหยิบหลอด LED นะครับขึ้นมานะครับขาด้านไหนที่ยาวกว่านะครับหรือนะครับถ้าไม่ยาวกว่านะครับเราลองสังเกตนะครับว่าลักษณะของขาที่อยู่ในหลอดไฟนะครับจะสั้นกว่านิดนึงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะยาวนะครับขั้วบวกนะครับขานะครับขาเชื่อมต่อมักจะยาวกว่าขั้วลบเสมอนะครับขั้วบวกเราเรียกว่าแอโนดส่วนขั้วลบเราเรียกว่าแคโทดนะครับให้เอาด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับหรือด้านที่ยาวกว่านะครับเชื่อมต่อนะครับไปทางฝั่งที่เป็นนะครับข้างบนนะครับเอาขั้วบวกนะครับไว้ข้างบนนะครับและเป็นขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับต่อแบบนี้นะครับเอาขั้วบวกไว้ข้างบนนะครับและเอาขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับขั้วบวกไว้ข้างบนนะครับขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับให้เราหยิบตัวต้านทานนะครับหยิบตัวต้านทานนะครับออกมาเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับอีกอันหนึ่งนะครับตัวต้านทานนะครับจริงๆเราจะไว้ฝั่งที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบก็ได้นะครับตัวต้านทานมีหน้าที่จำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จะส่งผ่านไปที่ตัวหลอด LED นะครับอาจารย์จะไว้ข้างบนนะครับโดยที่จะต้องต่อด้านที่เขาเชื่อมถึงกันนะครับอาจารย์จะต่อแบบนี้แล้วกันนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อแบบไหนได้นะครับอาจารย์ใช้นะครับฝั่งบวกอยู่ข้างบนนะครับอาจารย์ใช้ฝั่งลบอยู่ข้างล่างนะครับเอาละครับต่อไปนะครับให้หยิบสายไฟนะครับตอนนี้สายไฟที่อยู่ตรงหน้าของพวกเรานะครับก็น่าจะมี3สีนะครับ

0: ง่ายสุดนะครับพวกเราหยิบสายไฟสีดำนะครับ1เส้นนะครับมาเชื่อมต่อส่วนที่เป็นขั้วลบนะครับของหลอด LED นะครับนะครับมาต่อขั้วลบนะครับของหลอด LED นะครับนะครับลักษณะจะได้แบบนี้นะครับพวกเราต่อไปด้วยกันนะครับนักเรียนทางไกลนะครับลองดูนะครับต่อไปด้วยกันนะครับส่วนนะครับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับของหลอด LED เมื่อสักครู่เราทำการเชื่อมต่อกับตัวต้านทานนะครับไปแล้วอีกด้านหนึ่งของตัวต้านทานเราเอาสายสีเหลืองแล้วกันนะครับไปเชื่อมนะครับเราสามารถต่อแบบไหนก็ได้นะครับลักษณะวงจรจะไปวางหรือเสียบจุดครับนะเดี๋ยวเราจะได้สายไฟ2เส้นนะครับเพื่อจะเอาไปเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครบิดนะครับตอนนี้อาจารย์ใช้ฝั่งที่เป็นฝั่งบวกนะครับเป็นสีเหลืองนะครับส่วนที่เป็นฝั่งลบนะครับหรือกราวนะครับเป็นสีดำพอเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับนักเรียนลองนะครับนักเรียนลองเชื่อมก่อนนะครับนักเรียนต่อได้เลยนะครับนักเรียนทางไกลช่วยกันนะครับอาจารย์ให้เวลานะครับลองดูครับในห้องมีคนต่อเรียบร้อยหรือยังครับมีบ้างแล้วนะครับมีเพื่อนกำลังทำอยู่นะครับรอเพื่อนสักครู่นะครับนะครับให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างได้นะครับนักเรียนทางไกลก็ช่วยกันนะครับใครที่ต่อเสร็จก็ลองช่วยเพื่อนๆดูครับว่าเราต่อถูกต้องหรือเปล่านะครับเมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะชวนนะครับให้ทำต่อก็คือเอาสายไฟนะครับทั้ง2เส้นนะครับมาเชื่อมต่อที่บอร์ดไมโครบิดนะครับนะทีนี้อาจารย์จะหยิบบอร์ดไมโครบิดนะครับขึ้นมาแล้วลองสังเกตที่ช่องที่2นะครับของบอร์ดไมโครบิดนะครับช่องที่2ของบอร์ดไมโครบิดนะครับให้เอาสายไฟนะครับที่เราเชื่อมต่อบนบอร์ดทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองและสีดำนะครับไปเชื่อมครับวิธีการก็คือง่ายมากเลยครับเราจะเอาสายไฟนะครับทั้งสีเหลืองและสีดำนะครับไปเชื่อมลงในช่องที่2นะครับช่องที่2ของบอร์ดไมโครบิดนะครับเราจะหยิบสีเหลืองนะครับไปเสียบกับสีเหลืองของช่องที่2นะครับของไมโครบิดนะครับและเราจะหยิบสีดำนะครับไปเชื่อมกับสีดำในช่องที่2ของไมโครบิดครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะได้วงจรที่พร้อมนะครับทำงานนะครับก็การเชื่อมต่อก็จะเหมือนกับลักษณะนะครับในรูปนะครับที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะครับนะครับหรือใครสังเกตไม่ชัดนะครับลองดูรูปจากในใบงานได้เลยนะครับเราจะต่อแบบนั้นนะครับโอเคครับต่อไปนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับเราจะลองทดสอบนะครับว่าหลอด LED ที่เราเพิ่งเชื่อมต่อไปนะครับใช้งานได้หรือเปล่านะครับมาที่ไมโครบิดนะครับมานะครับเลือกที่ Output นะครับกดเลือกที่ Output นะครับ1ครั้งนะครับจากนั้นให้กด Add Device นะครับในนี้จะมีนะครับเซนเซอร์นะครับมีตัวที่เป็นdevice นะครับมีอุปกรณ์ให้เราเลือกใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตเซอร์นะครับ LED servo แล้วก็แอร์ OLED นะครับหรือหน้าจอนะครับให้พวกเรานะครับเอาเมาส์มาคลิกที่หลอด LED นะครับเราจะเห็นว่าพอเราคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีปุ่มสีเขียวขึ้นไปหมดเลยนะครับเมื่อกี้เราเชื่อมต่อที่ช่องที่เท่าไหร่ครับในบอร์ดไมโครบิดครับ
1: 2
0: ช่องที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกช่องที่เท่าไหร่ครับ2นะครับกดที่ช่องที่2นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม Add นะครับพอเรากดปุ่ม Add เสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีลักษณะเป็นนะครับไอคอนเป็นปุ่มขึ้นมานะครับชื่อว่า LED 2นะครับให้เราลาก LED 2นะครับมาวางที่หน้าจอได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมของเราที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่นะครับให้ทำการทดสอบก่อนนะครับว่าตัว LED เนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าเราลองดูในใบงานนะครับเราจะใช้นะครับตัวนะครับคำสั่ง1คำสั่งเพื่อมาสั่งงานเปิดปิดหลอด LED นะครับให้มาเลือกที่ Matte Operation ครับพอเลือกที่ Matte Operation นะครับให้เรามาเลือกที่ Number นะครับเลือกที่ Number นะครับกด Matte Operation เลือก Number แล้วกด Constant นะครับเอามาวางนะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราลากมาวางเนี่ยของบางคนอาจจะเชื่อมต่ออัตโนมัติ

0: แต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้เชื่อมต่อเราสามารถลากเส้นครับเชื่อมต่อจากซ้ายไปขวาได้เลยนะครับนะครับพอเราลากเสร็จตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ขึ้นเป็นเลขอะไรครับของทุกคนขึ้นเป็นเลขอะไรครับหลอดไฟของเราเป็นยังไงครับตอนนี้ติดไหมครับติดนะครับสว่างนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากเลข1ตรงนี้นะครับเราพิมพ์นะครับหรือจะลบแล้วพิมพ์ใหม่เป็น0ก็ได้ครับนะครับเป็น0นะครับพอเป็น0เกิดอะไรขึ้นครับไฟดับนะครับถูกต้องครับนะครับถ้าไฟไม่ดับนี่ต้องคุยกันอีกนานนะครับเวลาเราทำงานนะครับต้องมั่นใจทุกครั้งว่าสายไฟนะครับเชื่อมต่อถูกต้องชาแนลตรงกันหรือเปล่านะครับมันเป็น1หรือเราจะลากเป็นค่าอื่นครับแต่หลอดไฟจะติดและทำงานแค่2สถานะเท่านั้นนะครับทุกคนรู้ไหมครับคือตัวเลขเท่าไหร่และเท่าไหร่ครับ0กับ1นะครับ0แปลว่าไฟติดหรือไฟเปิดครับปิดนะ0คือปิดก็คือไม่ติดนะครับส่วน1ก็คือไฟเปิดนะครับหลอดไฟตรงนี้อาจารย์เห็นว่าหลอดไฟที่เป็นหลอดสีส้มๆเนี่ยสว่างขึ้นมานะครับนะเราสามารถลากเส้นเชื่อมต่อนะครับได้เลยหรือถ้าใครเชื่อมต่ออยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้นักเรียนนะครับทำการทดสอบนะครับว่าหลอดไฟของจริงเนี่ยติดหรือเปล่าหลอดสีเหลืองในแพลตฟอร์ม AI ไทยเจนสว่างขึ้นมาในหลอดของจริงครับติดไหมครับตอนนี้ครับสว่างไหมครับสว่างนะครับนะครับลองดูอีกทีนะครับถ้าเรานะครับเอามือออกนะครับเราไม่ได้บังนะครับหลอดไฟจะดับนะครับแต่ถ้าเราเอามือมาบังหลอดไฟครับหลอดไฟเป็นยังไงครับสว่างเนาะนะครับสว่างขึ้นมาทีนี้ครับส่วนสำคัญพวกเราคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับคือการเป็นสัก90เราคิดว่าไฟจะติดง่ายหรือติดยากครับลองนึกก็ได้ตอนนี้เราอ่านค่าได้ที่93ถ้าอาจารย์ใส่ตรงนี้เป็น90คิดว่าจะติดที่จะเกิดอะไรขึ้นลงใช่ไหมค่าที่อ่านได้เนี่ยนะครับตอนนี้อาจารย์ปรับเป็น90นะครับค่าที่ได้ก็จะขึ้นลงง่ายมากมันจะเหวี่ยงง่ายมากแต่ถ้าอาจารย์ปรับตรงนี้เหลือสัก2พวกเราคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับติดง่ายหรือยากครับติดยากถูกไหมครับเนี่ยอาจารย์บังนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าเรามีตัวเลขในใจเท่าไหร่นะครับแต่ละที่แต่ละสภาวะให้ค่าแสงที่แตกต่างกันคนไปรู้จักกับการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยที่เรายังไม่ได้เขียนโค้ดเลยใช่ไหมเมื่อกี้เราถ้าเราดูนะเขียนโค้ดทีละบรรทัดเนี่ยคิดว่าคงต้องใช้เวลาศึกษานานแต่ถ้าเป็นลักษณะที่มาต่อเลโก้แบบนี้เราเข้าใจง่ายกว่าเขียนโค้ดแบบที่เป็นภาษาแบบเป็นต้องมานั่งเขียนเป็นตัวอักษรนี้ใช่ไหม
1: เช้าเนี่ยครับ
0: ไฟก็ดับเอง
1: พอถึงเย็นๆกลางคืนก็ให้ไฟติดเอง
0: กลางคืนไฟก็ติดเองหรือนะครับอาจจะใกล้ตัวเนาะเวลาไหนลองช่วยกันคิดแล้วก็เสนอมาได้เลยครับว่าเราจะเอาไปใช้อะไรได้อีกนะครับมีอีกไหมครับตัวอย่างไหนอีกไหมครับเชิญครับ
1: โซล่าเซลล์
0: จะไปเป็นไงเดินสายไฟให้มันเยอะหรือว่ามีสวิตช์เยอะแยะเราก็ใช้หลักการทำงานแบบนี้แหละเซ็นเซอร์เมื่อมืดนะครับไฟก็ติดเมื่อสว่างไฟต่อไปและเราจะยังมีใบงานนะครับให้เพราะน้องๆนะครับนักเรียนนะครับลองเล่นนะครับได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยว
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญ
3: การจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
5: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
6: ขณะนี้ทางการได้มี
7: อุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตะลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง

0: เป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน
1: ที่มันคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับนายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์เพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำ
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: คิดของ Moral Credit จึงใช้พลังบวกไม่มีการไปจับผิดแต่เป็นการจับถูกแล้วเกิดกระบวนการในการกำหนดพฤติกรรมโดยมีส่วนร่วมถ้าเป็นองค์กรก็กลายเป็นการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์กรถ้าเป็นชุมชนก็เป็นการกำหนดกติการ่วมกันของคนทั้งชุมชน
1: ไปประกาศให้เข็มให้โล่ผ้าพันคอให้เสื้อให้หมวกให้อะไรก็แล้วแต่อันที่สองเนี่ยให้แบบเป็นสิ่งของเช่นเอาความดีของตัวเองที่สะสมไว้แล้วเนี่ยเอาไปแลกกะปิน้ำปลาเอาไปแลกเครื่องกินเครื่องใช้ครัวเรือนข้าวปลาอาหารได้ประเภทที่3เนี่ยก็คือให้ที่เป็นเงินก็คือครับ
2: ความสุขต้องเกิดจากความสามัคคีก่อนไม่ใช่ความสุขมันจะลอยมานะมันต้องมีตัวสามัคคีตัวศรัทธาก่อนพึ่งพาอาศัยกันพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้เราทำเหตุดี
3: ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่สังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดอีเหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถ 2,535 โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชา
5: ชนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อย
6: การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
7: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเรา

0: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันหยุดราชการพิเศษและการจัดทำบทเพลงและวิดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นประสบภัยอย่างทันท่วงที
1: พระบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและ
2: มาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติด
3: ตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูจากละครค่ะละครจะสะท้อนปัญหาให้เห็นว่าครอบครัวนี้ที่บ้านมีปัญหามากค่ะจนลูกเลือกที
4: ่ลูกเอ้ย
5: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
4: ใช่ เอานี่อย่างน้อยมันก็เป็นรถที่บางทีก็นอนร้องไห
3: ้อ๋อนอนร้องไห้แม่ทราบไหมคะ
4: ทราบค่ะพ่อแม่ก็เห็นอยู่ว่าถ้าทะเลาะกันนี่เขาจะไม่คนจะไม่ค่อยฟัง
3: แล้วไม่มีที่หลบอื่นเลยใช่ไหมคะภายในบ้าน
6: ไม่มีครับ
3: ก็คือต้องเห็นสิ่งที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันสิ่งที่แม่ทำกับพ่อพ่อทำกับแม่จะทำยังไงคะ
7: ยังฟังจากคุณแม่บอกว่าก็ปล่อยออกไปแต่ถ้าตัวดิฉันเองไม่ปล่อยออกไปหรอก
6: จะผมไปเรียนผมใส่เสื้อคลุมครับเพื่อแบบปิดชุดนักเรียนไว
3: ้
6: คือถ้ามองมาก็จะแบบไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วต้องแบบส่องไฟใส่

0: ีล่าเลยตั้งแต่8โมงเช้าก็วน3รอบวนบนถนนนะพี่ที่เขาจะไปเรียนมาเติมน้ำมันเง
1: ี้
0: ยผมก็วนรอบที่4ก็จะเอ๋พอดีเลยผมก็บอกเพื่อนขี่ตามเลยถึงหน้าปากซอยบ้านเขาผมก็กดไป
2: คือที่เราไปทำเพียงแค่ต้องการเอาคืน
0: ก็คือบอกทุกอย่าง
2: แล้วปัญหาของแม่ที่เวลาพ่อเมาเข้ามาแม่โวยวายแม่ทะเลาะเป็นปัญหาไหม
0: เป็นนั่นคือข้อเสียของแม่เลย
3: มันจริงๆสักทีแล้วน้องๆล่ะครับ
4: ไปโรงเรียนเดี๋ยวตอนเย็นก็กลับมา
2: ชีวิตใหม่ทั้งครอบครัวเลยใช่ไหม
5: ครับผมนับหนึ่งใหม
2: ่นับหนึ่งใหม่แต่ไปในทางบวกแล้วต่อจากนี้
5: ใช่ครับ
6: มีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกชาย
7: ก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันได้ทำกิจกรรมทุกอย่างรวมอยู่ด้วยกันหมดจากที่พ่อแม่ไม่เคยได้คุยกันไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันนี้ทำทุกอย่างร่วมกันหมดเลยค่ะ
1: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะฟังมาถึงตรงนี้กับครอบครัวของน้องออฟแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องสิงโตค่ะ
8: ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่การเลือกของน้องออฟคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะครับถ้าเราเลือกสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาถ้าเราเลือกทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะส่งผลเช่นกันขออนุญาตแชร์ชีวิตตัวเองนิดนึงอย
1: ่
8: างผมเนี่ยอย่างพี่นะครับคือคุณพ่อเนี่ยทิ้งไปตั้งแต่7ขวบแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียดูแลผม8ขวบผมต้องส่งตัวเองเรียนจนถึงปัจจุบันต้องส่งพี่สาวเรียนต้องดูแลคุณแม่ดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าน้องออฟเนี่ยโชคดีมากๆแล้วอยากจะให้น้องออฟวันหนึ่งยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองและเมื่อวันนั้นน้องออฟยืนได้อยากจะให้น้องออฟส่งโอกาสนี้ให้กับน้องๆรุ่นหลังๆที่เขาด้อยโอกาสเหมือนกันและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับที่เราจะทำเป็นการทดแทนชีวิตที่เราเคยพลาดเขาไปอยากจะเป็นกำลังใจให้และอยากจะให้น้องออฟเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะเป็นเด็กที่เปลี่ยนแปลงตัวเองและเมื่อวันหนึ่งที่มีโอกาสมอบโอกาสให้กับคนอื่นต่อไปครับขอบคุณครับ
1: คุณแม่รยานาค่ะสิ่งที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันก็ต้องยอมรับแล้วก็ขอชื่นชมด้วยว่าครอบครัวนี้ทำแล้วประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโอกาสของครอบครัวนี้ซึ่งเขามาปรับจูนมาให้กำลังใจกันมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอยอมรับว่าเป็นครอบครัวที่โชคดีมาก
9: ค่ะขอบคุณคุณแม่นายนาขอบคุณน้องสิงโตด้วยนะคะวันนี้เป็นแขกรับแชร์ให้กับเราค่ะทุกวันนี้คุณพ่อมีเปรี้ยวปากไหมคะนึกถึงวันที่ดื่มไหมคะ
5: มันก็มีนะมีเพื่อนมันก็มีมั่งแต่มันยังไงล่ะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่กินไปแล้วมันก็ไม่ดีหรอกครับ
9: ค่ะ
5: ครับก็ไม่อยากนะ
9: แล้วก็บรรยากาศในครอบครัวใหม่ที่เกิดขึ้นมันเป็นคำตอบของทุกอย่างของบ้านนี้นะคะพี่มิก
2: จริงๆครับมันทำให้เห็นว่าต่อให้เราเจออุปสรรคแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าวันหนึ่งอยู่ในช่วงต่ำที่สุดของคนทั้งครอบครัวแต่ทั้งครอบครัวยินดีที่จะต่อสู้ไปด้วยกันเดินจูงมือไปด้วยกันข้างหน้าเนี่ยแล้วทุกคนยอมลดกาดของตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองแสงสว่างมันเห็นอยู่แล้วอะข้างหน้านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของครอบครัวเลยว่าความเป็นครอบครัวนี่แหละต่อให้ตกระกำลำบากแค่ไหนความสุขของแต่ละคนผมว่ามันมีไม่เท่ากันหรอกบางคนอยู่บนซาเล้งยังมีความสุขกับลูกมากกว่าคนที่นั่งอยู่ในรถเบนซ์แล้วก
1: ็
2: ทะเลาะกับภรรยาหรือทะเลาะอะไรเลยดังนั้นความสุขของทุกคนมันเทียบกันไม่ได้แต่อันเนี้ยความสุขเขาอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่มันยิ่งใหญ่ในด้านของความสุขทั้งครอบครัวที่เขาโหยหามาหลายปีจนตอนนี้เขาได้ไปแล้วมากกว่า
9: ค่ะพี่สองคนจะเป็นกำลังใจแล้วรอติดตามผลงานรอชื่นชมความสำเร็จ ของน้องออฟนะคะ
2: ครับ
9: วันนี้ขอบคุณน้องออฟขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
9: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าทางช่องนี้แหละค่ะ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีไหมว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าล้าเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งคือมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบป.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเนี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเนี้ย

0: มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะและเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยมวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ติดถูกใจมากครับ
1: นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: ็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้ คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4เพราะต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอแบบไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่หลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหม

0: ลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
1: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเทียนหันทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขา

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็คือการซื้อความคุ้มครองเพื่อรักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บป่วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยทำได้2วิธีนะคะก็คือซื้อแบบสัญญาเดี่ยวนะคะเป็นรายปีนะคะหรือจะซื้อเป็นสัญญาพ่วงก็คือพ่วงกับสัญญาประกันชีวิตหลักนั่นเองค่ะการซื้อประกันสุขภาพแบบสัญญาเดี่ยวก็หมายถึงว่าเราซื้อเฉพาะประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราปีต่อปีส่วนการซื้อประกันสุขภาพแบบสัญญาพ่วงนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะแล้วก็ซื้อประกันสุขภาพพ่วงตามมาค่ะการซื้อประกันสุขภาพให้ได้ประโยชน์เนี่ยเราควรจะซื้อตั้งแต่วันที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่นะคะเพราะว่าเบี้ยประกันก็จะถูกและได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่การซื้อประกันสุขภาพถ้าเราไปซื้อเมื่อเรามีประวัติเจ็บป่วยนะคะก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะหรือถ้าเรามีความเจ็บป่วยร้ายแรงนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้เลยค่ะส่วนค่าเบี้ยประกันสุขภาพนะคะก็มีช่วงราคาตั้งแต่หลักพันนะคะจนถึงหลักเกือบแสนบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นกับอายุเพศอาชีพไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ประวัติของสุขภาพของตัวท่านเองนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ขึ้นกับว่าแผนวงเงินในความคุ้มครองที่ต้องการจากประกันสุขภาพนั้นๆด้วยค่ะการทำประกันสุขภาพก็คล้ายๆกับการที่เราซื้อประกันรถยนต์ในแต่ละปีนะคะเราซื้อประกันสุขภาพเพื่อได้รับความคุ้มครองทางสุขภาพในแต่ละปีนะคะถ้าปีไหนเราเจ็บป่วยเราก็จะได้รับเงินทดแทนนะคะตามวงเงินคุ้มครองที่ได้กำหนดเอาไว้ในสัญญานะคะแต่ถ้าปีไหนเราไม่เจ็บป่วยนะคะเราก็จะไม่ได้รับเงินนั้นคืนนะคะการทำประกันสุขภาพเนี่ยนะคะหลักๆก็จะมีความคุ้มครองด้วย4กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คือเรื่องของการนอนโรงพยาบาลและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะเช่นค่าห้องพักค่าแพทย์ค่าผ่าตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้จ่ายตามจริงนะคะแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้ค่ะข้อที่2ก็คือเงินชดเชยรายได้ในขณะที่เราต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะข้อที่3นะคะในกรณีที่แพทย์ได้ตรวจพบว่าเราเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษายาวนานนะคะเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองนะคะเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องรักษาด้วยระยะเวลายาวนานเราก็จะได้รับเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาค่ะข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของเงินชดเชยเพิ่มเติมค่ะในกรณีที่เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทุกกรณีอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะแต่ค่าเบี้ยประกันก็

สูงกว่าแบบประกันสุขภาพโดยทั่วไปค่ะเทคนิคก่อนการซื้อประกันสุขภาพนะคะเราควรพิจารณาด้วยกัน7ข้อค่ะข้อที่1 นะคะถ้าอยากได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เบี้ยราคาไม่แพงเราก็ควรทำประกันสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะสุขภาพยังดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเราไปทำเมื่อตอนอายุมากแล้วนะคะเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บถามหานะคะก็อาจจะไม่ได้เบี้ยที่ถูกนะคะแล้วก็ได้รับความคุ้มครองไม่เต็มที่ค่ะข้อที่2นะคะก็เป็นการดูประวัติสุขภาพของครอบครัวนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเราว่าในระยะยาวแล้วเราจะมีภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพบ้างหรือไม่นะคะเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราหรือประวัติทางครอบครัวเช่นโรคเบาหวานบางชนิดซึ่งอาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะข้อที่3นะคะให้มองในระยะไกลๆค่ะว่าถ้าเราเจ็บป่วยนะคะหรือเราแก่ชราลงแล้วนะคะเราเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลไว้สำหรับตัวเราเองแล้วหรือยังนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็มีความสำคัญทีเดียวค่ะข้อที่4นะคะนอกเหนือจากที่บริษัทมีประกันสังคมและก็มีสวัสดิการประกันกลุ่มให้แล้วนะคะเราก็ควรจะพิจารณาว่าสวัสดิการที่บริษัทมีให้นั้นเพียงพอหรือยังนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เพียงพอเราก็จะสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้ค่ะข้อ5นะคะการเลือกโปรแกรมประกันสุขภาพก็ขึ้นกับว่าเราต้องการความคุ้มครองทางด้านสุขภาพมากน้อยแค่ไหนข้อที่6นะคะก็เป็นเรื่องของความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพในระยะยาวปกติแล้วเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยก็มักจะจ่ายคงที่ปีต่อปีนะคะแต่เราต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเบี้ยประกันสุขภาพที่สูงขนาดนี้เราสามารถจ่ายได้ไหวหรือเปล่าค่ะข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะก็ขึ้นกับว่าเราต้องการจะซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบเดี่ยวหรือซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงคำว่าสัญญาสุขภาพแบบเดี่ยวนั่นหมายถึงว่าเราซื้อสัญญาปีต่อปีนะคะซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอายุนะคะสภาพสุขภาพของเราในแต่ละปีทั้งนี้ก็จะทำให้เบี้ยถูกหรือแพงตามไปด้วยค่ะส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงหรือแบบเติมนะคะนั่นก็แปลว่าเราจะต้องมีสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะสัญญาประกันชีวิตยาวเท่าไหร่นะคะสัญญาประกันสุขภาพก็ยาวเท่านั้นค่ะการประกันสุขภาพก็คือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงินประเภทหนึ่งนะคะช่วยป้องกันไม่ให้เราสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวในปัจจุบันนะคะการทำประกันสุขภาพเป็นการทำประกันเพื่อตัวของเราเองจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลส่วนการทำประกันชีวิตเป็นการทำให้คนที่เรารักเพื่อที่เขาจะได้ไม่เดือดร้อนในยามที่เราต้องจากเขาไปค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

วันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่บ้านปางม้าตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับเรามาที่นี่เพราะเราได้ยินมาว่าการขนส่งผักของที่นี่เขายังใช้ม้าและล่อเป็นพาหน

นมีคำพูดที่ว่าการมีม้ากับล่อสำคัญและก็จำเป็นยิ่งกว่าการมีรถกระบะคันละหลายแสนบาทฟังแล้วบริษัทรถยนต์อาจจะน้อยใจก็ได้นะครับผมขออธิบายถึงพระเอกของเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับตัวนี้คือม้านะครับผมว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วผมม้าหางยาวส่วนตัวนี้คือล่อนะครับล่อนี่มันมาจากไหนล่อก็คือสัตว์ลูกผสมระหว่างม้าตัวเมียและลาตัวผู้นะครับหูเขาจะยาวไม่มีขนด้านหน้าและหางก็จะสั้นกว่าม้าครับมีความแข็งแรงทรหดอดทนบรรทุกผักของชาวบ้านที่นี่ได้ถึง120กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งมากกว่าม้าที่จะบรรทุกได้เพียงแค่100กิโลกรัมนะครับในขณะที่ชาวบ้านที่นี่บรรทุกได้แค่30กิโลกรัมเท่านั้น

0: ี่สุนนะจันตะหนุ่มบ้านปางม้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติมครับ
1: จุดนี้นะครับจะสร้างบ้านนะครับแต่ไม่ได้ทำร้ายธรรมชาติอะไรนะครับ

0: ฟาร์มนะครับคือต้นข้าวอาหารม้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับมันจะไม่มีหญ้าครับเราต้องไปซื้อต้นข้าวจากข้างล่างมาให้ม้ากินนะครับเราต้องลงทุนขนาดไหนม้า1ตัวใช้จำนวนประมาณ200มัดครับ
1: ก็จะรู้ว่าบ้านนี้มีม้าหรือว่าล่อกี่ตัวก็ลองนับจากอานม้ากู่ม้าหรือว่าจ่าม้าที่วางหรือว่าแขวนไว้ก็ได
0: ้อันนี้ก็มันจะมีอยู่4อันก็ม้า4ตัวนะครับจ่าม้า1อันอานม้า
2: คนก็ไม่ต้องเหนื่อยค่ะเป็นแขนเป็นขาให้เราค่ะ
0: โอ้ครับดูครับม้าจะบรรทุกประมาณนี้ล่อจะบรรทุกประมาณนี
1: ้เดินทางไปเก็บผักบนที่สูงนั้นคนกับม้าและล่อต้องทำตัวเป็นเพื่อนกันนะครับช่วยกันทำงานแล้วก็ดูแลกันยามเหนื่อยแหมน่ารักทีเดียวครับตั้งแต่ออกจากลานกลางหมู่บ้านเราก็เจอกับทางขึ้นเขาเลยนะครับพี่วิทย์คือเจ้าของสวนกระหล่ำหัวใจซึ่งอยู่ท่ามกลางก้อนหินจริงๆนะครับมองเข้าไปนี่แทบจะไม่เห็นกระหล่ำจนเดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่ากระหล่ำหัวใจทั้ง6ไร่ของแกงามมากๆ
0: สำหรับกระหล่ำเนี่ยมันต้องปลูกแถวพื้นที่สูงครับมันโตเร็วกว่าผักอื่นก็มีพวกบรอกโคลีกระหล่ำผักชีวัวแล้วก็บัวหิมะก็ดีก็คือมันเย็นมันรับน้ำเยอะพอฤดูฝนก็ใช้น้ำฝนพอฤดูหนาวก็ใช้แต่น้ำค้างครับเพราะว่ามันเย็นดีครับพื้นที่มันเย็นดีมันช่วยบังแสงแดดครับถ้าเราปลูกข้างล่างก็อาจจะพื้นที่ราบก็เราต้องลดน้ำครับ
1: ลงเยอะทีเดียวครับหมาแล้วก็ล่อเขาคุ้นชินกับการเดินนะครับเพราะว่าเมื่อขึ้นมาบนภูเขาแล้วจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงถึงจะเดินลงไปบางครั้งก็มากกว่านั้นครับแล้วแต่ระยะทางพี่ณบอกว่าไกลสุดที่หมาเดินได้ก็คือ8กิโลเมตรสวยอยู่นี่ก็คือต้นดอกขี้วัวนะครับต้นมันสามารถเอาไปกินได้และก็ขายได้ราคาดีซะด้วยเอาแต่ต้นไม่เอาดอกนะครับผมสังเกตนะครับว่าเมื่อมาถึงที่นี่พี่ๆเขาก็จะยกก๋วยลงจากหลังม้าอ๋อลืมบอกที่สวนผักขี้วัวม้าและล่อจะถูกผูกไว้กับต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ไปเหยียบหรือว่าไปกัดกินพืชผักเขาล่ะครับ
3: เก็บมันที่มันมีการคือแบบเก็บมันนี้มันเอาเป็นแป้นได้หร
0: อต้องมัดอย่างนี้ครับต้องมัดแล้วใส่ตะกร้าเวลาเต็มตะกร้าแล้วค่อยยกไปใส่หลังม้าครับ
3: เวลายกขึ้นม้ามันจะเข้ามาหานะครับนี่ครับม้ามันจะเข้ามาหาแบบนี้นะครับ
0: ข้าไป
1: ม้าและล่อทุกตัวที่ขึ้นมาทำหน้าที่ขนส่งผักเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาเคยเดินกันมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะครับซึ่งแต่ละครั้งที่ขึ้นมาก็ต้องทำงานกันทั้งวันบางตัวทำหน้าที่นี้มาเป็นเวลาหลายเวลาฝึกก็ต้องใจเย็นเวลาออกไปทำงานก็ต้องดูสายรัดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปก็จะไปทำให้ม้าหายใจไม่ออกได
0: ้ความลำบากของม้านะครับตอน

0: บนภูเขาช่วง
1: เพราะว่าลุงแสงมันเก็บไม่ไหวถ้าเก็บคนเดียวนี่ประมาณ100โลต่อวันนะครับถ้าเขาสั่ง 3-4-500 โลมันต้องหลายๆคนมาเก็บช่วยกันนะครับ
0: การปลูกพืชผักของชาวบ้านที่นี่นะครับมีไม่น้อยอาจจะพูดได้ว่าก้อนหินเป็นอุปสรรคแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเขาลดละความพยายามในการทำมาหากินนะครับตรงไหนที่พอจะมีที่ดินเขาก็จะใช้ภูมิปัญญาสังเกตว่าควรจะปลูกอะไรในซอกหินลักษณะไหนจึงจะได้ผลงอกงามออกมาอย่างที่เราได้เห็นนี่แหละครับว่าเมื่อไปร่วมกับขบวนขนผักเสร็จแล้วก็ยังไม่จบงานนะครับอย่างเจ้ากาแฟหมาของซานินเขาทำงานช่วยเพื่อนขนผักเสร็จแล้วก็ได้กลับไปพักที่บ้านเจ้ากาแฟได้รางวัลเล็กๆก็คือการกินข้าวโพดครับซึ่งจริงๆแล้วอาหารที่หมากับล่อเขาชอบมากก็คือ
2: เอาไม่ได้ครับต้องทอดมันเท่ากันน้ำหนักให้มันเท่ากัน
0: แถมเมื่อซานินจัดไม้ใส่เต็มก๋วยแล้วก็วิ่งกลับบ้านเองได้ด้วยนะครับเรียกว่ารู้ทางไม่ต่างกับเจ้าของเลยทีเดียวอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของเจ้าม้าที่ทำงานมานานและก็ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วครับเป็นกองกำลังพันอึดของชาวบ้านจริงๆครับทั้งความแข็งแรงทรหดอดทนสามารถตรากตรำในพื้นที่ทุรกันดารถึงแม้ว่าโดยทั่วไปเราจะเห็นนะครับว่าล่อนั้นออกจะดื้อแล้วก็เชื่องช้าแต่ว่าที่จริงแล้วกลับมีพละกำลังมหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นนอกจากล่อจะช่วยขนผักของชาวบ้านแล้วล่อยังถูกนำไปใช้ในทางราชการทหารปฏิบัติภารกิจทางการทหารในถิ่นทุรกันดาร
3: วันนี้นะครับการปฏิบัติของเราก็คือได้รับ เราได้รับคำสั่งให้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับฐานขุนแตงนะครับ
0: โดยหน้าที่ของล่อก็คือคอยสนับสนุนขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เสบียงหรือแม้แต่การลำเลียงทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบออกมาจากพื้นที่เพื่อรักษาพยาบาลที่หน่วยเฉพาะกิจของกรมทหารม้าที่5กองกำลังผาเมืองซึ่งก็ต้องใช้ล่อในการขนส่งเช่นเดียวกัน
3: ที่ชุดต่างๆจะไปส่งนะครับมันเป็นจุดตรวจระหว่างแนวชายแดนนะครับเป็นแนวชายแดนนะครับอยู่บนสันเขาเนินเขาระหว่างประเทศฝ่ายตรงข้ามกับประเทศเราฝ่ายตรงข้ามก็คือเมียนมาการขนส่งของสัตว์ต่างนะครับจะเป็นการขนส่งจากตำบลที่รถหรือยานยนต์ใดไม่สามารถเข้าถึงเราจึงขอร้องขอสัตว์ต่างขึ้นมาสนับสนุนนะครับ
0: ในยุคที่บ้านเรารถยนต์กลายเป็นปัจจัยที่5ในการใช้ชีวิตแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ในประเทศไทยนะครับที่ต้องพึ่งพาร่างกายของตนเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินวิถีที่บ้านปางม้าเป็นตัวอย่างนี้ครับวันนี้ดีใจมากที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ทราบนะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซม

พื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ที่ทำไม
1: ช่างทำไม
0: เขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
3: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เนี่ยเจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มมันกว้าง
0: เออใช่
2: แต่พอมาห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
2: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
2: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
0: คืออย่างนี้

0: ออปชั่นมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยเหรอ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: ได้คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่
1: งแล้ว
0: นอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคทางนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาดีเว้ย
1: ว่าน
0: ี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเออไงโอ้โหถือแบบกับหัวก่อน
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นข้างบนนึงเหรอนี่มุมนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่ไห
1: ม
0: คือตอนแรกอ่ะก็คือเราสมรูปห้องนอนที่มาแหละแต่เท่าที่ดูมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้าง
0: เตียงก็กว้าง
1: เตียงก็เต็มที่ห้า
0: ฟุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรมากกว่านี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
0: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนวิ่งนี่เลยลง
0: ไปวิ่งวนไปเรื่อย
1: จนเหนื่อยจนเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยทั้งนอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: แล้วก็มีอะไร
1: อะไร
0: อ
1: ันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อเป็นลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
2: ไม่ต้องออกไปไหนครับพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายในขนาดไหนวะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
1: บอ
0: ลบอลเลยเดินลงมา
1: ใช่ไ
2: ม่ได้มาเดินบอลบอล
1: บอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อม
1: ือใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
1: นาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได
1: ้ลดน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัววัดที่ที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
3: พื้นที่พอได้
0: เขายังพอเพิ่งเริ่มก่อนได้อะไรล
3: ่
0: ะ
3: ไม่ให้ตอบมา
1: ได้ครับ
3: ถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยตอบได้ครับก็ส่งเดชนะ
1: ใช่
0: ใช่จะเลยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้หมดกันตุ๊กตาและที่นอน
0: เอาว่ากำลังมีคนยกซะละ
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับกับพี่ที่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
1: ทำไงครับ
0: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงไม่เราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงระยะหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที
2: ่ใช้พื้นที่ทำก่อน
1: ใช้
2: พื้นที
1: ่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิม6เซต

0: ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคตน้องมานั่งทำงานด้านเตียงนี่
2: ใช่อะไ
1: รอย่างเงี้ย
2: ที่เดิม
1: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่อุ้ยแข็งแรงนะ
2: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
1: ไม่คลอนเออโอเคละ
2: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝาไว้กับผนังด้วยฝาไว้กับตัวคานรับ
1: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
2: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปหนึ่งเกาะน็อตไปสองตัว
1: อ๋อเกาะนิดเดียว
2: เราจะไม่ยุ่ง
1: ยุ่งให้น้อยที่สุดเพราะว่าเป็นผนังร่วม
3: แต่มันยาวด้วยแหละ
1: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
2: โครงสร้าง
1: พื้นชั้นลอย
3: แล้ว
1: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
2: ผมว่าเอาฟูกมาปูนี่เตียงของฉัน
1: เฮ้ยใช่ไงผมจะบอกว่าเป็นเตียงเดี่ยวเลย
4: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
1: ถูกต้อง
2: เออผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
1: อนวนไป
2: กิ้ง
3: เบื่อ
2: แขนกิ้งไป
1: ไม่ต้องใช้ขาแขน
4: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
1: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
2: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
1: โอเค
2: จะทำการตก
1: อ๋อ
4: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
1: อ๋อเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
1: เฮ้ยปลอดภัย
2: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
3: ครับ
2: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
1: โอเค
2: เผื่อให้ผมนิดนึง
3: 53
2: จากกระแทก
1: ไม้หน่อยนะผมว่า
3: เอา53เปมครับเหลือ
2: เผื่อปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55 55ประมาณนั้นชนนี่เนี่ย
3: โอ64แล้วใครอยู่ข้างในครับ
2: 64เลยเหรอ
3: 64ครับเอา55เน
2: า
3: ะ
2: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
3: 30ประมาณนี้แหละโอเคครับ
1: ไปหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
2: ได้ได้ไปจนได้65เอ้ย55
1: ประมาณนั้นได้ไหม60มั้ยนี
3: ่58
1: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระไร A4
2: น้องครับ A4
1: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี
2: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
1: อ่ะเรายึดเลยใช่ไหมครับ
2: เลยเดี๋ยวยึดเลย
4: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
2: ้ด้วยสกร
1: ู
4: แข็งแรงมากเลย
1: ใช่โอ้โหนั่นไงล่ะ
2: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัว
3: นี้ตัวนี
2: ้ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
1: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
3: ่เดี๋ยวหากันเดี๋ยวว่าม
1: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
2: อ๋อนี่
1: เส
2: ีย
1: งอะไร
2: บา
1: ตัวอะไรเสียงอะไร
2: ตัวตาไม้นี
1: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
2: อ๋อ
1: เกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
2: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
1: ค้ำตรงไหน
2: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
1: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
2: ใช่
3: ตรงตำแหน่ง
1: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
2: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
1: เ
2: ต็มแผ่นนี่พอดี
1: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
3: ใช่ครับ
1: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นมาเพื่อแบบนี้กันครับครอบได้นะฮะอ
3: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
1: ใช่เพื่อเด็ก
2: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
1: พื้นอีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
2: ่ฮะ
1: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
2: ไม่ไม่พื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
1: ้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
2: ่ตัวไหน
1: ตรงตาไม้อะดาม
2: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
1: เออดามไม่นิดดีกว่า
2: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
3: เพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
1: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพลาด
3: ลองบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
2: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
1: ใกล้
2: เลย
1: ดิ
2: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
1: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนในมองมานี้อ่ะ
2: ได้
1: ไหมนี่ได
2: ้ไหมได้ครับท่านี
1: ้นี่ได้
2: เลยเอาขึ้นขั้นเอาขึ้นพอดีนี่เลย
1: ครับหนึ่งขั้นอ่ะ
2: ประมาณเนี้ย
1: ต้นได้เลย
3: เดี๋ยวพอเขาได
1: ้วันนี้
2: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
1: เราให้น้องเดินขึ้นดิ

0: ไอ้เครื่องเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นครับโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
1: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงกันนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยพื้นต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: ใส่มาให้เรียบร้อย
1: แล้วก็ขัดแต่งนิดหน่อยแล้วตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยึดจากพื้นเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: ครูต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นแล้วมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างนะครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรง
2: การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับ

0: าคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซึ่งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงดังนั้นอ่ะเราก็ควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่เป็นโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนตัวเสา
0: แทนที่เป็นเสาอะเป็นเสาเลยก็ทำให้มันกลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าสปอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: ร้อยนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: ซันตาคลอส
2: ซันตาคลอส
1: แจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูไหมโ
3: อ้ทางนู้น
0: โอเคโอเคได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งทางนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
2: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ได้เลยครับนะฮะแล้ว

อย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

ันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับดังนี้กับนี้นะครับ

ั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: ด้วยเนื้อหาละครคลิปสั้นนี้นะคะที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงตรงนะครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะขอเปิดประเด็นครับพี่เกศ
0: ค่ะ
1: เรื่องของการที่เราจะต้องมีวินัยครับผมในเรื่องการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนั่นเองพี่เกศเคยเจอไหมครับมีคนอื่นเนี่ยมาจอดรถขวางหน้าบ้านของเรา
0: เคยเจอจ้าจอดรถขวางหน้าบ้านไม่พอดึงเบรกมือด้วยค่ะ
1: โอ้
0: ดึงแบกมือไม่พอเรานึกว่าเขาจะจอด3ชั่วโมงนะหายไป3ชั่วโมงไม่3วัน
1: 3วันเลยครับ
0: แต่ฉันก็ไม่รอจอดฉันก็เรียกรถยกมายกไปเลยค่ะเดือดร้อนกันสุด
1: ๆโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิครับคนเราสมัยนี้เนี่ยขาดวินัยลงไปทุกวันเลยนะครับ
0: ถูกต้องอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันจัดการค่ะ
1: เอาล่ะเราอยากจะรู้ว่าเราจะจัดการกับคนประเภทนี้ยังไงไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าแรปเปอร์สายขวางค่ะ

0: ไปเคลียร์ของตรงนี้นะคะเดี๋ยวรถใหม่มาลงขอบคุณนะคะ
1: ย่อย่อจะได้เอาย่อย่อข่าวโบย่อย่อแม่ของลูกแย่ย่อย่อเอ้าเย่อเอ้ยเย่อ my name is O ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะว่า I love you มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคุณก็สวยเกินใจเย่อเพื่อนยาสีฟันก็ซื้อให้แล้วนะเห็นมากเลยอ่ะ
2: โทษทีเพื่อน sorry
0: เลยลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
1: จะบอกรักเราอะแต
0: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้าน
1: อ
0: ะ
1: อ๋อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่ช่วยเขาหน่อย
2: โอเค
1: แกเพื่อน
2: จัดไปบลู
0: นี่เขาไม่ได้เรียกว่าเลื่อนเขาเรียกว่าขยบ
1: เอางั้นแถมให
2: ้จัดไป
0: รถไหลยังไปไกลกว่านี้เลย
1: ทำไมเรื่องมากจังเลยอ่ะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
3: เป็นเพื่อนบ้านใหม่ไงไม่รู้เรื่องไง
0: จะมาใหม่มาเก่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับต่อมสำนึกอะค่ะ
1: ต่อมสำนึกเฮ้ยคำนี้น่าแล้วว่ะ
2: จัดไปดิ
1: ย่อจัดย่อต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึกสมกึกก็สมมักักก็สมมักัก
0: คือเบลขอร้องเถอะนะคะช่วยเลื่อนรถให้นิดนึงพอดีต้องต่อเติมบ้านจริง
2: ๆคนน่ะไม่ใช่ไส้ทำไมต้องเลื่อน
0: อ่ะไม่มีระเบียบริดรอนสิทธิผู้อื่นพอทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เนาะ
1: โนโอ้หัวหมอเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ไปดีกว่าพาที่กันเนี่ยไปต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึก
0: ประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปเลื่อนเองก็ได้
1: ต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกอ่ะต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกต่อมสำนึกสมกึกสมกรถขับ
2: รถพี่แหละ
1: ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเพิ่งทำสีมาด้วย
0: ก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าให้เลื่อนรถเพราะว่าฉันกำลังต่อเติมบ้านคุณไม่ยอมเลื่อนเองมันก็เป็นสภาพนี้แหละ
1: ลูกพ่อพี่ก็ชุบแป้งทอดเลย
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไงทำดีไซน์ไหมดีอีอีเย่าเย่า
1: เย่าแล้ว
0: ฮัลโหลรถปูนมาแล้วเหรอคะพี่คะเดี๋ยวเลื่อนรถออกไปเลยค่ะรถปูนกำลังมาใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
1: มาเลยไม่ควรหรอก
0: รถปูนมานั่นแล้วพี่คะทำอะไรพี
1: ่มามาเลยมามาจริงเหรอ
4: มันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
5: ้ดูแล้วเนี่ยพวกสายขวางเนี่ยก็น่าจะร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับ
6: ถูกต้อง
5: ว่าแต่พี่เกดนี่ดูอินมากเลยนะครับเนี่ย
6: อินจ้าเป็นผู้โดนประสบการณ์ตรงเลยจ้าบอกเลยว่าฉี่เลิศมากเอารถปูนมาเลยค่ะคือเป็นไอเดียที่ดีมาก
5: แต่ว่าเขาเตือนแล้วนะครับไม่ยอมเอารถออกเองต่อมสำนึกอักเสบไง
6: ถูก
5: เอางี้ดีกว่าเรามาฟังกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคิดยังไงหลังดูคลิปครับ
7: การจอดรถหน้าบ้านคนอื่นน่ะมันไม่ถูกต้องคือคนมากง่ายแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมไทยทันทีครอบครัวแต่ละครอบครัวควรจะปลูกฝังวินัยเรื่องพวกนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
8: ก็จริงๆผมก็ไม่ได้ติดนะครับถ้าจะจอดขวางหน้าบ้านสามารถจอดได้แหละผมว่ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ว่าพยายามอย่าดึงเบรกมือแล้วก็ติดเบอร์โทรไว้สักนิดนึงครับเพื่อให้คนในบ้านเขาสามารถติดต่อได
0: ้ถนนมันก็เป็นของสาธารณะเนาะคือเข้าใจได้แต่ว่าเขาควรแบบแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านี้โดยที่แบบไม่ใช่เอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเราก็ควรใช้ของสาธารณะเนี้ยแบบอย่างเผื่อแผ่คนอื่นบ้างแก้ปัญหาให้ถูกวิธีเน
9: า
0: ะ
9: คือคิดถึงแต่ตัวเองอะครับบางคนน่ะล็อกดึงเบรกมือไว้ด้วยอ่ะโหสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งความเห็นแก่ตัวเลยถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านพ่อแม่ผมป่วยลูกไม่สบายเมียต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องออกบ้านด่วนคนพวกนี้จะรับผิดชอบผมไหวไหมไม่ไหวเลยนะครับแบบเนี้ย
3: ผมว่าก็คือการฟังความเห็นของคนที่อยู่ร่วมกันด้วยแค่นั้นเองครับ
6: ถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามพี่รปภ.นะคะถ้าสมมติเกิดเหตุด่วนมีคนป่วยในบ้านที่ต้องออกไปตอนนั้นหรือว่ามีไฟไหม้อ่ะมันจะทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลต่อคนอื่นมากๆเลยค่ะ
3: ใช่ครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวยังไงก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ
6: ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการที่เราทุกคนต้องร่วมมือแก้ปัญหานี้ด้วยกันค่ะ
3: ใช่เลยครับผมก็คือการสร้างสังคมของเราให้มีระเบียบวินัยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมสมนึกอักเสบหรือไง
6: ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 11:00 น.สำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
10: พี่รักเป็นลมอีกแล้วเหรอ
11: เป็นคนอาภัพตั้งหากนี่ขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะ
10: จะบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลย
12: แต่ถ้านู้ปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้นู้นะ
13: เดี๋ยวที่เราสั่งให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเยอะๆ
10: มาจัดการแล้วว่าต้องหลอกกันอีกไม่มีเงินใช้หนี้แต่มีเงินมากินอาหารนี่ดีแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียล

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์รู้กฎหมายอย่างดี
1: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
5: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วย

0: ศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
1: เปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะทางรายการได้เดินทางมาที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการคืนคนดีสู่สังคมของทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างโดยพบกับท่านดร.สุทธสาสุขสว่างซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีและเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์เป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะ
2: วันนี้นะครับก็ยังมีคำถามที่ยังอยากจะมีอะไรถามอีกมากมายเลยครับสำหรับในช่วงของเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะครับเราก็ยังอยู่กับทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีครับดร.สุทัศสาสุขสว่างครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับพบกันอีกแล้วนะครับคราวนี้อยากจะเรียนสอบถามนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ยินทางท่านผู้อำนวยการบอกว่าหน้าที่บทบาทสำคัญของกรมราชทัณฑ์เลยจริงๆก็คือเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมก็เลยอยากจะเรียนถามนะครับว่าการคืนคนดีสู่สังคมที่ว่าเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับ
3: หน้าที่ในการคืนคนดีสู่สังคมนะคะอาจารย์มันเป็นหน้าที่สังคมคาดหวังนะคะเราไม่ได้เอาคนมาขังเฉยสังคมคาดหวังว่าเราจะผ่านกระบวนการแล้วก็คืนคนดีกลับสู่สังคม
2: ค
3: ให้เขาเป็นคนใหม่เป็นคนดีของสังคมในเรือนจำเราเนี่ยค่ะปกติก็จะมีกิจกรรมที่เราใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเนี่ยนะคะมีหลายโปรแกรมมากเลยโปรแกรมแรกเนี่ยเราเรียกว่าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานพื้นฐานแปลว่าเราจะให้กับผู้ขังทุกคนในเรือนจำ
2: ทุกคนได้หมด
3: ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสังคม
2: ที่เรียกว่าพื้นฐานชีวิต
3: ใช่เช่น1คนเรามันต้องมีอาชีพทำถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เราก็ฝึกอาชีพให้
2: ครับ
3: นะคะ2เราต้องมีการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับพฤติกรรมได้
2: ใช่ได้ด้วย
3: แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจการจัดสวัสดิการแล้วก็นันทนาการต่างๆให้กับเขาอย่างทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะคะการฝึกวิชาชีพ
2: คือตัวอย่าง
3: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการทำพวงมาลัยจากอะไรทราบไหมคะ
2: ไม่ทราบครับ
3: จากกระดาษทิชชู
2: ่โอ้โหเหมือนจริงมากเลย
3: ใช่ค่ะอันนี้ทุกอย่างในนี้ไม่มีพลาสติกเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ
2: นี่ก็คือ
3: ทำจากกระดาษทิชชู่อันนี้คือผ้านะคะนี่ก็กระดาษทิชชู่

0: สำหรับที่จะเป็นของขวัญของฝากหรือว่าเป็นของที่บูชา
1: โชว์ได้เลยนะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: แล้วอย่างตรงนี้ก็เห็น
0: อันนี้คือนกยูงนะคะนกยูงอันนี้ทำมาจากดิ้นนะคะดิ้นสีเอามาใช้ถักโคเชนะคะถักออกมานกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมมีเอาไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลว่าอุดมสมบูรณ์ลาภยศเรื่องของความสุขและความดีความรวยนะคะอันนี้เป็นสัตว์มงคลแล้วเราก็มาฝึกให้ผู้ต้องขังได้มีการนำดิ้นสีเนี่ยมาถักขึ้นมาเป็นนกยูงแล้วก็นำออกจำหน่ายให้กับประชาชนภายนอกเพราะฉะนั้นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะเราก็จะมีผลิตผลออกมาแบบนี้ผลิตผลออกมานะคะแต่ละเรือนจำก็จะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทรัพยากรในพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศวัตถุดิบอย่างของเราจะมีประเภทกระดาษทิชชู่หรือว่ามีทำนกยูงอย่างเรือนจำผู้ชายอาจจะเป็นทำไม้ช่างไม้ช่างหวายค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีวัตถุดิบอะไรในภูมิภาคทางใต้อาจจะทำหวายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ก็ดูตามความเหมาะสมของภูมิประเทศที่อยู่ตรงนั้นก็คือในส่วนของขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมเนี่ยครับอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการขยายความสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะให้คืนเขากลับเข้าไปสู่สังคมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องอะไรบ้างฮะ
0: คือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีตอนนี้กรมราชทัณฑ์มีหลายโปรแกรมหลายหลักสูตรมากเลยที่จะมีการปล่อยผู้ต้องขังไปก่อนครบกำหนดโทษแต่ว่าการปล่อยผู้ต้องขังเนี่ยเราจะไม่ปล่อยแบบที่สังคมระแวงว่าปล่อยเสือเข้าป่าเป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังแต่ปล่อยแบบสังคมมั่นใจสังคมเชื่อมั่นว่าเราจะคืนคนดีสู่สังคมเรามีกระบวนการที่เราเรียกว่ามีเรือนจำโครงสร้างเบานะคะก็มีหลักสูตร3เดือนผู้ต้องขังจะมาฝึกวินัยฝึกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับสู่สังคมการมีอาชีพการมีงานทำการ อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกการปรับตัวการปฏิเสธการทำผิดหรือว่าในเรื่องของการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้นด้วยก็คือให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
1: แล้วก็บางทีอาจจะมีลักษณะของชุมชนด้วย
0: ใช่
1: ในบางส่วนเพราะบางทีชุมชนอาจจะเกิดความระแวงสงสัยเหมือนกันว่าเพิ่งพ้นโทษมานี่ใช่ไหมฮะโอกาสที่จะกลับเข้าไปทำความผิดมีอีกไหมอะไรแบบนี้เป็นต้น
0: ให้สังคมมั่นใจเราแล้วก็มีหลายหลักสูตรเช่นในเรื่องของหลักสูตรชุมบำบัดบำบัดยาเสพติดนะคะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มีกระบวนการที่จะเข้ามาแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
1: และคราวนี้ก็จะมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเรามาอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครึ่งมีผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเนี่ยฮะมีโครงการอะไรที่เป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะเป็นพิเศษไหมครับ
0: คือในการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจแล้วก็ข้อกำหนดกรุงเทพนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงที่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่อาจจะแตกต่างไปจากผู้ต้องขังผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ
1: ์
0: ผู้ต้องขังที่เข้ามาในเรือนจำแล้วตั้งท้องมานะคะ
1: คือมีตั้งครรภ์มาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ตั้งในเรือนจำไม่ได้
1: ไม่คงไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องตั้งครรภ์มาจากข้างนอกนะคะบางคนไม่ทราบบางคนไม่ทราบเลยว่าตัวเองตั้งครรภ์มาเป็นท้องอ่อนๆก็จะไม่ทราบก็อย่างที่กราบเรียนอาจารย์ในขั้นตอนของการกระบวนการรับตัวใช่ว่าเขามีภาวะการตั้งครรภ์ไหมบางคนก็มาทราบในเรือนจำว่าตัวเองตั้งครรภ์เข้ามาบางคนก็ทราบแล้วว่าท้องหลายเดือนแล้วก็เข้ามาทีนี้เราก็มีความคิดว่าถ้าผู้ต้องขังที่ตั้งท้องเนี่ยแม่เขาทำผิดแต่ลูกเขาไม่ได้ทำผิดนะคะเด็กเป็นคนบริสุทธิ
1: ์
0: แล้วก็ในเรื่องของภาวะของคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมี
1: แปรปรวน
0: ใช่ก็จะมีความแตกต่างจากผู้ต้องขังหญิงทั่วไปเราก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษเช่นมีอาหารเสริมให้เขามีการอบรมให้ความรู้ว่าเขาจะดูแลลูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์ได้อย่างไรเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลยังไงคลอดโรงพยาบาลนะคะไม่ได้คลอดในเรือนจำ เมื่อจะมีพยาบาลในเรือนจำจะมีพยาบาลวิชาชีพ

0: เข้าดูแลแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามาตรวจสุขภาพในทุกๆสัปดาห์นะคะ
1: คือก็มีมาตรฐานว่าอย่างนั้นแหละ
0: มีค่ะแล้วก็มีองค์กรอีกหลายองค์กรที่เข้ามาดูแลมาดูแลอย่างสภากาชาดไทยก็มาดูแลต่อเนื่องเพราะว่าเป็นในโครงการในพระดำริก็จะมาดูแลแล้วก็สถานที่เราก็จัดให้เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับดูแลแม่และเด็กด้วยเมื่อเขาคลอดลูกมาเนี่ยเขาจะต้องดูแลให้แม่เนี่ยได้ดูแลลูกเองได้มีการได้ดื่มน้ำนมจากแม่
1: ใช่
0: แล้วก็ค่ะแล้วก็ได้มีการเลี้ยงดูบุตรเราก็ดูแลไปถึงพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นอาหารเสริมของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลให้เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นอนาคตของชาตินะคะสิ่งสำคัญคือเขาเป็นอนาคตของชาติเราต้องปฏิบัติเขาให้ดีที่เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องขังจะปฏิบัติว่าเขาเป็นผู้ต้องขังไม่ได
1: ้ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เองในการคืนคนดีสู่สังคมนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้สังคมมั่นใจได้นะครับว่ามีคืนคนดีสู่สังคมไปแล้วอย่างมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกิดความสงสัยแล้วนะครับวันนี้ได้รับความกระจ่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะ
2: หายแน่เลยอะรถปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
3: จอดไว้ตรงไหนครับ
2: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
7: ค่ะ
6: สำหรับวันนี้นะคะก็คงอยู่กับในซอยหันษาของเราอยู่ค่ะ
7: ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดกับคน2คนนะคะก็คือคุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กซึ่งวันนี้เขาก็ไปเดินเล่นกันที่ห้างแล้วก็เอารถไปจอดนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นภัยรอบตัวของเราก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะหรือว่าเกิดขึ้นกับคน
6: ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้
7: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะ
8: ผมสวยนะคะแหมวันนี้มาทำผมแต่เช้าเลยเนี่ยมีนัดกับใครหรือเปล่าคะเนี่ยฮะ
9: ก็ซอยเราเงียบอ่ะเจ๊ก็กะว่าจะไปช้อปปิ้งหาอะไรกินอร่อยอร่อยที่ห้างสักหน่อย
8: น่าอิจฉาจังเลยค่ะ
9: ทำสวยๆนะเจ๊
8: สวยครับผมหนูสวยมากเลยนะคะเนี่ยดอกดำเงามันอุ้ยน่าอิจฉาค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้ว
9: ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม
8: เสร็จแล้วค่ะ
10: นี่ตัวเอง
9: จ้า
10: สวยนะเนี่ย
9: เฮ้ยหนูใช่ไหมล่ะ
10: ช่างอ่ะจ้ะ
8: พี่ก็
9: เฮ้ยมาพอดีเลยจ่ายตังค์ให้ด้วยนะ
10: อะไรนะ
9: จ่ายตังค์ให้ด้วย
10: จ่ายตังค์ให้ด้วย
9: ใช่
10: ไม่มีปัญหาแต่ต้องรีบไปด่วนห้างฟิต
9: จ่ายเดี๋ยวมาจ่ายนะ
10: จ้าเดี๋ยวมารูดบัตรนะจ๊ะ
8: ได้เลย
9: ค่ะค่ะ
10: ไปไป
9: กินอะไรดีอ่ะหิวมากเลยอ่ะกินอะไรดีอ่ะ
10: ไป
9: ไป
10: โอ้
9: โห
10: อ้าวเฮียจะไปไหนวันนี้จะไปไหนแล้วโอ้โหขี่รถอย่างนี้เกิดชนขาหักทำไง
11: ไม่ใช้บริการวินหน่อยเนาะ
10: วันนี้เหรอ
11: เออ
10: ไม่ใช้เดี๋ยวเอารถส่วนตัวไปเองถอยถอยขี่อะไรถอยถอยวันนี้จ้ะ
11: จะไปไหนกันจ้าแต่งตัวสวยเชียวว
9: ันนี้พี่เขาใจดีจะพาไปช้อปปิ้ง

0: ที่ตัวเองซื้อของเยอะขนาดนี้เลยมันไรสบายสบายไปกินข้าวต่ออ้าวก็พี่จอดไว้ตรงนี้เนี่ยพี่จำได้เนี่ย300อยู่นี่ไง
1: จำผิดที่หรือเปล่า
0: ไม่ผิดหรอกตรงนี้แหละพี่จำได้เอ๊ะหายแน่เลยอะรปภ.

0: รถผมหายไปไหนเนี่ย
1: จอดไว้ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
1: ลองสำรวจดูซิว่าจอดตรงไหน
0: นี่ยืนสำรวจอยู่นานแล้วนี่สามล้อจอดอยู่นี่ผมจำได้รถผมจอดอยู่ตรงนี้แต่คุณยังโบกรถให้ผมจอดอยู่เลยเมื่อกี้เนี้ย
2: พี่จอดรถเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับล็อกรถดีหรือเปล่าครับ
0: ก็เนี่ยรถผมไม่อยู่เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะ
2: ติดต่อผู้จัดการให้ครับ
0: ถ้างั้นคุณไม่ต้องมาแจ้งผู้จัดการอะไรหรอกผมถามนี่ดีกว่าพี่แนนครับพี่ออยครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นผมทำยังไงดีครับ
3: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะคุณโจอี้ใช่ไหมชื่อโจอ
4: ี้ใช่คุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กนะคะเขาไปเดินห้างมาเนอะแล้วก็ออกมารถหายค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเราไปห้างก็แบบรถจอดเต็มไปหมดเลยนะคะ
3: อาจจะเกิดขึ้น
4: ค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือคำตอบก็คือว่าห้างต้องรับผิดนะคะพี่ออยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ห้างจะต้องรับผิดเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ามีใครรับผิดบ้างในเรื่องนี
3: ้
4: นะคะคนแรกเลยก็คือเขาบอกว่ารปภ.ต้องรับผิดด้วยนะคะพี่ออย
3: 2คนนั้นน่ะหรอคะ
4: ใช่ค่ะรปภ.แต่ทีเนี้ยรปภ.เนี่ยแน่นอนว่าตัวเขาอะต้องรับผิดในฐานะที่เป็นลูกจ้างแต่ว่าเขาก็ต้องมีนายจ้างก็คือเป็นบริษัทที่จ้างเขามาเนี่ยแหละซึ่งไม่ใช่ตัวห้างเนา
3: ะ
4: ไอ้ซึ่งตัวห้างเนี่ยแหละ
3: ห้างจ้าง
4: บริษัทรปภ.นะฮะซึ่งบริษัทรปภ.กับตัวรปภ.เองเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างนะคะแล้วในส่วนของ
3: ตัวห้าง
4: เนี่ยก็ต้องร่วมกันรับผิดในฐานะตัวการตัวแทนค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องนี้นะคะจะมีคนรับผิดทั้งหมด3บุคคลด้วยกันก็คือตัวรปภ.เองบริษัทของรปภ.แล้วก็ตัวห้างเองค่ะพี่ออย
3: ใช่แล้วค่ะซึ่งห้างนั้นเนี่ยไม่รอดนะคะแม้ว่าอันนี้ศาลฎีกาเคยตัดสินค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสัญญาฝากทรัพย์นะคะแต่ว่าห้างเองเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลเพราะว่าเขาถือว่าการที่คนเอารถมาจอดเนี่ยมันถือเป็นการเพิ่มยอดขายของห้างคือถ้าเกิดว่ามันมีที่จอดที่ดีสะดวกสบายเนี่ยคนก็จะจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งประมาณนี้ค่ะเขาเลยถือว่าห้างเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้นะคะ
4: อ๋อเรื่องนี้ก็คำตอบก็คือว่าคุณปอกแป๊กกับคุณโจอี้เนี่ยก็สามารถ
3: สบายใจได้ไปเปาะหนึ่งว่าเราเรียกร้องได้จากใครบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่เคยได้ยินไหมคะว่าหลังบัตรจอดรถในห้างอ
4: ่
3: ะ
4: มันเขียนข้อยกเว้น
3: ข้อยกเว้นว่าไม่รับผิดใดๆอะไรเงี้ยถามว่าข้อตกลงอันนี้หรือว่าข้อความเหล่านี้ใช้ได้ไหมศาลฎีกาบอกว่าใช้ไม่ได้นะคะ
4: อ๋อทำไมอะคะ
3: ยังต้องรับผิดอยู่ค่ะเพราะว่าศาลฎีกาบอกว่ามันเป็นกรณีที่เป็นการกำหนด ข้อความนั้นขึ้นฝ่ายเดียว
4: อ๋อก็คือห้างเนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเอง
3: ใช่ไม่ผูกพันกับลูกค้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถหายเนี่ยลูกค้าก็ยังเรียกร้องจากห้างได้อยู่แต่ขอข้อแม้อย่างนึงค่ะคือลูกค้าคนนี้ต้องซื้อหรือต้องอุดหนุนสินค้าและบริการในห้างด้วยไม่ใช่มาจอดรถแล้วก็ไปใช้บริการที่อื่น
4: ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ออยกับพี่แนนมากเลยนะครับนี่ทีนี้ก็พาผมไปหาผู้จัดการของคุณได้แล้ว
3: สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างเรารถหาย
4: ค่ะพี่ออยเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันค่ะ
3: ค่ะ
5: จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
6: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหอาจารย์นี่เป็นนักร้องได้นะคะอาจารย
5: ์ร้องไห้
7: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
8: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
9: แหมกิ๊งๆเลยค่ะอาจารย์
10: เพราะที่ไรนี่ก็ถึงรถขายไอติมอยู่นั่น
9: อยู่นั่นแหละนะครับอาจารย์
10: เปลี่ยนกระดิ่งได้ไหมเนี่ย
9: ไม่ได้เลยครับต้องใช้อันนี้เลยอาจารย์คะ
10: นึกว่าน่าจะเป็นคล้องกองระฆังไปเลย
9: เป็นคล้องก็ไม่เป็นรายการกระดิ่งลั่นสิคะอาจารย
10: ์ว่าไปนะ
9: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งบอกแม่กำลังกลุ้มมากเลยค่ะอาจารย
10: ์อ้าวแล้วคุณแม่กลุ้มใจเรื่องอะไร
9: ก็คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวคนหนึ่งสวยมากเลยค่ะอาจารย์คร
10: ับสวยด้วยนะ
9: เสร็จแล้วก็ไปมั่นกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะแต่หลังจากมั่นแล้วนี่สิคะจริงๆมันก็ต้องแต่งงานใช่ไหมคะอาจารย์ปรากฏว่าพอไปบอกให้ผู้ชายแต่งงานผู้ชายก็ผัดผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวเดือนนึง2เดือน3เดือนจนเป็นปีแล้วค่ะอาจารย์คะก็ไม่ยอมมาแต่งงานด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าสงสัยจะเบี้ยวซะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะว่า กรณีอย่างนี้เนี่ยจะสามารถฟ้องร้องให้ผู้ชายมาแต่งงานด้วยได้ไหมแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายอะไรจากผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์คะ
10: อาจารย์เคยได้ยินเพลงม่ายขันหมากไหม
9: อ๋อ
10: เคยได้ยินใช่ไหม
9: อาจารย์เอาสักนิดนึงไหมคะอาจารย
10: ์
9: ม่ายขันหมากอะคะ
10: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะม่ายกันทั้งหมดหรือเคยได้ยินเพลงจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
9: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหอาจารย์นี่เป็นนักร้องได้นะคะอาจารย
10: ์ร้องไห
9: ้เสียงดีค่ะอาจารย์คะ
10: โอเคคนเราเนี่ยอาจารย์นะ
9: ค่ะ
10: ถ้าอยู่กันเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกันไปตั้งจิตอธิษฐานบนบานศาลกล่าวนะฮ
9: ะ
10: หรือบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะแต่งงานกันนะครับนะรักกันควงกันไปควงกันมานะ
9: ค่ะ
10: แล้วถึงเวลาไม่แต่งสักทีเนี่ยในทางกฎหมายบอกคงทำอะไรไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวต่อหน้าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการอะไรก็แล้วแต
9: ่
10: หรือจะไปบูชาต่อหน้าพ่อแม่ก็ตามบอกพ่อแม่ครับผมรักจริง
9: ๆค่ะ
10: เดี๋ยวปีหน้าจะมาแต่งหรือเกี่ยวข้าวปีหน้าเสร็จออกพรรษาแล้วจะมาแต่งลอยกระทงแล้วจะมาแต่งถึงเวลาแล้วกระทงก็หลงทางไปแล้ว
9: อ๋อค่ะ
10: นะอย่างนี้ในทางกฎหมายบอกทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นการพูดตั้งจิตอธิษฐานเทพยดาฟ้าดินหรือมาบอกกล่าวกับพ่อกับแม่เท่านั้นเอง
9: ค่ะ
10: หรือมาพูดกันด้วยความรักกันเท่านั้นเองถึงเวลาไม่แต่งทำอะไรไม่ได้ครับ
9: ค่ะ
10: เพราะ
9: ค่ะ
10: ยังไม่ได้เกิดสัญญาใดๆ
9: อ๋อ
10: สัญญามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการมั่นหมาย
9: อ๋อ
10: เพราะนั้นอาจารย์ที่พูดเนี่ยแปลว่ามีการมั่
9: นกันแล้ว
10: ใช่ไหมสวมแหวนกันแล้วใช่ไหม
9: ใช่ค่ะอาจารย
10: ์แปลว่าสวมแหวนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มีรูปมีภาพอะไรเสร็จ
9: ค่ะ
10: แปลว่ามั่นกัน
9: ใช่ค่ะอาจารย
10: ์มั่นกันในกฎหมายแปลว่าเกิดสัญญาแล้ว
9: อ๋อค่ะ
10: นะ
9: ค่ะ
10: เกิดสัญญาไม่ว่าจะทําตอนสายันหรือว่าจะทําตอนกลางวันกลางคืนก็ตามเนี่ยกฎหมายบอกว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้ว
9: ค่ะ
10: สัญญาคืออะไร
9: ค่ะ
10: สัญญาว่าฉันจะแต่งงานกับเธออ
9: ่าน
10: ะมีแปลว่าถ้าแกผิดสัญญา
9: ค่ะ
10: ลิฟแหวนมั่นได
9: ้อ
10: ๋อเออกรณีนี้บอกแล้วผัดวันประกันพรุ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กฎหมายบอก1เรียกมาพูดจาต่อหน้าจะแต่งงานเมื่อไหร่หรือจะเอาเป็นหลักเป็นฐานถึงขนาดโนติสกันนะแต่ถ้าพูดจาต่อหน้าคนมีหลักฐานก็ใช้ได้น
9: ะ
10: ว่าจะมาแต่งเมื่อไหร่ให้มาแต่งเมื่อนั้นเมื่อนี
9: ้
10: แล้วถึงเวลาไม่มาแต่งอย่างนี้ถือว่าผิดสัญญาแล้ว
9: อ๋อค่ะ
10: ถ้าผิดสัญญากฎหมายบอกให้ริบของมั่นได
9: ้
10: ให้แหวนเพชรไว้กี่กะรัตริบเล
9: ย
10: หรือเราต้องเสียหายเพราะการที่ไม่มาแต่งงานอาจารย
9: ์ค่ะ
10: ของนี้เป็นของที่คนไม่ซื้ออีกแล้วนะเราเสียหายไหมอาจารย์
9: เสียหายสิคะ
10: เราเกิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมการอะไรไปกฎหมายเขาบอกอย่างเนี้ยเรียกค่าทดแทน
9: ค่ะ
10: ต่อความเสื่อมความเสียอันนี้ได้หรือเราเตรียมกงเตรียมการอะไรไปกฎหมายบอกเรียกได้หมด
9: ค่ะ
10: เพราะฉะนั้นกรณีไปบังคับให้เขามาแต่งกฎหมายบอกทำไม่ได้แต่ลิฟของมั่นและรวมทั้งเรียกค่าเสียหายค่าเตรียมกงเตรียมการอะไรไปอย่างนี้จัดเต็มได้เลย
9: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของแหมความ
10: ใจ
9: สมัครใจเพราะฉะนั้นจะไปบังคับแม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาแต่งงานกับเราได้ค่ะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าเสียหายเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงเขาเสียหายอะไรไปแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกได้นะคะค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: การผิดสัญญามั่นมาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วย
12: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
13: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
14: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
15: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
12: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี้
13: สวัสดีครับ

0: าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 1. ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภท1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD ประเภท2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคคาอีนโคเดอีนประเภท3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาประเภท4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2เช่นอะเซติกแอนไฮไดรด์อะเซติลคลอไรด์ประเภท5เช่นกัญชาพืชกระท่อม2การกระทำความผิดต่างๆตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้แก
1: ่ผลิตหมายความว่าเพาะปลูกทำผสมปรุงแปรสภาพเปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยจำหน่ายหมายความว่าขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้นำเข้าหมายความว่านำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรส่งออกหมายความว่านำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรเสพหมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดติดยาเสพติดให้โทษหมายความว่าเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษ
0: 3. การกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดประเภทและจำนวนของยาเสพติดโดยมาตรา15ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา65วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนมีสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดตั้งแต่15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้นไปซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายมีความผิดตามมาตรา65วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยงานใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดมาตรา66วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน20กรัมมีความผิดตามมาตรา66วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง5ล้านบาทผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมขึ้นไปมีความผิดตามมาตรา66วรรค3ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดมีไว้ในครอบครองเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา67ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือ

0: รับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพเฮโรอีนแอมเฟตามีนเม็ดแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD มีความผิดตามมาตรา91ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกกัญชามีความผิดตามมาตรา75ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชามีความผิดตามมาตรา76ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักไม่ถึง10กิโลกรัมมีความผิดตามมาตรา76ทับ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพกัญชามีความผิดตามมาตรา92ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเสพพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 4. กรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลเสพยาเสพติดให้โทษเจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษในร่างกายหรือไม่ตามมาตรา58ทับ1ผู้ใดเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้และได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลา5ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษหากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกให้เพิ่มโทษผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังตามมาตรา97 6. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและปรับศาลจะลงโทษทั้งจำคุกและปรับ 7. ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ตามมาตรา100ทับ2ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: หมายเรียกหมายเรียกคือการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้จักต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีหมายเรียกต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้ 1. สถานที่ออกหมาย 2. วันปีที่ออกหมาย 3. ชื่อและตำบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 4. เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 5. สถานที่วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง6. ลายมือชื่อและประทับตราของศาลหรือลายมือชื่อและตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ออกหมาย

การส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหาจะส่งให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สามีภริยาญาติหรือผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้การค้นในการรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าพนักงานตำรวจอาจจำเป็นต้องค้นหาสิ่งของหรือบุคคลเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจขอเข้าตรวจค้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวและแสดงหมายค้นผู้ได้รับหมายค้นควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยสาร 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ออกหมายค้นได้แก่เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งถูกนวงเหนี่ยวกักขังเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลซึ่งจะพบหรือยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว 4. สถานที่ที่จะค้นและชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้นกำหนดวันเวลาที่จะค้นชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะค้น 5. ความผิดที่ระบุในหมายค้น 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลเมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องก็ให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานตำรวจโดยพาไปค้นสิ่งที่ควรทราบคือการค้นในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวต้องทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือเวลากลางวันเว้นแต่ลงมือค้นในเวลากลางวันแต่ยังไม่เสร็จต้องค้นต่อในเวลากลางคืนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งและการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้โดยต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลเมื่อตรวจค้นเสร็จเจ้าพนักงานตำรวจจะบันทึกรายละเอียดการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้แล้วอ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวฟังแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้การจับกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งผู้ถูกจับว่าต้องถูกจับและสั่งให้ไปยังสถานีตำรวจพร้อมผู้จับถ้าขัดขืนก็ให้จับตัวไปการจับบุคคลใดต้องมีหมายจับหรือคำสั่งศาลยกเว้นกรณีดังนี้บุคคลนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าอันได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆบุคคลนั้นมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดพยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธวัตถุที่สามารถใช้กระทำผิดมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทำผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีแต่มีเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อถูกจับกุมตัวต้องตรวจดูหมายจับโดยควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยสาร 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ต้องออกหมายจับได้แก่ผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเช่นฆ่าผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเราจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นต้นผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไปหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือหมายนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนี 4. ชื่อและรูปพรรณของบุคคลที่จะจับ 5. ความผิดที่ระบุในหมายจับ 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาล

0: ม้จะมีหมายจับเจ้าพนักงานตำรวจจะจับตัวในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวไม่ได้เว้นแต่จะมีหมายค้นหรือมีเหตุตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปในที่ระโหฐานได้เช่นมีเสียงร้องให้ช่วยจากข้างในที่ระโหฐานหรือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำในที่ระโหฐานเป็นต้นและนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหมายเรียกหมายค้นและหมายจับในตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 1เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยก็คดีอาญาแผ่นดินที่ราษฎรเป็นผู้ได้รับความเสียหายเช่นประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสฆ่าคนตายโดยเจตนาขอคดีความผิดยอมความได้เช่นยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาท 2. ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 ก่อนเริ่มสืบพยานในคดีอาญาในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี 3. เมื่อศาลสอบคำให้การจำเลยแล้วให้ศาลสอบถามจำเลยเกี่ยวกับคำให้การในส่วนแพ่งหากจำเลยประสงค์ยื่นคำให้การก็ให้ศาลกำหนดระยะเวลาตามที่สมควรข้อสังเกตไม่นำเรื่องการขานนัดยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้แก่การยื่นคำให้การของจำเลยตามมาตรา 44/2 4. ในคดีอาญาหลักเมื่อผู้พิพากษาได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยเข้าใจโดยละเอียดแล้วหากจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและให้การรับสารภาพรวมทั้งจำเลยต้องการเยียวยาค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายให้ผู้พิพากษาส่งคำขอในส่วนแพ่งตามมาตรา 44/1 ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดไกล่เกลี่ยให้กับผู้ร้องและจำเลยทราบและให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยคำขอในส่วนแพ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วก.การเจรจาระหว่างเสียหายกับจำเลยประสงค์ที่จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายและสามารถชำระได้ภายในครั้งเดียวต้องให้ผู้ประนีประนอมที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยจัดทำบันทึกการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากผู้เสียหายได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเต็มจำนวนแล้วไม่ติดใจเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนอีกและประสงค์จะยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 ก็จัดให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วรวบรวมส่งผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปขอในการเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากจำเลยไม่สามารถที่จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคราวเดียวได้และประสงค์จะขอผ่อนชำระเงินเป็นงวดรายเดือนมีระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ไม่น้อยกว่า1ปีให้ผู้ประนีประนอมดำเนินการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยแล้วเสนอสัญญาประนีประนอมพร้อมรายงานการไกล่เกลี่ยให้ผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาในคดีอาญาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไปโดยในการพิพากษาในคดีอาญาหลักนั้นอาจนำเอาสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงื่อนไขในการคุมความประพฤติจำเลยกรณีที่ผู้พิพากษาให้โอกาสจำเลยโดยนำวิธีการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมาใช้หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมความประพฤติเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้เสียหายมารายงานต่อศาลศาลอาจจะออกหมายเรียกจำเลยมาสอบถามและให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามสัญญาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมประพฤติโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลอาจเปลี่ยนโทษจากรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษเป็นลงโทษจำคุกจำเลยก็ได้ 5. ในคดีอาญาที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในข้อหาที่ถูกฟ้องพร้อมทั้งจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในค่าสินใหม่ทดแทนด้วยให้ผู้พิพากษาส่งส

สำนวนพร้อมคำขอส่วนแพ่งไปตรวจพยานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทจำเลยและสืบพยานคดีส่วนแพ่งในการสืบพยานในส่วนแพ่งนั้นมีเพียงประเด็นเดียวคือค่าสินไหมทดแทนมีเพียงใด 6. มีการพิพากษาคดีอาญาและคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นคำขอส่วนแพ่งศาลอาจมีคำพิพากษาในฉบับเดียวกันทั้งส่วนอาญาและส่วนแพ่งก็ได้หรือศาลอาจมีคำพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าหากมีการพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนแล้วขอให้มีการสืบพยานเฉพาะในส่วนของแพ่งในภายหลังซึ่งในการสืบพยานส่วนแพ่งนั้นไม่จำต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยแม้จำเลยจะไม่มาศาลก็สามารถดำเนินการสืบพยานได้เมื่อสืบพยานในส่วนของแพ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีคำพิพากษาส่วนแพ่งอีกฉบับหนึ่งการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาคดีส่วนแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกล่าวคืออุทธรณ์ได้ภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229และทุนทรัพย์ที่พิพาทในส่วนของแพ่งนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการอุทธรณ์หรือฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและข้อสังเกตในคดีอาญาสินไหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 มีดังนี้ 1. การยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 2. ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 แล้วจะนำมูลเหตุเดียวกันนี้ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกไม่ได้ถือว่าเป็นฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำแล้วแต่กรณี 3. ในกรณีที่ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความดำเนินการเองได้ศาลมีอำนาจตั้งทนายความให้แก่ผู้เสียหายนั้นได้และทนายความมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามสมควรแห่งคดีในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตายลงในระหว่างพิจารณาการรับมรดกให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 42 ถึงมาตรา 44 กล่าวคือทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอก็ได้และนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ในตอนนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ก่อนที่จะมาทำ TED X Bangkok ผมเริ่มมาจากการดู TED Talk เมื่อสักประมาณปี3ปี4ซึ่งอาจารย์เปิดให้ดูในคลาสนะความประทับใจมันก็เกิดขึ้นว่าเออมันมีไอเดียดีๆเหล่านี้อยู่บนโลกนี้เนาะสิ่งที่ผมทำต่อจากนั้นเลยก็คือการแชร์ให้เพื่อนปรากฏว่ามันมีกำแพงเรื่องของภาษาที่ทำให้เราไม่สามารถถ่ายทอดไอเดียเนี้ยให้กับเพื่อนได้ผมก็เลยไปเจอตัวโปรเจกต์ที่แปลซับไตเติลของตัว TED Talk เองแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครแปลตรงนั้นเมื่อนำทอล์กที่ได้แปลส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนชอบและเพื่อนแชร์ต่อก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้ามันเป็นไอเดียที่มันสอดคล้องกับบริบทของคนไทยจริงๆล่ะ impact มันจะมากกว่าทอล์กของคนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลยตั้งใจสร้าง TED Bangkok ขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบมาจากมหาลัยใหม่ๆเลยครับเราก็มักจะถูกกดดันจากสังคมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่จริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่มันจำเป็นหรอที่เราจะต้องก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วมีเงินเป็นร้อยเป็นล้านคำถามอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเป็นความสำเร็จของในชีวิตเราหรือเปล่าเราจะใช้เงินเป็นความสุขของเราในชีวิตเราเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาให้คนอื่นบอกเราว่าเนี่ยคือความสุขของเราตราบใดที่เรารู้ว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราก็สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงๆผมมักจะนึกถึงคำพูดที่อยู่ที่หน้ามหาลัยเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเราได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้

0: ผยแพร่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญกับเวที TED Bangkok เลยคือเราเชื่อว่าไอเดียเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาจากคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่โด่งดังในสังคมแต่ไอเดียที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆคนที่เราไม่รู้จักได้
1: ทุกคนครับของในภาพนี้คือสิ่งที่วิศวกรของเราซ่อมและสร้างมันขึ้นผมก็เป็นวิศวกรนะผมซ่อมในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตผมซ่อมมนุษย์ทุกคนครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรอย่างผม
0: ตั้งแต่จัดงาน TEDx Bangkok ครั้งแรกก็ต้องบอกได้เลยว่าความท้าทายมันมีอยู่สูงมากด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรการที่เราเข้าไปหาสปีกเกอร์จะโน้มน้าวให้เขารู้สึกเชื่อใจแล้วว่างานนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามครับไม่ว่าจะโดนปฏิเสธมากี่รอบที่ทำให้งานมันเกิดขึ้นได้ท้ายสุดแล้วแก่นของมันคือความพยายามไม่ท้อแท้กับมันที่เราล้มเหลวกับสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันจะไม่สำเร็จสิ่งหนึ่งที่คนพบคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มองไปในอนาคตแต่ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในสังคมณปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาปัจจุบันเราก็ไม่สามารถเดินต่อได้เราเหนื่อยจากการทำงานตรงนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน1ปี2ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดมองไปใน5ปี10ปีการที่เราได้แบบสร้างพื้นฐานความคิดของคนเราที่ดีมันจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานตัวเองหรือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ก็ตามใน5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนการทำTED Bangkokนี้แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรสิ่งหนึ่งที่ยึดทำให้ตัวผมเองเนี่ยทำตรงนี้ต่อครับแน่นอนเรื่องของเพื่อนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครอยู่ในองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายทุกคนมีจิตใจมุ่งหวังที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมการที่ได้มาอยู่ร่วมและได้มาทำงานกับคนกลุ่มนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากสำหรับผม

รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 1. ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภท1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD ประเภท2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคคาอีนโคเดอีนประเภท3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาประเภท4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2เช่นอะเซติกแอนไฮไดรด์อะเซติลคอไรด์ประเภท5เช่นกัญชาพืชกระท่อม2การกระทำความผิดต่างๆตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้แก
1: ่ผลิตหมายความว่าเพาะปลูกทำผสมปรุงแปรสภาพเปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยจำหน่ายหมายความว่าขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้นำเข้าหมายความว่านำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรส่งออกหมายความว่านำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรเสพหมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดติดยาเสพติดให้โทษหมายความว่าเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษ
0: 3. การกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดประเภทและจำนวนของยาเสพติดโดยมาตรา15ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา65วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนมีสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดตั้งแต่15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้นไปซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายมีความผิดตามมาตรา65วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยงานใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดมาตรา66วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสูงสุดตั้งแต่375มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน20กรัมมีความผิดตามมาตรา66วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง5ล้านบาทผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมขึ้นไปมีความผิดตามมาตรา66วรรค3ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดมีไว้ในครอบครองเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา67ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้ง

จำทั้งกลับผู้ใดเสพเฮโรอีนแอมเฟตามีนเม็ดแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD มีความผิดตามมาตรา91ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกกัญชามีความผิดตามมาตรา75ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15

น 200,000 บาทผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชามีความผิดตามมาตรา76ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักไม่ถึง10กิโลกรัมมีความผิดตามมาตรา76ทับ1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพกัญชามีความผิดตามมาตรา92ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเสพพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 4. กรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลเสพยาเสพติดให้โทษเจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษในร่างกายหรือไม่ตามมาตรา58ทับ1ผู้ใดเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้และได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลา5ปีนับตั้งแต่วันพ้นตามมาตรา97 6. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและปรับศาลจะลงโทษทั้งจำคุกและปรับ 7. ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ตามมาตรา100ทับ2ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหมายเรียกหมายเรียกคือการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้จะต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีหมายเรียกต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้ 1. สถานที่ออกหมาย 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. ชื่อและตำบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 4.เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 5. สถานที่วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง 6. ลายมือชื่อและประทับตราของศาลหรือลายมือชื่อและตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ออกหมายการส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหาจะส่งให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สามีภริยาญาติหรือผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้การค้นในการรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าพนักงานตำรวจอาจจำเป็นต้องค้นหาสิ่งของหรือบุคคลเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจขอเข้าตรวจค้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวและแสดงหมายค้นผู้ได้รับหมายค้นควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย

0: 3เหตุที่ออกหมายค้นได้แก่เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งถูกนวงเหนียวกักขังเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลซึ่งจะพบหรือยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว 4. สถานที่ที่จะค้นและชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้นกำหนดวันเวลาที่จะค้นชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะค้น 5. ความผิดที่ระบุในหมายค้น 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลเมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องก็ให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานตำรวจโดยพาไปค้นสิ่งที่ควรทราบคือการค้นในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวต้องทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหากกลางวันเว้นแต่ลงมือค้นในเวลากลางวันแต่ยังไม่เสร็จต้องค้นต่อในเวลากลางคืนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งและการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้โดยต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลเมื่อตรวจค้นเสร็จเจ้าพนักงานตำรวจจะบันทึกรายละเอียดการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้แล้วอ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวฟังแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้การจับกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งผู้ถูกจับว่าต้องถูกจับและสั่งให้ไปยังสถานีตำรวจพร้อมผู้จับถ้าขัดขืนก็ให้จับตัวไปการจับบุคคลใดต้องมีหมายจับหรือคำสั่งศาลยกเว้นกรณีดังนี้บุคคลนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าอันได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆบุคคลนั้นมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภัยอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธวัตถุที่สามารถใช้กระทำผิดมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทำผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อถูกจับกุมตัวต้องตรวจดูหมายจับโดยควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ต้องออกหมายจับได้แก่ผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเช่นฆ่าผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเราจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นต้นผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไปหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือหมายนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนี 4. ชื่อและรูปพรรณของบุคคลที่จะจับ 5. ความผิดที่ระบุในหมายจับ 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลแม้จะมีหมายจับเจ้าพนักงานตำรวจจะจับตัวในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวไม่ได้เว้นแต่จะมีหมายค้นหรือมีเหตุตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปในที่ระโหฐานได้เช่นมีเสียงร้องให้ช่วยจากข้างในที่ระโหฐานหรือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำในที่ระโหฐานเป็นต้นและนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหมายเรียกหมายค้นและหมายจับในตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 1เป็นคดีที่พนักงาน

ัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยก็คดีอาญาแผ่นดินที่ราษฎรเป็นผู้ได้รับความเสียหายเช่นประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสฆ่าคนตายโดยเจตนาขอคดีความผิดยอมความได้เช่นยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาท 2. ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ก่อนเริ่มสืบพยานในคดีอาญาในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี 3. เมื่อศาลสอบคำให้การจำเลยแล้วให้ศาลสอบถามจำเลยเกี่ยวกับคำให้การในส่วนแพ่งหากจำเลยประสงค์ยื่นคำให้การก็ให้ศาลกำหนดระยะเวลาตามที่สมควรข้อสังเกตไม่นำเรื่องการขาดนัดยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้แก่การยื่นคำให้การของจำเลยตามมาตรา 44/2 4. ในคดีอาญาหลักเมื่อผู้พิพากษาได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยเข้าใจโดยละเอียดแล้วหากจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและให้การรับสารภาพรวมทั้งจำเลยต้องการเยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายให้ผู้พิพากษาส่งคำขอในส่วนแพ่งตามมาตรา 44/1ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดไกล่เกลี่ยให้กับผู้ร้องและจำเลยทราบและให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยคำขอในส่วนแพ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วก็การเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยประสงค์ที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายและสามารถชำระได้ภายในครั้งเดียวก็ให้ผู้ประนีประนอมที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยจัดทำบันทึกการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากผู้เสียหายได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนแล้วไม่ติดใจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอีกและประสงค์จะยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ก็จัดให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วรวบรวมส่งผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปขอในการเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากจำเลยไม่สามารถที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคราวเดียวได้และประสงค์จะขอผ่อนชำระเงินเป็นงวดรายเดือนมีระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ไม่น้อยกว่า1 ปีให้ผู้ประนีประนอมดำเนินการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยแล้วเสนอสัญญาประนีประนอมพร้อมรายงานการไกล่เกลี่ยให้ผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาในคดีอาญาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไปโดยในการพิพากษาในคดีอาญาหลักนั้นอาจนำเอาสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงื่อนไขในการคุมความประพฤติจำเลยกรณีที่ผู้พิพากษาให้โอกาสจำเลยโดยนำวิธีการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมาใช้หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมความประพฤติเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้เสียหายมารายงานต่อศาลศาลอาจจะออกหมายเรียกจำเลยมาสอบถามและให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามสัญญาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมประพฤติโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลอาจเปลี่ยนโทษจากรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษเป็นลงโทษจำคุกจำเลยก็ได้ค่ะในคดีอาญาที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในข้อหาที่ถูกฟ้องพร้อมทั้งจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในค่าสินไหมทดแทนด้วยให้ผู้พิพากษาส่งสำนวนพร้อมคำขอส่วนแพ่งไปตรวจพยานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์จำเลยและสืบพยานคดีส่วนแพ่งในการสืบพยานในส่วนแพ่งนั้นมีเพียงประเด็นเดียวคือสินไหมทดแทนมีเพียงใด 6. ในการพิพากษาคดีอาญาและคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นคำขอส่วนแพ่งศาลอาจมีคำพิพากษาในฉบับเดียวกันทั้งส่วนอาญาและส่วนแพ่งก็ได้หรือศาลอาจมีคำพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าหากมีการพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนแล้วขอให้มีการสืบพยานเฉพาะในส่วนของแพ่งในภายหลังซึ่งในการสืบพยานส่วนแพ่งนั้น
ไม่จำต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยแม้จำเลยจะไม่มาศาลก็สามารถดำเนินการสืบพยานได้เมื่อสืบพยานในส่วนของแพ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีคำพิพากษาส่วนแพ่งอีกฉบับหนึ่ง 7. การอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาคดีส่วนแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกล่าวคืออุทธรณ์ได้ภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229และทุนทรัพย์ที่พิพาทในส่วนของแพ่งนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการอุทธรณ์หรือฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและข้อสังเกตในคดีอาญาสินไหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 มีดังนี้ 1. การยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 2. ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินแหมทดแทนตามมาตรา 44/1 แล้วจะนำมูลเหตุเดียวกันนี้ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกไม่ได้ถือว่าเป็นฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำแล้วแต่กรณี 3. ในกรณีที่ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินแหมทดแทนเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความดำเนินการเองได้ศาลมีอำนาจตั้งทนายความให้แก่ผู้เสียหายนั้นได้และทนายความมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามสมควรแห่งคดี 4. ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินแหมทดแทนตายลงในระหว่างพิจารณาการรับมรดกให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา42ถึงมาตรา44กล่าวคือหายญาติของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอก็ได้และนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินแหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ในตอนนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การตอบแทนสังคมโดยการอนุรักษ์อาหารไว้สำหรับผมว่ามันเป็นมากกว่าหน้าที่พ่อครัวละมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือประเทศเราได้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักผมชื่อก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวครับที่หลายๆคนเรียกกันว่าเชฟนั่นแหละสาเหตุที่ผมเลือกมาทำร้านนี้ที่เชียงรายก็เพราะว่าคนส่วนมากจะเข้าใจว่าอาหารเหนือจะมีแค่น้ำพริกหนุ่มใช่ไหมครับน้ำพริกอ่องแคบหมูไส้อั่วน้ำเงี้ยวข้าวซอยอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วอาหารเหนือมันค่อนข้างกว้างกว่านั้นมากการที่เราได้เอาอาหารเหนือมาบอกเล่าแล้วเราได้ใกล้ชิดกับเขาได้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าจริงแล้วอาหารเหนือมันมีมากกว่าที่เขารู้จักตอนที่ผมเรียนการบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่วิทยาลัยนานาชาติเนี่ยมันสอนให้เรารู้จักอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันมีความเฉพาะหรือความเป็นเทคนิคอลมากเวลาเราไปโรงแรมเราไปร้านอาหารอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไปที่ที่หนึ่งที่เขาให้บริการเรามหาวิทยาลัยมหิดลก็สอนผมเรื่องนี้แหละความเป็น professional ด้านหลังวงการอะไรพวกเนี้ยเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่ามหาลัย
1: พันธกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็คือการผลิตบัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมทั้งในประเทศและในต่างชาติโดยที่เรามีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตคือการให้ความรู้ทั้งในเรื่องของศิลปะและวิทยาศาสตร์อย่างผสมผสานนะคะเพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้โดยรวม
0: เวลาที่ผมเสิร์ฟที่ร้านเนี่ยครับเรามีการบรรยายร่วมตลอดเหมือนกับเวลาไปพิพิธภัณฑ์นะครับมันจะมีการอธิบายเพื่อมีข้อมูลให้อาหารตัวเนี้ยมันถูกสร้างมาเพราะอะไรวัฒนธรรมของมันคืออะไรประวัติศาสตร์ของมันคืออะไรตัวแรกนี่จะเป็นอาหารที่มาจากชาติพันธุ์นึงเรียกว่าชาวบีซูมีประชากรแค่ประมาณ400คนเองอยู่เฉพาะในเชียงรายเท่านั้นด้วยอาหารตัวที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่าลาบพริกบีซูเวลาเราทำลาบพริกบีซู1คนรู้จักชาวบีซู2คนเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวบีซู3ทำให้คนเห็นว่าอาหารที่เก่าโบราณเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในโมเดิร์นคุยซีนหรือว่าอาหารร่วมสมัยได้ยังไงจะมีคำถามบ่อยมากว่าเอ๊ะเราเข้าไปชุมชนเราเข้าไปทำอะไรเราเข้าไปเจอชาวบ้านเราเข้าไปทำอะไรการที่เราเข้า

0: แล้วเราได้รู้จากภูมิปัญญาใหม่ๆอ่ะมันมีค่าพอให้เรามาบอกต่อตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำร้านอาหารเหนือเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะทำอาหารเหนือเรามองถึงว่าคนเหนือใช้ชีวิตยังไงชาวบ้านนะครับเขากินของตามที่มีครับตำลึงออกก็กินตำลึงครับกล้วยออกก็กินกล้วยหน่อไม้ออกก็กินหน่อไม้ธรรมชาติสร้างสิ่งที่เขากินมาให้เป็นเวลาอยู่แล้วเมื่อเรายึดถือการใช้ชีวิตของเขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการทำอาหารมันก็เป็นไปตามฤดูกาล
1: เชฟกล้องนี่เปิ้ลจะซื้อของผมนะถ้าเปิ้ลมาเนี่ยเปิ้ลจะมาพอก่อนเนาะเปิ้ลจะมาดูว่าอันใดที่เปิ้ลจะเอาไปขายได้เปิ้ลจะซื้อเนาะอย่างไข่เป็ดเนี่ยบางทีไข่เป็ดแค่แผงเดียวเนาะ30ฟองเนี่ยลูกจากสันตะเหลืองมาซื้อเปิ้ลถือว่าเปิ้ลว่าของผมเป็นธรรมชาติเงี้ยผมดูเขาเป็นคนนิสัยคนดีนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเจ้าบ้านเนาะอย่างผมเนาะเปิ้ลมาเปิ้ลก็ว่าเห็นชาวบ้านทําอย่างเนี่ยเปิ้ลอยากจะสนับสนุนอยากจะช่วย
0: ผมซื้อของชาวบ้านเป็นการช่วยชาวบ้านไหมเราไม่ได้ยกระดับมูลค่าของสินค้าแต่เราอยากให้คนเข้าใจว่าแตงกวา5บาทเท่ากันเนี่ยมูลค่ามัน5บาทเหมือนกันแต่คุณค่ามันเกิน5บาทได้นะผมมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างมีคุณค่ามากขึ้นการเรียนในมหาลัยมหิดลเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาสอนผมเลยคือเขาสอนให้ผมเป็นคนคิดบางครั้งเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยมันจะถูกสอนให้เป็นคนทำอย่างเดียวแต่คิดไม่เป็นเรียนคำมาก็ใช้คำนั้นผมว่ามหิดลสอนให้ผมเอาคำมาประกอบเป็นประโยคเอาประโยคมาประกอบเป็นเรื่องราวของตัวเองได้เนี่ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตผมนะแล้วมันก็สร้างให้ผมเป็นผมทุกวันนี
2: ้ความสำเร็จสำหรับเชฟกล้องเนี่ยคือสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามีคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรืออาหารที่ตัวเองรักเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่มีคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาแสดงให้คนอื่นเห็นได้เราไม่ได้พูดถึงความสำเร็จในด้านวัตถุแต่เราพูดถึงความสำเร็จที่เกิดจากการที่เราตระหนักว่าตัวเรานั้นสามารถทำอะไรได้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่เราสามารถจะเอาความรู้ความสามารถของเราส่งต่อไปยังสังคมนะคะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก
0: สำหรับผมเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกก็คืออย่ารอให้ใครมาบอกว่าเราดีแค่ไหนเราสามารถรู้ตัวเองได้ตลอดว่าเราดีหรือไม่ดีกับตัวเองทุกเวลาการประสบความสำเร็จจริงๆคือการที่ทำให้ตัวเองกับคนรอบข้างมีความสุขแค่นี้เองปัญญาของแผ่นดินคืออะไรอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างสาธารณประโยชน์ได้มากบางคนมองว่าพ่อครัวอยู่แต่ในครัวทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมมองกลับกันเลยว่าพ่อครัวไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในครัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำครัวอย่างเดียวอาชีพไหนก็ช่วยสังคมได้หมดถ้าทำอย่างถูกต้องเราอยากให้ทุกคนรู้จักการให้อ่ะผ่านสายอาชีพของตัวเองไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม

0: ธุรกิจของคุณนะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับซีรีส์นี้กับการเปิดโลกสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็ถือว่าเป็นความหวังแบบใหม่ของเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็ขนานนามว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นคือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่แต่การที่นักรบเศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเรื่องขององค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตไปได้นั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากวันนี้คลาสนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่องของสตาร์ทอัพมาจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: My name is Pratim, like the same as like Pratim Dang, which is like Red Bull. Actually, like when I was born, I was like so small that my mom like were afraid that like I'll die someday. So she named me Pratim rather than like a buffalo because buffalo is stupid. So she named me like a bull to grow to be a strong. And now I'm a very strong person.
2: ถ้าพูดถึง ecosystem ของ startup หรือสภาพแวดล้อมในการทำ startup ของไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแหละเพราะว่าเราเริ่มมีตั้งแต่คนที่มีไอเดียอยากจะทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆของสังคมรวมไปถึงองค์ความรู้ที่ตอนนี้ก็มีทั้งโค้ชรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายโชคโชนมาคอยให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพและก็แหล่งเงินทุนที่ตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆให้กับสตาร์ทอัพได้เลือกสรรกันในขณะเดียวกันนะคะการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อีโคซิสเต็มของไทยในการทำสตาร์ทอัพเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับซิลิคอนวัลเลย์ที่เป็นต้นแบบเรื่องของอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพในโลกนี้ค่ะ
3: การเชื่อมต่อภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันทั้งคนที่มีไอเดียแหล่งความรู้แหล่งเงินทุนทำให้ประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเริ่มขยับใกล้เข้าไปสู่อีโคซิสเต็มของซิลิคอนวัลเลย์ที่ทั้งระบบครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะเติบโตอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืนต่อไปคุณกระทิงพูนผลเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้าใจระบบอีโคซิสเต็มอย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งที่ไปอยู่ที่ Google ในซิลิคอนวัลเลย์พี่กระทิงได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยบริษัทสตาร์ทอัพและอีโคซิสเต็มที่ครบครันอีกทั้งยังได้เห็นแง่มุมต่างๆเป็นเวลากว่า7ปีทำให้อยากกลับมาพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับชาวโลกโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าไทยจะต้องอยู่ในเรดาร์ของชาวโลกให้ได้โดยหลังจากกลับมาพี่กระทิงได้เริ่มเขียนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจมีหลักสูตรที่นำเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้อย่างเข้มข้นจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเห็นภาพทั้งระบบทำให้ภาครัฐและเอกชนมากมายเชิญไปให้การบรรยายรวมถึงเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับตัวองค์กรให้เข้ากับโลกยุคใหม่อยู่เสมอ
2: ในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในมุมมองของพี่กระทิงเป็นอย่างไรตามไปพบกับพี่ทีน่าในช่วงหน้าเลยค่ะ

0: และห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพวันนี้นะคะเรามาร่วมต้อนรับครูใหญ่แห่งวงการสตาร์ทอัพอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่กระทิงพูนผลนั่นเองสถานการณ์ของสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นอย่างไรและอีโคซิสเต็มในส่วนไหนที่ต้องเร่งพัฒนาเราไปหาคำตอบกันค่ะถึงสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตเหลือเกินค่ะแต่ว่าอยากถามในมุมของพี่กระทิงว่าคำว่าสตาร์ทอัพที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กระแสหรือว่ามันคือการเติบโตจริงๆที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
1: คือตอนนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างแท้จริงมันเป็นทั้งกระแสแล้วก็การเติบโตที่แท้จริงด้วยนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีหลายๆอย่างที่กระแสมันช่วยผลักดันด้วยแต่ว่าคือผมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไทยไป23บริษัทดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีการเติบโตที่ดีค่อนข้างมากหลายบริษัทนี่คือเติบโตคือมียอดขายมีรายได้แล้วก็มีกำไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นเราก็มองว่าคือมันไปในทิศทางที่ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็คือองค์ประกอบอื่นๆก็เติบโตขึ้นไปจำนวนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเงินทุนที่ไหลเข้ามาในสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าฐานมันต่ำจริงๆนะครับผมคือเราบอกว่าเราโตเร็วแล้วเนี่ยเป็นกระแสนู่นนั่นนี่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจริงๆเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศเราได้ซ้ำคือเราไปดูประเทศอย่างเวียดนามไปดูอย่างประเทศอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเราไปดูประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยระดมทุนได้60ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์เนี่ยบริษัทเดียวกาลีน่าระดมทุนได้170ล้านเหรียญ

0: เท่ากับ3เท่าของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมอินโดนีเซียนี่คือบริษัทเดียวระดมทุน100ล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจริงๆศักยภาพของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดอันดับ2ของสวิสเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยครับคือเราเริ่มมาช้าเราโตเร็วจนกระทั่งทุกคนกลัวว่ามันเป็นกระแสแต่ว่าคือผมดูแล้วเนี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีแต่มันเล็กมากนะครับผมเรายังโตช้าไปกว่าที่ศักยภาพของเรามีซะด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม
1: คือถ้าฟังดูแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเติบโตได้เร็วกว่านี้อ
0: ี
1: ก
0: จริงๆต้องเร็วกว่านี้ครับผมคือเราโตเราเริ่มมาจากศูนย์นะแทบจะศูนย์เลยคือปี2012นะครับผมเราโตมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกระเปี๊ยกเดียวสตาร์ทอัพไทยที่ใหญ่ที่สุดมูลค่าบริษัท100ล้านเหรียญเนี่ยครับคือเล็กเทียบกับศักยภาพของแบบของประเทศไทยถูกไหมครับคือประเทศอื่นอย่างมาเลเซียเนี่ยคือมีแกร็บแท็กซี่ 1.8 บิลเลียนUSดอลลาร์ 70,000 ล้านบาทเนี่ยครับไอพ็อปเปอร์ตี้คือ500มิลเลียนUSดอลลาร์ exit ไปแล้วด้วยเนี่ยครับคือสิงคโปร์นี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับเวียดนามก็ยังมีเลย1บิลเลียนUSดอลลาร์ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีตั้งหลายตัวแล้วก็คือตอนนี้คือกระทั่งอเมซอนนี่ก็จะลุกอะไรครับจะลุกลงทุนเนี่ย600ล้านเหรียญที่ไหนครับที่อินโดนีเซียเพราะอะไรครับเขาเห็นว่าอีคอมเมิร์ซที่อินโดนีเซียมาประเทศไทยอยู่ตรงไหนของภาพนะครับผมยังเวียดนามเนี่ยคือ CEO ของอะไรครับ Google เนี่ยไปวิสิตสุนดาพิชัยไปวิสิตแล้วเขาบอกเลยว่าคืออะไรครับเวียดนามนี่คือแบบฮอตมากแล้วก็คือเทคทาเลนต์โครงประกอบของการสร้างสตาร์ทอัพทั้งหมดของเวียดนามเนี่ยดีมากๆแล้วพอเขาพูดไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยศักยภาพคือรีสอร์ททั้งหมดแม่งไหลไปที่อะไรครับไหลไปที่เวียดนามหมดเลยแล้วประเทศไทยเป็น Second Largest Economy ในซาวด์อีสเอเชียคือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอะไรครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเราก็ต้องพยายามทำให้มันโตมากกว่านี้เพราะว่าคือเราเห็นเลยว่าคือตอนนี้คือเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามด้วยซ้ำคือเราสูสีกับเวียดนามแต่เวียดนามมี1บิลเลียนยูเอสดอลลาร์แล้วไทยใหญ่สุดอย่าง100มิลเลียนยูเอสดอลลาร์เวียดนามนี่เล็กกว่าเรามากนะครับในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็คืออะไรครับ GDP per capita หรือแม้กระทั่ง Digital Economy ของเขาดังนั้นคือมันไม่ได้ไงคือถ้าเกิดเรายังบอกว่าเรายังพอใจกับอะไรครับประเทศไทยเติบโตดีแล้วนู่นนี่จริงๆเรากลัวการเติบโตด้วยซ้ำจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเร่งการเติบโตแล้วก็สร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของพื้นฐานของอะไรครับธุรกิจของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยเข้าไปพร้อมกันด้วย
1: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเร่งการเติบโตเนี่ยอีกหนึ่งความกังวลที่ตามมาเป็นแนวตามตัวเลยก็คือเรื่องของการกังวลว่าถ้ามันเติบโตเร็วเกินไปด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปแล้วพื้นฐานมันยังไม่ได้มาซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟองสบู่หรือเปล่า
0: คือผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการสร้างพื้นฐานเนี่ยคือที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาแน่ๆครับผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือผมว่าพื้นฐานเราเองก็ยังเติบโตค่อนข้างช้านะครับผมคืออย่างเช่นเอาง่ายๆหนึ่งคือเรื่องเทคทาเลนต์อย่างเงี้ยครับคือเทคทาเลนต์เนี่ยของเมืองไทยเราต้องยอมรับว่าข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเรามีเทคทาเลนต์ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่างประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้วิธีการก็คือว่าดึงเทคทาเลนต์จากต่างชาติเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเทคทาเลนต์ที่มันมีเซอร์พลัสเยอะแยะมากจากเวียดนามแล้วค่าแรงถูกมากเงินเดือน15,000แต่ว่าคือทำงานเยี่ยงวายแล้วคือตอนเที่ยงเนี่ยครับไม่กินข้าวงี้คือเสียบปลั๊กที่ตูดเนี่ยครับแล้วมันทำงานได้เลยนั่นคือแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากด้วยนะครับผมคือหลายๆบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ US เนี่ยก็คือเอาท์ซอร์สมาที่เวียดนามเป็นไปได้ไหมที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือสิ่งคืออะไรครับคือดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าอะไรครับถ้าพื้นฐานเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างเป็นไปได้ไหมที่เราโกรทแฮกอะไรบางอย่างเราเอาท์ซอร์สอะไรบางอย่างและอะไรครับทำในสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยทำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนั้นด้วยกันเราต้องไม่ลืมพื้นฐานด้วยก็บอกว่ามีวิธีการหลายๆอย่างเพียงแต่เราต้องคิดนอกกรอบต้องคิดอะไรที่มัน unconventional พอสมควรแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีบทบาทของภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็บริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยคือผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับคือเราจะเห็นเลยว่าคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาทำหลายอย่างซึ่งแบบหลายๆอย่างมันฉีกตำราพอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคือ Monetary Authority of Singapore เนี่ยเขาเปิดอะไรครับ Regulatory Sandbox คือ Fintech Startup เนี่ยปกติ Fintech อะครับมันโอเปเรตในอุตสาหกรรมอะไรครับ Financial Service ถูกปะ Financial Service โคตร Regulate เลยกดเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่เกิดแน่ๆรัฐบาลสิงคโปร์เลยบอกว่า Fintech Startupตราบเท่าที่เธอไม่อะไรครับตราบเท่าที่เธอไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่มีณปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายยังไม่มีอะไรรองรับเนี่ยเธออยากทำอะไรทำไปเลยแล้วพอโตขึ้นมาค่อยมาเวิร์กกับรัฐบาลว่ากฎหมายที่มันควรจะเป็นอย่างไรคือดังนั้นเนี่ยคืออะไรทุกคนกล้าทำกันหรอเพราะเปิดแซนด์บ็อกซ์มันเหมือนเปิดสนามเด็กเล่นให้เด็กเข้าไปเล่นไปพอเล่นขึ้นมาปุ๊บมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราค่อยมาคุยกันเรื่องเรกูเลชันแล้วนี่กำลังพูดถึงประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่อะไรครับ
1: ซีเรียสเรื่องกฎเกณฑ์
0: คืออยู่เคี้ยวหมากฝรั่งอย่างไม่ได้อายุที่ดูคือถ้าเกิดอะไรครับคือถ้าเกิดอยู่ขโมยของโดนตัดมือสิงคโปร์เรากำลังพูดถึงสิงคโปร์แล้วนี่คือเขาปล่อยอินดัสทรีนี้ขึ้นมาตอนนี้สิงคโปร์เพิ่งประกาศเมื่อวานขึ้นมาเองจากอะไรผมไม่แน่ใจมันมีการจัดลำดับสิงคโปร์ตอนนี้เป็นอันดับ1ของฟินเท
1: ค
0: ของเอเชียนะครับผมชนะฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้แข่งกับสวิสเอเชียแล้วเขาแข่งกับทั้งเอเชียเขาเป็นเบอร์1แล้วอย่างเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์เขากล้าคิดซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าคือดังนั้นอะไรครับซัพพอร์ตทุกอย่างก็ไปที่สิงคโปร์แบบมันก็จะไหลไปแล้วก็ในแง่ของอีโคซิสเต็มมันเป็นเรื่องของหลายๆครั้งเนี่ยคือเขาเรียกว่า feel take the mostคือไม่กี่ประเทศหรอกที่มันจะ take the most resources ดังนั้นเราต้องทำยังไงให้ประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับดึงความสนใจ

0: เราก็พยายามใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีให้มีเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อจิ๊กซอว์แล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองสิ
1: ค
0: ืออย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเรามีเอ็กซ์เพลเตอร์ที่ตอนนี้เมืองไทยมีเอ็กซ์เพลเตอร์คือโครงการเร่งเครื่องผู้ประกอบการแค่หนึ่งอันเองเป็นไปได้ไหมครับผมคือจริงๆอย่างงบประมาณที่รัฐบาลจะเทเข้ามาเนี่ยเขานั่งเยอะเป็นไปได้ไหมที่ไปเวิร์กเอ็กซ์เพลเตอร์ต่างประเทศเนี้ยซึ่งอะไรครับแล้วก็ดึงเข้ามาช่วยของเมืองไทยเป็นไปได้ไหมที่เราดึงทรัพยากรเนี่ยครับรีซอร์สคือทาเลนต์จากที่อื่นเข้ามาดังนั้นนั่นแหละคือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในตัวเองนะครับ
1: ณปัจจุบันเองต้องบอกว่าภาครัฐเองก็เล็งเห็นจุดนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะลงมาช่วยสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญหรือว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพกันพอสมควรแต่เรายังขาดอะไรบ้างถ้าให้พี่กระทิงพิงพอยลงไป
0: คือผมว่าจริงๆมันขาดหลายอย่างมากนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายๆอย่างต้องยอมรับว่ามันอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับอย่างแรกคือกรอบกฎหมายเป็นต้นอย่างกรอบกฎหมายหลายอย่างที่มันไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพอย่างเช่นการจดทะเบียนเปิดบริษัทอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง2คือเรื่องอะไรครับง่ายๆมากคืออย่างตราสารบางอย่างอย่างเช่นเวลาไอตัว Venture Capital จะมาลงทุนกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยครับมันลงไม่ได้เพราะปกติเขาลงแล้วเป็น Convertible Note คือตราสารหนี้ที่แปลงเป็นทุนได้ซึ่งเมืองไทยไม่มีกรอบกฎหมายที่ซัพพอร์ตสิ่งนี้คือสำหรับ Private Company นะครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยมีจดทะเบียนบริษัทไม่ถึง1วันแล้วก็มีอะไรครับมี convertible note อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบไอ้ตัว regulation หลายๆอย่างอย่างเช่น ESOP employee stock option plan เมืองไทยไม่มีสำหรับ private company มีแต่ public company อย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าเกิดเราดูมันจะมีประมาณ10มาตรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในการพิจารณาแล้วดังนั้นคือต้อง carry out สิ่งนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็2อ่ะครับคือผมคิดว่าสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ talent mobility
1: ค
0: ือการดึงดูด talent นะครับอย่างบางประเทศอย่างชิลีเนี่ยครับเขาดึง talent มาเขาให้เงินใน 60,000 เหรียญต่อคนเลยคืออยู่มาเลยครับเขาเรียกว่า job bounty job bounty คือเหมือน job bounty leave คือเหมือนมาพักผ่อนที่ชิลีแล้วก็อะไรครับมาเปิดบริษัทสตาร์ทอัพทำสตาร์ทอัพขำๆแล้วก็เทรนคนชิลีซึ่งการที่ดึง talent เหล่านั้นมาเนี่ย talent บางคนเนี่ยคือ1คนมันไม่ได้เท่ากับ10คนนะมันเท่ากับ100คนน่ะคือเอาเทรนโนว์ฮาวอะไรหลายอย่างที่มันไม่มีในเมืองไทยจะเป็นไปได้มั้ยอย่างเงี้ยเป็นต้น talent mobility แล้วคือเรื่องของวีซ่าอย่างเงี้ยครับทำยังไงถึงจะให้แบบทุก talent เนี่ยมีวีซ่าแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแล้วสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาในเมืองไทยแล้วก็มีการส่งต่อความรู้ให้กับคนไทยได้ด้วย3คือเรื่องของอันนี้ครับมันเป็นเรื่องของเงินลงทุน
1: ค
0: ือเงินลงทุนอย่างเช่นว่าคืออย่างรัฐบาลสิงคโปร์เขาเรียกแมทชิ่งฟันประเทศสิงคโปร์เขาเคยจะเปิด VC เองแต่ว่าปรากฏว่าพอเปิด VC ไปเองปุ๊บเนี่ยเขาไม่มี expertise ไม่มี know-how เขาเลยให้ VC เป็นคนลงทุน Professional Venture Capital Fund เนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วรัฐบาลเปิดแมทชิ่งฟันเข้าไปแทนเพราะกรอบของภาษีในแง่ของนักลงทุนเป็นต้นอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดอยู่เป็น accredited investor นักลงทุนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า accredited อย่างเงี้ยครับคือมีความรู้เพียงพอและมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพได้คือถ้าเกิดอยู่ลงกับสตาร์ทอัพไปแล้วเจ๊งเนี่ยอยู่สามารถตรงนั้นมาหักภาษีได้เป็นต้นคือเรื่อง tax incentive อีกเป็นต้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือผมเราก็อีกอันนึงคือเรื่องของการแก้อันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก้นะสตาร์ทอัพไทยสุดท้ายระยะยาวไม่เกิดแน่แน่
1: ค
0: ือเรื่องของ education เราพูดกันมาเป็น10ปีแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นคือ education ในแง่ของการสร้าง talent ซึ่งผมว่านี่คือสำคัญมาก
1: ค
0: ือทำยังไงเราถึงจะผลิต tech talent คืออย่างตอนนี้ Google อะครับเขาไปเวิร์คกับรัฐบาลอินโดนีเซียสร้าง tech talent คือโปรแกรมเมอร์ระดับท็อป 100,000 คน 100,000 คนนี่ก็เปลี่ยนประเทศเลยนะครับผมคือเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะดึง resources เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งผมมองว่าคือบริษัท tech ใหญ่ๆหลายๆบริษัทเขาก็อยากจะร่วมมือกับเราดึงทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งพวกนี้แหละที่รัฐบาลควรจะทำนะครับแล้วผมว่าหลายๆอย่างก็อยู่ในการพิจารณาแล้วคือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่ปริมาณเงินหรือจำนวนเงินที่ลงไปกับวงการสตาร์ทอัพผมว่าการเอาทรัพยากรที่มาลงในจุดที่สตาร์ทอัพทำไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคืออย่าลงซ้ำซ้อนกันลงอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับอย่าทำเพียงแค่ว่าแค่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็แค่นี้ครับคือเราต้องทำอย่างต่อเนื่องสิงคโปร์ทำ10ปีจนกระทั่งเขาขึ้นเป็นอะไรครับสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเบอร์10ของโลกคือเกาะเล็กๆนิดเดียวอันดับ10ของโลกนะครับเบอร์1คือซิลิคอนวาเลย
1: ์
0: อันดับ2อิสราเอลเงี้ยครับขึ้นเป็นอันดับ10เป้าหมายเขาจะขึ้น1ใน5ใน5ปีข้างหน้า
1: แล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่คะ
0: บ้านเรายังไม่หมวนอันดับเลย
1: ยังไม่ถูกจัดอันดับ
0: ใช่ก็คือดังนั้นขั้นแรกเนี่ยคือเราต้องช่วยกันในประเทศไทยอยู่ในลำดับสักหน่อยกันนะครับผมอยู่ใน1ใน50หรือแบบอีเวนต์1ใน100ก็ยังดีครับผมคือผมว่านั่นคือโจทย์ที่สำคัญพอเราขึ้นมาปุ๊บต่อไปเราจะรู้แล้วแหละว่าเราแข่งกับใครแต่ผมบอกแล้วว่าคือตอนนี้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไทยมันเพิ่งเริ่มแล้วมันเล็กมากดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันนะครับคือแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฟองสบู่แล้วก็สิ้นปีนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่เป็นฟองสบู่ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ฟันดาเมนทัลมันมาแล้วเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศไทยเป็นไปได้ซ้ำแต่ว่าตอนนี้เราต้องสร้างพื้นฐานให้ดีและหลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเองเราสามารถดึงคนอื่นดึงพันธมิตรสร้างเพื่อนนะครับแล้วการที่มันมีเพื่อนเยอะๆรอบโลกเนี่ยที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆในแง่เรื่องต่างๆเนี่ยบริษัทเทคใหญ่ๆนี่มันต้นเขาจะยิ่งอะไรครับทำให้ประเทศไทยอยู่ในเรดาร์ของวงการสตาร์ทอัพทั่วโลกได้ด้วยซ้ำซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วตอนนี้ก็มันเป็นอะไรครับเป็น AEC เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เมืองไทยเนี่ยครับเราจะไปเวิร์กกับอะไรครับประเทศอื่นๆที่มันอยู่ใน AEC ด้วยกันเนี่ยคือเฮ้ยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยของสวิสเซอร์แลนด์มันเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วคือเราจะไปแข่งกับ

0: ครับกับสตาร์ทอัพจากจีนซึ่งตอนนี้คืออย่างอาลีบาบาเงี้ยลุกเข้าลึกคืบเข้ามาแล้วในเซาท์อีสเทิร์นเอเชียเงี้ยเรารวมกันได้ไหมมันก็จะเป็นวินวินได้ด้วยซึ่งมันเป็นอเจนดาที่รัฐบาลก็น่าจะทำได้และผมว่าหลายๆอย่างเขาพยายามทำนะครับ
1: นี่คือวิวที่ต้องการจากรัฐบาลในถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ในมุมของภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่ๆเองเนี่ยหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพจริงๆมันยังมาไม่เต็มที่เลยพี่กระทิงมองตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ผมว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มมีการขาดช่วงอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะครับคือมันเริ่มมีการขาดช่วงคือตอนนี้มันจะเริ่มตั้งต้นคือเรียกว่า idea stage จนมาถึงจุดที่เรียกว่า pre-seed คือก่อนที่จะมีเงินระดมทุน seed round รอบแรกได้อย่างเงี้ยครับแล้วถัดมาค่อยเป็นซีดแล้วก็ซีรีส์ A อย่างเงี้ยถูกไหมครับคือตอนนี้สตาร์ทอัพไทยมันอยู่ที่ซีดค่อนข้างเยอะแต่ซีดไปซีรีส์ A เนี่ยมันมีไม่กี่บริษัทที่ไปได้เองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซีรีส์ A ไปซีรีส์ B นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่มันเหมือนพีระมิดที่ยอดเนี่ยเล็กมากๆแล้วฐานเนี่ยกว้างมากมันมีไอเดียสเตจเยอะมากๆซึ่งดังนั้นเนี่ยคืออีกสิ่งนึงที่ผมว่าจะเป็นไปได้คืออย่างซึ่งภาครัฐจะช่วยได้ก็ได้คือทำยังไงให้ตัวด้านล่างเนี่ยครับที่มันเป็นแค่ไอเดียสเตจมันมูฟขึ้นไปเป็น4สเตจมากขึ้นเล็กอันนึงคือภาครัฐนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยภาครัฐจะช่วยได้เยอะอย่างเช่นคือช่วยให้พวกที่เป็น4สเตจไปซีรีส์ A ได้มากขึ้นซึ่งการที่จาก4สเตจไปเป็นซีรีส์ A เนี่ยมันคือเรื่องของโกรทโดยเฉพาะซึ่งหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องของการเติบโตนอกประเทศด้วยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอย่างภาครัฐบางทีเนี่ยครับพูดตรงๆหายใจ2ยืดเงี้ยครับผมอย่างสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องอะไรเป็นต้นอย่างสตาร์ทอัพที่ทำพวก Travel Tech หรือว่า Tourism Tech อย่างเงี้ยครับคือเป็นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยทำทางด้าน area นี้ปุ๊บเนี่ยคือแค่ททเนี่ยปุ๊บหายใจ2ยืดทึดๆเงี้ยครับพาไปโรดโชว์ปุ๊บก็จบแล้วถูกมั้ยครับแล้วสิ่งเหล่านี้กว่าสตาร์ทอัพจะทำได้มันโคตรยากเลยทั้งที่ Tourism เนี่ยคือเป็นอุตสาหกรรมที่อะไรครับ
1: หัวใจของบ้าน
0: หัวใจประเทศเราคือจีนมานี่เท่าไหร่จีนมานี่เป็น10ล้านคนอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับคือ Tourism เป็นอุตสาหกรรมที่ contribute กับ GDP เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหลักแบบ2ดิจิตอย่างเงี้ยครับใหญ่มากๆก็คือทำไมสตาร์ทอัพไทยแม่งกระเปี๊ยกเดียวอย่างนี้ต้นซึ่งภาครัฐหายใจ2ทื่อช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับพาสตาร์ทอัพไปโรดโชว์นู่นนั่นนี่แล้ววางแผนร่วมกันกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในซีดราวด์มันจะขยับไปที่ซีรีส์ A ดังนั้นมันจะไม่มีคอขวดถูกไหมครับแล้วอีกอันนึงคือในแง่ของ exit อย่างนี้เป็นต้นคือทำยังไงให้สตาร์ทอัพที่มันแบบไประดับตรงนั้นเนี่ยช่วยในแง่ของ exit market อย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ช่วยได้ไหมคืออย่างเช่นที่รัฐบาลสหรัฐคือผมเพิ่งกลับมาจาก US เนี่ยครับคืออย่างรัฐบาลซาโอมาเขาทำเขาเรียกว่าทำ job ad คือทำยังไงให้บริษัทเนี่ยสามารถเขา work กันเลยนะครับผมกับคนที่เป็น entrepreneur ที่เก่งมากๆชื่อ Steve Case เป็นผู้ก่อตั้ง AOL อย่างเงี้ยครับเขามาเป็นที่ปรึกษาของบารักโอบามาเลยแล้วก็ให้บารักโอบามาเขาก็ออกมาอันนึงเรียกว่า job ad คือช่วยให้อะไรครับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ exit ได้ง่ายขึ้นเพราะพอ exit มากขึ้นมันมี capital จากตลาดจาก public market เข้ามาปุ๊บก็มัน explode ก็ใหญ่ขึ้นมาก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะ net new job ทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเกือบทั้งหมดมาจากสตาร์ทอัพไม่ใช่ small business ได้ซ้ำ net new job เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาจากสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยคือเขาก็เลยครับทำขึ้นมาเห็นไหมครับดังนั้นมันจะเป็นแบบ road runway ทั้งหมดเลยที่ภาครัฐก็มาสปอร์ตได้หรือแม้กระทั่ง fintech เนี่ยเราทำแบบ monetary authority of Singapore ได้ไหมอย่างเงี้ยต้องช่วยบอกว่า BOT หลายๆอย่างก็เรียกสตาร์ทเข้ามาคุยนะครับก็คือจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคนของ Bank of Thailand เนี่ยครับไปตามงานสตาร์ทอัพซึ่งผมว่านี่เป็นภาพที่ดีมากแล้วคือน้อยนะที่ว่าธนาคารแห่งประเทศต่างๆเนี่ยมีคือบอกว่าน้อยมากนะครับผมที่จะไปอะไรครับจะไปงานสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็เป็นพันภาพที่ดีแล้วก็เป็นแบบว่าความพยายามที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกครับภาครัฐหายใจ2ยืดทำในสิ่งที่ถูกต้องใส่รีสอร์ททรัพยากรลงไปในจุดที่อะไรครับในจุดที่ต้องการและไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเป็นแค่ภาพอันนี้ครับแล้วก็สร้างส่งอย่างต่อเนื่องผมว่าแค่นี้ก็จะดีมากๆแล้วครับ
1: คือเรียกว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพมีเพียงพอแต่แค่ว่ายังไม่ได้ถูกผลักดันอย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วก็คือผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยคือผมคิดว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆของเมืองไทยนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมว่าคือ quality startup อ่ะครับเรายังน้อยคือ quality startup เรายังน้อยดังนั้นเนี่ยคือ quality startup มันน้อยแล้วคือจริงๆดังนั้นปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องเงินเลย
1: ค
0: ือเงินของ venture capital ที่มาที่ startup ไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือเยอะจริงๆอย่างของผมเนี่ยกองทุนผมมี420ล้านตอนนี้กำลังจะเพิ่มเป็น700ล้านบาทอย่างเงี้ยครับคือเรายังหา startup ลงเนี่ยได้แค่เดือนละตัวเนี่ยคิดดูดิคือประเทศ70ล้านคนเอาไว้ได้แค่เดือนละตัวแล้วเรากำลังพูดถึงเซกเตอร์แค่ดิจิต
1: อ
0: ลเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยคือ quality ของมันเนี่ยมันยังต้องใช้
1: พี่ใช้คำว่าอะไรในการอธิบายคำว่า quality startup ครับมันต้องมีคุณสมบัติ
0: คือผมคิดว่า quality startup เนี่ยคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งคือเป็น startup ที่มีศักยภาพในการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับผมซึ่ง startup ที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดดได้นี่คือหนึ่งตัวทีมมันต้องพร้อมทีมนี้ต้องเก่งแล้วสองก็คือ business model เนี่ยมันได้แล้วสามมันต้อง attack มันต้อง solve very big problem ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าบางทีเนี่ยคือทีมอาจจะขาดนู่นขาดนั่นขาดนี่อะไรเงี้ยนิดนึงหรือว่าเขากำลังอะไรครับพยายามหา business model อยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสตาร์ทอัพไทยอะไรบางเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกอยู่ใน4สเตจเนี่ยมันจะอยู่ในจุดตรงนั้นพอดีดังนั้นคือถ้าเกิดเราผลักดัน4สเตจขึ้นไปได้แล้วก็ดึงตรงเนี้ยข้างล่างขึ้นไปตรงเนี้ยครับ

0: ซึ่งอย่างที่ผมบอกคืออย่างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนู่นนั่นนี่เนี่ย
1: คืออ
0: ย่างบางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องจากมาเลเซียเขาทำเป็นอินคิวเบเตอร์ขึ้นมาเลยคือเรียกว่าแมจิกอย่างเงี้ยครับผมก็คือตั้งขึ้นมาเลยซึ่งมันก็รีเซลยังมิกซ์อยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นแอทเทมที่ดีอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเรามีหมื่นล้านบาทเนี่ยเราสามารถไปเวิร์กกับพันธมิตรต่างชาติให้สร้างอะไรครับการบ่มเพาะนู่นนั่นนี่ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเมืองไทยเรามีรีเสิร์ชดีเวลลอปเมนต์ก็นั่งเยอะทำยังไงถึงจะคอมเมอร์เชียลไลซ์สิ่งเหล่านั้นและเทิร์นสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลเวนเจอร์ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพไทยตอนนี้มันเหมือนแบบว่าที่มันเป็นควอตี้นี้ผมบอกคือมันแบบมันยังขาดอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันจะขาดนิดขาดหน่อยขาดนิดกันหน่อยอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผม
1: ซึ่งมันต้องการการเติมเต็มจากผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีหรือว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นี่เป็นไปได้ไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้ครับคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้จริงๆถ้าน้องอันนี้เมสเซจเนี่ยถึงน้องสตาร์ทอัพอะครับคือถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยหวังพึ่งกับคนอื่นนะยูก็ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองได้แข็งแกร่งนะครับผมคิดว่าดังนั้นนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็ขนขวายหานู่นนั่นนี่ขึ้นมาองค์ประกอบเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแหละแต่ว่าถ้ายูหวังพึ่งกับเขาเนี่ยยูต้องลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองให้แข็งแกร่งได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรครับยูยังต้องถ้ายูจะเรียกว่าถ้ายูยังแบบว่าต้องพึ่งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเวลายูไปแข่งต่างชาติยูก็แพ้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ลุกขึ้นมาเฮ้ยมันมีวงการสตาร์ทอัพไทยข้อดีอย่างหนึ่งเสน่ห์ของมันการที่มันเป็นสตาร์ทอัพที่มันยังเล็กถูกไหมครับวงการสตาร์ทอัพมันเล็กเนี่ยคืออยู่เข้าไปคุยอยู่ไปงานสตาร์ทอัพงานหนึ่งเน
1: ี่
0: ยรู้จักกันหมดแล้วแล้วก็คือคนเหล่านี้เขายินดีที่เป็นเมนทอร์ให้เราอย่างเงี้ยครับ
1: ค
0: ือถามกันบางคนเนี่ยคือส่งมาหาผมบนเฟซบุ๊กผมก็ตอบเขาอย่างเงี้ยครับเพราะมันเล็กไงดังนั้นคือมันก็จะช่วยเหลือจูงมือกันเนี่ยคือคนที่ไปไกลกว่าก็จะจูงมือคนถัดไปจูงกันต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: นั่นคือเสน่ห์ของวงการสตาร์ทอัพไทยดังนั้นคืออย่าอายเข้าไปหาเขาอะครับผมแล้วลุกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสตาร์ทอัพอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยครับผมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วผมว่าคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขึ้นมานั่นแหละซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเติบโตแบบแข็งแกร่งและมีพื้นฐานที่ดีมากขึ้นก็อย่าพึ่งหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราโตขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้กระดูกแข็งนะครับผมแล้วก็ถ้าสิ่งซัพพอร์ตเหล่านั้นมันก็จะช่วยเราเองแหละนะครับ
1: ถ้าในภาพความคิดที่พี่กระถิ่งคลุกคลีอยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยมาหลายปีเนี่ยนะคะฝันเห็นสตาร์ทอัพไทยไปได้ไกลขนาดไหน
0: คือผมเชื่อว่ามันจะมีแน่ๆมันเป็นเวลาแค่นั้นเองครับคือมันจะมีสตาร์ทอัพไทยที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเราก็เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เราภูมิใจได้ว่าเป็นบริษัทระดับเอเชียหรือหวังว่า10ปีข้างหน้าจะมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือตัวแทนของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นมันเหมือน LINE มันเหมือน Instagram หรือแม้กระทั่งเหมือนอะไรครับเหมือนอาลีบาบาอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนจีนเงี้ยเขาจะพูดถึงไลวีอะไรถึงไลเทนเซ็นพูดถึงอาลีบาบาพูดถึงนู่นนั่นนี่ไบตู้อย่างเงี้ยถูกมั้ยครับรีโนไอตัวรีโนโวนู่นนั่นนี่แล้วผมก็เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยมันมีศักยภาพที่จะไปถึงตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่เซกเตอร์ที่มันดิจิตอลอย่างเดียวแม้กระทั่งอะไรครับคือมันก็จะมีพวกอะไรครับอาร์คิเทคทางด้านเกษตรกรร
1: ม
0: หรือว่าอะไรครับไบโอเทคอย่างเงี้ยครับฟู้ดเทคอะไรที่แบบประเทศไทยเก่งๆอย่างเงี้ยครับที่เรามีฐานรากอยู่แล้วเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเทิร์นมันขึ้นมาผมว่ามัน is a matter of time imagine นะครับผมว่าสมมุติดิจิตอลเรามี1ตัวที่มูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเรามีประมาณ5 vertical เนี่ยกำลังพูดถึง5บริษัทสตาร์ทอัพไทยที่เติบโตไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาซึ่งมันคืออะไรครับคือสมัยเนี้ยตอนนี้เมืองไทยเรามีบริษัทใหญ่ๆก็มีอะไร CP เรามี SCG เรามีปตท.แล้วก็มี AIS นู่นนั่นนี่แต่ว่าคือต่อไปเนี่ยมันคือบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่พอคนพูดถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนึกถึงบริษัทเหล่านี
1: ้
0: ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าวันนึงอะครับผมเชื่อว่าอันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่5ปีอันนี้คง10ปีในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยครับมันก็จะมีเฮ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบว่าในอะไรครับเซต50เนี่ยมีสตาร์ทอัพไทยที่มันขึ้นมาเนี่ยผมหวังลึกๆว่ามันจะมีสักแบบ5บริษัทอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วก็พอ20ปีผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นครึ่งนึงแล้วอะเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบนั้นหมดเลยครับผมอย่าง Apple อย่างบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Apple อย่างเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน Fortune 500เนี่ยมันคืออะไรครับคือ Apple อย่างเงี้ยแล้วก็คือ Google นู่นนั่นนี่ผมว่ามันเป็นอันนี้มันเป็น is a matter of time ดังนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่านี่มันสิ่งถ้าพูดตรงๆผมเชื่อว่านี่มันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะเกิดมันอยู่ที่เวลาแค่นั้นเองแล้วมันก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม

ห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าสตาร์ทอัพไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่น่าประทับใจได้อีกเยอะทีเดียวค่ะเพียงแค่เรานั้นต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ

0: และในคลาสนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพกันไปแล้วซึ่งโดยสรุปนะคะก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพนั่นเองประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับกลุ่มสตาร์ทอัพโดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวมถึงส่งเสริมให้บรรยากาศในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มหลักๆใน Startup Ecosystem นั้นจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือ Startup Company กลุ่ม Startup นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ Ecosystem นะคะปัจจุบัน Startup ไทยมีการขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นมากทั้งขนาดแล้วก็จำนวนซึ่งกลุ่ม Startup รุ่นพี่เหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะทำให้เกิด Startup หน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นกลุ่มที่2ก็คือ Investor หรือว่ากลุ่มนักลงทุนซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มนักลงทุนบุคคลหรือ Angel Investor กลุ่มนักลงทุนบันหรือ Venture Capital รวมถึงการมีช่องทางระดมทุนจากสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า Crowdfunding ซึ่งกลุ่ม Investor ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Startup นั้นมีเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการและเติบโตต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะเรียกกันว่า supporting organization หรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตซึ่งก็มีหลายองค์กรนะคะตั้งแต่ incubator หรือ accelerator ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเร่งให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวดเร็วขึ้น government หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพAssociation สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศมากขึ้น Academy หน่วยงานที่เน้นสนับสนุนด้านความรู้ Co-working space สถานที่ทำงานของกลุ่มสตาร์ทอัพ Media สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงและอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดนี้นะคะรวมกันก็จะเห็นได้ว่าทุกๆหน่วยงานนั้นมีความเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนให้สิ่งแวดล้อมในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความเข้มแข็งและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นซึ่งหากแต่ละหน่วยนั้นเติบโตขยายออกไปได้ก็จะยิ่งทำให้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและจะยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวมนั่นเองค่ะ
1: จะเห็นได้นะคะว่าสตาร์ทอัพไทยจริงๆแล้วมีศักยภาพในการเติบโตได้ไกลในระดับโลกนะคะเพียงแค่ว่าองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือว่าอีโคซิสเต็มในบ้านเราอาจจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการปูทางให้สตาร์ทอัพในบ้านเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ www.z.or.th หามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงบทความเนื้อหาดีๆนะคะในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการที่น่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใครกันหนอที่ห้องรกมากเป็นพระเอกโฆษณามาก่อน
1: จะพูดว่าอย่างไรก็ได้
2: ไอ้มดมันเดินผ่านหน้าเราเนี่ยมันหนีฝนนาที3บาทนะคุณตา
3: เวลาไปเดินงานที่มีคนเยอะๆเราจะมีแพทเทิร์นการเดินคือแม่อยู่ตรงกลางป๋าอยู่ข้างหลังซ้ายขวาคือเฮียบอลเฮียบาจะอยู่หน้าสุดเราเดินแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้ใครมาเบียดไง
4: จริงเรื่องนี่เดินอย่างนั้นจริงๆ
0: อย่างกับสตรีหมายเลข1คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบสังสรรค์จนคุณพ่อในแทบจะไม่มีเพื่อนเพื่อนของพ่อเนี่ยคนเดียวที่คุณพ่อมีคือคุณแม่อันนี้เรื่องจริงไหม
2: อย่าไปคาดหวังครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่มีคำนี้ฮะ

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะเป็นพื้นที่ที่เราพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวเบื้องหลังของบุคคลที่เขาประสบความสําเร็จนะครับว่าเขาถูกหล่อหลอมจากสถาบันครอบครัวขึ้นมายังไงเพราะเรามีความเชื่อเสมอแล้วครับว่าสถาบันครอบครัวถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมนะครับแต่เป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติต่อไปในอนาคตให้กับประเทศของเราล่ะครับกับรายการที่มีชื่อว่ากว่าจะโตครับและสำหรับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากครอบครัวที่ถือว่าเป็นค่อนข้างครอบครัวใหญ่มากพอสมควรนะครับที่ได้สร้างผลผลิตมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีรางวัลการันตีจากหลากหลายเวทีรวมไปถึงได้เป็นผู้กำกับร้อยล้านด้วยและล่าสุดก็กลายเป็นผู้กำกับที่โกอินเตอร์ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วนะครับนอกจากนั้นครับยังมีผลผลิตที่เป็นนักแสดงรางวัลสุพรรณหงส์อีกด้วยนะครับและเกือบแทบทุกคนในครอบครัวของเขาล้วนแล้วแต่เคยผ่านงานในวงการกันมาบ้างแล้วนะครับจะเป็นครอบครัวไหนไปไม่ได้นอกจากครอบครัวพูนพิริยะครับ

0: ดีครับเชิญนั่งครับสวัสดีทุกๆคนครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
0: ครอบครัวภูนพิริยะใหญ่มากครับ
4: ใหญ่มากมาเยอะ
0: ใหญ่มากมากจริงๆเมื่อสักครู่ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าครอบครัวนี้แต่ละคนเคยผ่านงานในวงการกันมาหมดแล้วอย่างพี่บาสกับน้องจุนๆนี่ผมคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าพี่บาสนี่ทำงานกับ GDH ด้วยนะครับน้องจุนๆนี่ก็จัดรายการที่เดียวกัน
4: ใช่ค่ะ
0: รายการวิทยุนะครับคุณพ่อนี่ก็เจอเป็นประจำเพราะต้องไปเฝ้าลูกสาว แต่พี่บอลกับพี่จ๋าจ๋านะครับพี่สาวของน้องจุนสองคนนี้ยังไม่เคยเจอแล้วก็รวมถึงคุณแม่ด้วยน
4: ะคร ับ
0: ให้คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ครับว่าแต่ละคนเคยผ่านงานอะไรในวงการกันมาบ้างครับ
5: อ๋อครับคนแรกเลยก็คือพี่ใหญ่เขาคุณบอล
0: พี่บอลนี
5: ่คนแรก
0: เป็นคนก้าวเข้าสู่วงการคนแรกเหรอครับ
5: ใช่ครับตอนนั้นแกเพิ่งจะไม่กี่ขวบเองเน
4: า
5: ะประมาณ 5-6 ขวบ
6: ประมาณเคนที่
4: เราประมาณเคน
5: ประมาณเคนโฆษณาเป็นขนมขนมของเด็กเนาะ
0: ครับ
4: นั่นแหละคนแรกของตระกูล
0: คนแรกของตระกูลเลย
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: งั้นพี่บอลคนแรกมาที่น้องเคนเลยแล้วกันเพราะนั่งติดกันเคยเข้าวงการด้วยไหมครับ
7: เคยออกเวทีด้วยเหมือนกัน
0: อะไรนะครับ
6: เวทีอะไรคร
7: ับ เคยออก
8: เวทีงานอะไรคร
7: ับ แคทฟู้ดอะไรแบบนี
4: ้พิธีกรแคทฟู้ด
0: เป็นพิธีกรแคทฟู้ดดิวัลสนุกไหมครับ
7: สนุกคร
0: ับ ชอบไหมครับสนุกแต่ไม่ยังไม่หรือเปล่า
7: อายนิดนึง
0: พี่บาสล่ะครับนอกจากเป็นผู้กำกับเคยผ่าน
5: ก็เคยผ่านงานโฆษณาง
0: านในวงการมาด้วยเหรอครับ
9: ครับผมจริงๆเข้าวงการครั้งแรกนี่เป็นนักแสดงนะ
0: หรอครับ
9: ครับผม
0: นักแสดงจากอะไรครับ
9: ตอนนั้นเป็นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงเราแบบอยู่มหาลัยก็แบบพยายามจะหาอะไรได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยมีคนชวนไปแคสผมก็ไปแล้วก็
0: เป็นพระเอกโฆษณามาก่อน
9: จะพูดว่าอย่างไรก็ได
0: ้น้องจูนๆนี่รู้กันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ไม่รู้ย้ำอีกทีว่าจุนๆเข้าวงการหรือผ่านงานในวงการงานแรกคืออะไรครับ
8: ค่ะก็เป็นหนังของพี่เต๋อนวพลค่ะซึ่งพี่เต๋อก็ติดต่อเฮียบาสมาเพราะเหมือนก็อยู่ในแบบวงทำหนังด้วยกัน
9: เป็นเพื่อนเป็นโมเดลลิ่งนั่นเองตอนนั้น
8: เขาก็ทักมาก็เลยอันนั้นเป็นแบบจุดเริ่มต้นค่ะ
0: Mary is
8: happy Mary is happy ค่ะ
0: ทำไมต้องพูดซ้ำด้วย
8: มันเป็นชื่อหน
0: ังอ๋อชื่อหนังมันซ้ำกัน
8: ใช่ชื่อหนังมันซ้ำกันค่ะ
0: พี่จ๋าล่ะครับ
10: เคยเหมือนถ่ายแอดโฆษณา

0: ิดๆหน่อยๆอะค่ะ
1: นี่เหรอครับ
0: ใช่ๆๆแ
2: ท
0: ง
2: จำได้นะ
0: นานมาก
1: คนไหนครับเนี่ย
3: คนไหน
0: เสื้อผ้าแต่นี่นานมากแล้วค่ะตั้งแต่แบบม.ปลาย
1: ม.ปลาย
0: จริงๆ
1: เมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงจูนๆนี่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: จากภาพยนตร์เรื่องอะไร

0: ครับผม
1: ภาพยนตร์ที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบซึ่งไปสร้างรายได้ที่ประเทศจีนอย่างมหาศาลด้วย
0: จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ
1: และล่าสุดพี่ไปเป็นผู้กำกับโกอินเตอร์ยังไงครับเล่าให้ฟังก็บอกได้ไหมครับ
0: ได้ฮะได้เพราะว่าจริงๆเขาก็ประกาศเป็นออฟฟิเชียลประมาณอย่างนั้นก็คือทำงานร่วมกับคุณหว่องกาไวครับแล้วก็แต่ว่างานนี้ก็คือคุณหว่องกาไวเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ผมก็จะเป็นรับหน้าที่กำกับเป็นเหมือนแบบอาจารย์กับลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พี่บอลเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเคยเข้าวงการป
2: ั
1: จจุบันทำงานอะไรครับ
2: ปัจจุบันเป็นดีไซน์ไดเรคเตอร์ครับบริษัทกราฟิกดีไซน์ครับทำเรื่องงานออกแบบแล้วก็ดูแลทีมครีเอทีฟอะไรเงี้ยครับ
1: วอลเปเปอร์รายการเราพอใช้ได้ไหมครับ
2: สวยๆครับผ่านครับผ่าน
1: พี่เจ้าจ๋าล่ะครับ
3: ก็จริงๆตอนนี้ทำธุรกิจของที่บ้านคุณพ่อน้องเคนอยู่นะคะ
1: ครับคือสามีใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะก็เป็นอุปกรณ์เกษตรประมงแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยพี่บาทด้วยคอยดูแลฝั่งต่างประเทศให
1: ้หลากหลายมาก
0: ครับ
1: ข้ามไปหนึ่งคนคุณแม่ครับแล้วคุณแม่เข้าวงการในฐานะอะไรบ้างครับ
4: เป็นโฆษณาค่ะก็เป็นตัวเมียเข้ากับป้าสองคน
5: เป็นงานแรกด้วยกันทั้งคู่แล้วจะว่าไปแล
4: ้
5: วแล้วก็งานชิ้นนี้มันมาจากที่คุณบาสไปฝึกงานแล้วก็บอกว่าเรียกคุณพ่อคุณแม่ไปแคสงานนี้เป็นงานประกันชีวิต
4: แล้วก็มีงานมาอีกสองสามงาน
5: ต่อเนื่องมาได้สองสามงานเป็นพวกสื่อสารเน
4: า
5: ะ
4: พวกสื่อสารเกี่ยวกับสื่อสารทั้งหมดเลย
1: ค่ะแล้วคุณพ่อยังเป็นตัวละครในซีรีส์ชื่อดังอีกด้วยใช่ไหมครับ
5: ครับ
1: ครับ
5: โชคดีได้จับพลัดจับผูกไปเล่นละครซีรีส์บ้างอะไร
1: เรื่องอะไรนะครับ
5: คอฟฟี่พริน
1: ท์
5: คอฟฟี่พรินท์แล้วก็ที่
1: คนยงทรงยศ
5: ใช่แล้วก็ที่คนพอจะจำได้ก็จะเป็นผอ.ของฮอร์โมน
1: แล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ใช่ไหม
5: ก็ใครจ้างเข้าไปนะครับ
1: ครับ
5: จ้างเข้าไป
1: มันเป็นไงมาไงทำไมบ้านนี้ถึงเข้าวงการได้ทั้งบ้านเลย
5: ผมว่าจังหวะชีวิตหรือว่าดวงมากกว่า
1: เรามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะทดสอบความสนิทสนมในครอบครัวนี้
0: ครับ
1: ทราบมาว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่แล้วค่อนข้างจะสนิทสนมกันเป็นอย่างดี
0: จริงเหรอครับ
1: จริงจริงไหมครับนี่แหละครับจะได้รู้กันมีอุปกรณ์ให้กับอยู่ข้างๆพี่บอลนะครับรบกวนแจกให้ทุกๆคนสักนิดหนึ่งครับในอุปกรณ์นี้นะครับจะมีรูปหน้าของทุกๆคนในครอบครัวอยู่นะครับเราจะมีคำถามที่หากคิดว่าคำถามไหนคำตอบเป็นใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับให้ชูแผ่นป้ายนั้นออกมา
0: ครับผม
1: เราจะดูกันว่าตรงกันไหมห้ามลอกข้อสอบกันนะครับ
3: ค่ะ
1: คำถามแรกนะครับลูก4คนนี้ใครกันหนอที่เคยโดนคุณพ่ออัมว่าดาวหางจะพุ่งชนโลกแล้วเชื่อแบบสนิทใจเฮ้ยพี่บาสเหรอ
0: ครับผม
1: ผู้กำกับฉลาดเกมโกงที่ดูแบบว่าหลอกคนไปทั่วทั้งประเทศ
0: ไม่ต้องขยี้ขนาดนั้น
1: ไม่ยอมได้ไหมครับ
0: เราก็เด็กๆกันเนาะตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร
1: มันเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
0: จริงๆจริงๆมันเริ่มมาจากการที่มันเป็นช่วงผมอยู่ม.2 ตอนนั้นเริ่มแบบ
6: โตแล้วนะ
0: โตเลยนะม.1 ม.2 อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ชอบดูหนังมากเริ่มแบบจริงจังเข้มข้นกับการแบบดูหนังดูทุกวันจนกระทั่งผลการเรียนตก
1: ครับ
0: พอแบบถึงเทอมแรกเกรดเฉลี่ยออกมาแล้วมันตกจาก3กว่าเหลือ2กว่าเลยแล้วคุณพ่อเค้าก
1: ็
0: ตกเยอะมากคุณพ่อก็มีความเป็นห่วงนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เลยเค้าก็ใช้กุศโลบายว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดาวหางมานะเนี่ยถ้าไม่ซ่อนวิดีโอไว้มันจะแบบวิดีโอมันจะพังหมดเลยเราจะไม่ดูหนังเลยอะไรเงี้ยฮะอะไรพวกนั้นจำดีเทลไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยคุณพ่อเค้าอําเก่งครับ
5: คือด้วยความที่คุณพ่อรู้ว่าเค้าเป็นคนที่รักวิดีโอมาก
1: ครับ
5: ฮะก็เลยไอ้สิ่งที่เขารักที่สุดเราก็ควรจะทำให้เขากังวลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนอนไม่หลับ
0: มันรอจิตไหนกันนะ
5: แล้วก็ลุงขึ้นกันมาบอกเลยบอกว่าป้ามันต้องมีวิธีแก้ไขสิอะไรอย่างเงี้ยจะขอขุดหลังบ้านตรงหลังกลาง
4: เพื่อ
5: จ
4: ะ
5: วิดีโอ
4: ฝังไ
5: ว้แล้วก็กบไว
1: ้แล้วทำจริง
5: ไม่ได้นะ
1: ยัง
5: ผมต้องรีบเฉลยเลยครับ
1: คำถามถัดไปใครกันหนอในบรรดาลูก4คนนี้ที่ห้องรกมาก
6: อยาก
4: ตอบขนาดนี้
1: จูน
0: เชียร์จูน
1: ทำไมล่ะครับ
6: เคนคิดว่าเป็นนิจูนเหรออ
4: ะไรอ่ะ
1: จูนจูนเนี่ยนะครับ
6: หนูดูเป็นคนเรียบร้อยไหมคะดูเป็นคนสะอาด
1: หนูดูเป็นคนสะอาดมากครับแต่จากการชูป้ายของทุกคนแม้กระทั่งหนูยังชูป้ายตัวเองเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่าง
6: หอยแก้ตัว
1: ครับ
6: พราะว่าจริงๆหนูเรียนแฟชั่นแบบศิลปกรรมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะมันจะมีโปรเจกต์ที่บางทีเวลาเราเรียนเราไม่ได้แค่อ่านหนังสือไม่ได้มีแค่ชีทมันจะเป็นแบบตัดผ้ามีหุ่นรองผ้ามีตัดกระดาษมีโมเดลมีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วกว่างานจะเสร็จก็คือ 3:00-4:00 ไม่ได้นอน 5:00 บ้านอยู่ไกลต้องตื่นไปเรียนละอะไรเงี้ยคือมันแบบไม่มีเวลามานั่ง

0: แบบจัดห้องจริงๆคือถ้าใครแบบเรียนสายดีไซน์เรียนถาปัดหรือแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยจะเข้าใจว่าแบบ
1: พี่บอลก็เรียน
0: โปรเจกต์มา
1: ทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลยล่ะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะ
0: อย่าสิฉันแก้ตัวอยู่นั่นแหละก็เลยแบบ
1: ฟังขึ้นไหมครับ
2: มันเลยจะมีวันที่ว่าอะไรแต่ว่าฟังขึ้นไหม
0: ไม่มันเลยจะมีวันที่ห้องรกจริงๆแต่ว่าถ้ามันมีเวลาหนูก็พยายามเก็บอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นปาเขาก็ถ่ายรูปเป็นหลักฐานเอาไว้
3: ถ่ายรูปลงเฟซเลยบอกตื่นขึ้นมาตกใจนึกว่าขโมยขึ้นบ้านมางัดของในห้อง
0: เนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ย
3: รกแบบโอ้โหเปิดเข้าไปนี่แบบ
0: เนี่ยชอบอย่างเงี้ยว้าว
3: ให้เด็กมาทำความสะอาดเลยเนี่ย
2: ในทางกลับกันมีใครกันหนอใน4คนนี้ที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี๊ยบมากเนี๊ยบซะคุณแม่เนี่ยต้องหลีกทางให้เลย
3: คุณนายเจ้าระเบียบอะไร
2: เออเป็นนายเจ้าระเบียบ
1: มั้ย
2: ฮะทำไมเป็นพี่ชายเหรอพี่ชายคนโต
4: เรียบเรียบร้อยมาก
1: ยังไงครับอธิบายครับ
4: โอ้โหขนาดอุปกรณ์ช่างยังเป็นระเบียบเลยขนาดกระดาษยังเรียงตรงไม่มีอะไรเกินเหมือนกำแพงครับ
2: หมายถึงว่ากองกระดาษเนี่ยนะ
4: ยัง
2: ตั้งกันเรียงเป็นแถวเป็นเหมือนกำแพงเลย
5: โอ้โหเป็นระเบียบมาก
2: โอ้ทำไมถึงขนาดนั้นครับพี่บอล
6: ไม่รู้ครับผมเป็นคนชอบอะไรที่มันอยู่ในที่ในทางอะ
2: ครับ
6: คือพอดีผมทำดีไซน์แล้วมันธรรมชาติของการทำงานมันคือเลย์เอาท์มันคือการจัดวางมันก็เลยทำให้ทุกอย่างในชีวิตมันมีวิธีคิดมีคอมโพสิชันประมาณนั้น
2: ต้องให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าการเรียนดีไซน์เนี่ยมันมีหลายแบบนะฮะคือดีไซน์อย่างหนึ่งได้แบบหนึ่งคนนี้ก็เรียนแฟชั่นดีไซน์แต่ได้อีกแบบหนึ่ง
1: คิวไหวเหมือน
2: คือไม่ได้หมายความว่าคนเรียนออกแบบแล้วจะเป็นเหมือนกัน
6: ใช่
0: ไม่เป็นกลับมาที่หนู
2: แล้วได้มาจากใคร
6: จริงๆผมว่าเป็นได้มาจากคุณแม่เนี่ยแหละครับในยุคผมเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้แบบว่ามีแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกในบ้านเนี่ยก็จะต้องทำงานบ้านดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปลูกฝังไปในตัว
2: และใครกันหนอใน4คนนี้ครับที่เวลากลับเข้าบ้านเนี่ยต้องหอมแก้มคุณแม่เสมอเลยครับ
1: หอม
2: เอาอย่าลอกหนูช
0: ุบใ
2: ครสองคนสองคนผมว่าคำตอบนี้คุณแม่เนี่ยน่าจะเป็นคนตอบได้ดีที่สุด
7: ก็ถ้าบ่อยๆก็คือลูกชายคนโตค่ะเจ้าบอลค่ะเขาเป็นคนที่แบบนิ่มนอบน้อมอ่อนโยนพอเจอแม่ทีก็แม่ครับสวัสดีครับก็เข้ามากอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วอีกคนนึงอ่ะครับ
7: ก็มีจ๊ะจ๋าค่ะอันนี้เค้าขี้อ้อนเค้าบอกได้แม่จ๋าแม่อะไรอย่างเงี้ยมากอด
0: ไม่มีประเด็นอะไรก็จะ
7: ก็แม่เค้าจะเป็นคนขี้อ้อน
2: แล้วทำไมจูนหนูเป็นลูกคนเล็กสุดนี่น่าจะแบบติดคุณแม่มากสุด
7: ไม่เลยค่ะ
2: เพราะอะไรทำมันเขินหรือไงจูน
7: ติดป้าพ่อป้าเค้าเลี้ยง
3: แล้วด้วยความที่ก็เป็นคนสุดท้องแล้วเป็นลูกสาวก็เลยจะเทคแคร์เขาเยอะ
0: จนทั้งเขาติด
2: คำถามสุดท้ายแล้วใน4คนนี้นะครับลูกทั้ง4คนเคยโดนคุณพ่อตีจนเลือดออกซิบซิบมาแล้ว
3: ยากจริงคำถามนี
1: ้ใครไม่รู้ว่า
0: ไ
1: ม่รู้เลยอาจจะชูตรงสูง
0: เฮ้ย
2: ทำไมเคนรู้ครับ
4: โกงเคยเล่าให้ฟัง
2: เล่าให้ฟังว่าไงครับ
4: พ่ออีจูนเคยทำให้โกงโกรธแล้วใช่ไม้เลียวตีจนเลือดออกซิบๆครับ
0: เล่าเป็นอุทาหรณ
2: ์คุณพ่อครับทำไมถึงตีลูกสาวคนเล็กที่บอกว่าสนิทกันมากที่สุดเนี่ย
3: รักมาก
2: สุดแล้วไปตีจนเลือดออกซิบๆได้ไงครับ
3: เขาเด็กๆช่วงปิดเทอมเนี่ยเขาเอาโทรศัพท์บ้านโทรไปคุยกับเพื่อนสนิทเนื่องจากว่าอยู่ปิดเทอมเนี่ยสำคัญที่สุดคือไม่ได้โทรเบอร์บ้านกับเบอร์บ้านก็เบอร์บ้านโทรเข้ามือถือ
2: โอ
3: ้โหแล้วก็
2: ตังค์ละ3บาท
3: โอ้นั่นแหละฮะคุยอะไรที่มันแบบสมัยเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนอ่ะโอ้ย
2: สมัยนั้นยังไม่มีไลน์ไงถ้ามีไลน์ก็อาจจะคุยกันได้แบบวันนี้ใช
3: ่ไหมไอ้มดมันเดินผ่านหน้าเราเนี่ยมันหนีฝนนาที3บาทนะคุณตามารู้ตัวอีกทีนึงก็คือบินค่าโทรศัพท์มาเก็บเดือนแรก 8,000 กว่าจ้าเฮ้ยมั่วละโทรศัพท์มั่วละเดี๋ยวฉาแน่เลยปรากฏว่าเช็คความจริงแล้วเนี่ยรู้ว่าเขาหมุนไปคุยกับ
7: เพื่อน
3: ไอ้ชื่อได้มั้ย
0: มีมี่
3: มาทั้งหมด3เดือนนะฮะ2ถึง3เดือน
0: ก็เป็นหมื่นอ่ะ
2: โอ้โห
3: 20,000
2: กว่าบาท
3: 20,000เงิน 20,000 กว่าบาทในยุคนั้นน่ะ
7: โหเยอะมาก
3: ถ้า 20,000 กว่าบาทเดี๋ยวนี้เรายังว่ามันยากนะกี่ปีแล้วเรียนอยู่ละ
0: กี่บอลก็น่าตีจริงเนา
7: นั้นเยอะมากเลยตี
3: แบบ
0: โ

0: โอตีแบบไม่ได้ใช้ไม้เรียวนะเค
1: ใช้ไม้บรรทัด
0: ไม่ใช่ใช้ไม้แขวนเสื้อจ้ะ
1: แล้วไม้บรรทัดสีแดงของคนจีนอะตีอีกอะเป็นไม้หนาๆของคุณป
2: อ
0: จำได้จำได้แต่ไม้แขวนเสื้อที่แบบ
3: เสียใจไหม
1: เสียใจ
0: เก่าเลย
1: ไม่เห็นนั่งร้อง
3: ร้องไห้เลยเหรอตีลูกก็ร้องไห้
1: ขึ้นชั้นสามนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนั่งอย่างนี้
0: แล้วหนูร้องไห้อยู่ในห้องนอน
1: แล้วก็ร้องไห้
0: แล้วหนูก็แบบโอ๊ยเลือดออกร้องไห้ร้องไห้สำหรับเพียงปาก็เปิดเข้ามาใหม่แล้วก็ป้าขอโทษมันก็มานั่งแบบร้องไห้แบบโอ๊ยเจ็บไหมป้าขอโทษอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วก็ขาวด้วยไงฮะหลอดขาเนี่ยก็จะเป็นรอยรอยแบบมีเลือดเป็นซิปเป็นแนวเป็นแนว
3: คือตอนนั้นคุณพ่อตั้งใจว่าต้องหาวิธีสักอย่างนึงเพื่อแสดงความเด็ดขาดให้ลูกเริ่มทำพฤติกรรม
2: ไม่ฮะไม่ฮะไม่แสดงความเด็ดขาดเลยฮะเสียดายเงินหนึ่งเดียวเลย
3: อารมณ์เฉยๆพี่พ่อยอมรับว่าอารมณ์ล้วนๆนี่ผมกำลังพยายามสร้างเหตุผลให้พ่อดูดี
2: ไม่
3: อารมณ์ล้วนๆเลย
2: โกงเงินอย่างเดียวเลยโกงเงินอย่างเดียวเลย
3: แสดงว่ามีเหมือนกันที่พ่อแม่เนี่ยใช้อารมณ์กับลูก
2: มีฮะมีลูกหนึ่งโกรธโกรธแล้วก็รู้ไหมว่ากว่าป้าจะหาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่ง่ายเลยนะแล้วก็สอนเขาว่าวันหลังจะทำนี่
3: กับลูกคนอื่นมีไหมครับ
2: ไม่มีนะถามก็ดูมีใครเคยโดนตีบ้างแต่บ่นมี
1: จำไม่ได้
2: บ่นด่ามี
1: ความจำไม่ดี
2: มีบ่นมีด่า
1: ความจำไม่ดี
2: มีตอบว่ามีอะไร
3: มั้งไหมที่เป็นการแสดงออกของคุณพ่อคุณแม่
2: พูดมาเลย
3: ไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องนี้นะที่ตอนเด็กๆเราไม่เข้าใจว่าทำไมดุหรือว่าเราแบบไม่มีเหตุผลแต่วันนี้เราเข้าใจแล้วในวันนั้นเราอาจจะรู้สึกโกรธรู้สึกแบบเขาไม่เข้าใจเราเลยอะไรเงี้ยครับ
2: นะพูดที่กว่าจะโต
4: ไม่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอาจริงอันนี้ไม่ได้พูดแบบเข้าข้างแบบตาแม่ตัวเองนะผมรู้สึกว่าจริงๆแบบตาแม่เป็นคนที่เป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างหัวสมัยใหม่มากๆเลยฮะแล้วก็มีความเข้าใจธรรมชาติของลูกคือถ้าเป็นเด็กคนอื่นเนี่ยสมมติแบบถ้าผมโตมาอาการที่แบบดูหนังอย่างเดียวการเรียนตกขนาดนี้ผมคงแบบไม่ได้รับโอกาสดูหนังอีกต่อไปนั่นแหละเขาเข้าใจแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องมีเส้นที่เหมาะสมแล้วทำให้เราไม่เตลิดจนเกินไป
3: พอยกตัวอย่างได้ไหมครับสักเรื่องนึง
4: จริงๆอย่างเรื่องวิดีโอที่พูดถึงตอนต้นรายการก็ใช่นะคือสุดท้ายแล้วพอหลังจากเขาอัมเสร็จเขาจะบอกผมว่าเนี่ยเอาจริงๆอ่ะป้าเป็นห่วงนะเพราะว่าการเรียนมันตกป้าไม่ได้ห้ามเลยจะดูหนังก็ได้แต่ว่าดูเสร็จแล้วต้องทำกันบ้านต้องอย่าลืมหน้าที่ของตัวเอง
3: คำถามสุดท้ายจริงๆแล้วใครกันหนอใน4คนนี้ที่ชอบพี่ดาวงอินคามากๆถึงขั้นกับต้องรบแล้วให้คุณพ่อเนี่ยซื้อรองเท้าบูท
2: ไวรุ่นไวรุ่น
3: แบบรุ่นเดียวที่พี่ดาอินคาเนี่ยเอามาให้ใส
2: ่ไวรุ่นไวที่เป็นสิว
3: พี่บอลเหรอครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
3: อยากแต่งตัวเหมือนพี่ดาวงอินคาเลยเหรอครับ
5: ใช่ใช่
0: จริงจริง
3: จำได้ไหมว่าซื้อรองเท้าคู่นั้นยังไงได้เรียกร้องคุณพ่อยังไงรบแล้ว
5: ให้พ่อไปพาไปซื้อที่สวนจตุจักรจำได้ราคาประมาณแบบพันกว่าบาทอะไรเงี้ย
2: เกือบ 2,000
5: เกือบ 2,000 แหละ
2: โดนกระไหลด้วยมันจะมีอุปกรณ์ควบ
1: กระไหลจะเป็น
3: กระไหลคือกะจะไปควบม้าเหมือนขี่ม้าอย่างเงี้ยนะ
2: เดินนี่กุ้งกิ้งมาเลยอ
3: ่
2: ะ
3: อายุเท่าไหร่ครับพี่ครับ
5: น่าจะ14-15อะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อมีมาด้วย
3: คู่นี้เลยป่ะ
4: คู่นี้เลยครับ
1: โอ้โห
4: สุดยอด
3: อันนี้ใครเก็บไว้ครับ
2: พ่อเก็บเองฮะหยาดเหงื่อของเราฮะ
1: ใช่ต้องเก็บ
3: เพื่อให้ลูกได้เป็นคาวบอยอันนี้ดี
5: ผมคิดว่าเขาเก็บไว้เพื่อจะอำผมอะไรอย่างนี้อย่างนี้แหละ
3: เออโอ้โหดีมากเราจะตั้งไว้ตรงนี้จังหวะจะเริ่มรายการรองเท้าบูทคู่นี้แฟชั่นนะพี่เน
5: า
3: ะ
5: ก็ไวจริงผมว่ามันก็เจ๋งของมันนะเวความเป็นแบบคาวบอยหรือความเป็นล็อกอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้น
3: คนอื่นไม่มีลบเล้าซื้ออะไรอย่างนี้เลยเหรอครับมีไหมครับ
2: มันมีตามภาษาวัยรุ่นตามภาษาเด็กมีทุกคนละฮะแล้วทุกครั้งที่ผมซื้อให้เขาอะนะผมก็จะบอกตัวเองว่าโอเคมันแพงหน่อยนะแต่ให้ลูกเถอะเพราะทามมิ่งมันของเขาสมมติวันหนึ่งถ้าเขาทำงานแล้วเก็บเงินได้ตอนนี้เขามาไม่ซื้อละฮะคู่นี้ใช่ไหมฮะวัยเขาอยากจะใส่เหมือนกับเพื่อนๆเขาหรือว่าคนในรุ่นเดียวกันให้ไป
0: ป้าเขาจะถามย้ำตลอดว่าแบบอยากได้จริงๆใช่ไหม
2: คือให้ความคิดตกผลึกก่อน
0: ตั้งใจคุยเลยนะเขาจะแบบลากมาแล้วแบบใจเย็นไม่ต้องงองแงแล้วก็มองหน้าอยากได้จริงใช่ไหมคิดดีๆถ้าอยากได้ถึงจะซื้อให้อะไรเงี้ยเหมือนมันต้องแบบทบทวนตัวเองว่าไม่ใช่แค่ความแบบเอ้ยสวยดีจะเอาอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะให้เราคิดดีๆว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆถ้าเขารู้สึกได้ว่าเราอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเขาจะแบบโอเคงั้นป้าซื้อให้
3: ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่รองเท้าแบบพี่ดาอินคาเท่านั้นที่ซื้อให้กับลูกชายคนโต
2: ครับ
3: เพราะว่าม้วนวิดีโอจำนวนมากก็ซื้อกับให้ลูกชายคนรองด้วยคนที่3นี่ซื้ออะไรให้เยอะบ้างครับ
6: มี
3: คน
6: น
3: ี้แม่ซื้อ
1: เพราะว่าตอนนั้นมีลูกชาย2คนแล้วแม่เพิ่งได้ลูกสาวแล้วแม่อาชีพคือขายเสื้อผ้าหาสตรีอยู่แล้ว

0: ทีนี้สนุกเลยอ่ะเหมือนเอาลูกมาจับแต่งตัวเหมือนตุ๊กตาเพราะสมัยที่เราตอนเด็กๆเราไม่มีปัญญาว่าจะมานั่งซื้อของเล่นหรืออะไรและแต่ว่าเป็นกระดาษตุ๊กตามีเสื้อผ้าพอได้ลูกสาวท่านนะเรียบร้อยแล้วเลย
1: ตัดคือเราได้บาร์บี้ที่มีชีวิต
0: ใช่ๆถูกต้องเลยครับ
2: แม่เป็นคนที่แบบสมมติว่าคือตอนนั้นน่ะจ๋าจะมีบาร์บี้เยอะมากคือเรามีบ้านบาร์บี้แบบหลังใหญ่
0: เรื่องจริง
2: พ่อแม่ชอบอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แม่ชอบ
1: อะไรฮะอันนี้คืออะไรฮะ
3: อันนี้เสื้อของแม่จ๋าอันนี้เสื้อของอีจูน
1: จริงเหรออันนี้คือคุณแม่ซื้อให้หรือทำให้หรือไงครับ
0: เลยค่ะ
1: ตัดให้ลูก
4: จำตรงนี้ได้เลย
0: โอ้โห
4: อันนี้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหม
0: เจ้าจูน
1: นี่ยังใส่ได้อยู่ไหมครับแม่จ๋าครับ
0: ยังใส่ได้30กว่าปีแล้ว
2: ลองไหมลูก
1: จูน
0: 30กว่าปี
1: จูนใส่ได้ไหมเนี้ย
5: แหมแขนยังติดเลยพี่เพิ่นี่คือแม่ทำเอง
0: ใช่แท้สนันทำเอง
1: โอ้โหน่ารักมาก
0: ให้ลูกใส่ใส่กับกางเกงยีนส์ขาสั้นน่ารัก
5: แม่แต่งจับแต่งตัวหนังมาก
1: อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เก็บไว้จนถึงทุกวันนี้ครับคุณแม
0: ่ตัวนี้มันแพง
1: ถามนิดนึงครับก่อนที่จะก้าวข้ามไปเรื่องอื่นการที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเฉดเงินส่วนตัวส่วนหนึ่งมาให้กับเราที่จะได้ไปช้อปปิ้งในสิ่งที่เราชอบมันมีส่วนส่งเสริมหรือส่งผลให้กับเราในชีวิตวัยโตไหมว่ามันทำให้เราค้นพบตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีเยอะเลยครับคือเวลามีคนมาสัมภาษณ์ผมว่าแบบเอ้ยเราผมเรียนอะไรมาจบโรงเรียนฟิล์มสคูลจากไหนอะไรเงี้ยผมจะบอกเลยว่าผมไม่เรียนหนังเพราะฉะนั้นแบบโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ให้ผมคือแบบวิดีโอที่คุณพ่อซื้อให้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้ว่าครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวเรียกว่าแบบเป็นชนชั้นกลางนะคุณพ่อก็เป็นพนักงานเงินเดือนแล้วเราก็จะชอบคิดว่าวิดีโอสมัยนั้นมันม้วนละ300บาทซึ่งมันแพงมากเลยนะเมื่อแบบ20กว่าปีที่แล้วแล้วเขาไปซื้อมาให้เราเพราะนั้นเนี่ยเราจะให้ค่ากับหนังเรื่องนั้นเราจะดูมันซ้ำๆจนเรารู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าแล้วแหละที่แบบพ่อเขาเหนื่อยทำงานแม่เหนื่อยทำงานให้เรา
2: คือเราจะสัมผัสได้ทุกครั้งว่าการที่เขาแบบให้เราในสิ่งที่เราอยากได้มันคือการแสดงความรักอะค่ะแล้วความรักเหล่านั้นนะคือเรารู้ว่าเขาเหนื่อยนะเขาทำงานเหนื่อยแต่สุดท้ายเขาให้เราเพราะฉะนั้นเวลาในชีวิตประจําวันเราอ่ะค่ะหรือแม้กระทั่งตอนเราเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องทําให้มันดีอ่ะพ่อแม่แบบเหมือนเขาให้เราขนาดเนี้ยเราต้องเหมือนทําชีวิตเราให้ดีอ
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราต้องการจะให้หลายๆคนได้รู้รวมถึงลูกๆอีกหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราจะไม่ได้มีฐานะร่ํารวยอะไรนะครับหรือไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลายๆครั้งที่ยอมเจียดเงินที่ต้องได้มาจากเงินเดือนทุกๆเดือนทีละเล็กทีละน้อยซึ่งบางครั้งอาจจะเยอะด้วยถ้าเปรียบเทียบกับรายรับที่ครอบครัวได้เนี่ยเพื่อที่จะลงทุนซื้อของเล่นหรือของบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ดูมีค่าในสายตาของผู้ใหญ่แต่มันมีค่าอย่างมากสำหรับเด็กแล้วมันก็ทำให้คนคนนึงประสบความสำเร็จในหลายๆด้านในด้านนั้นๆที่เขาได้เคยเจอของเล่นเหล่านั้นเพราะว่าอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจอยากที่จะให้การสนับสนุนกับลูกๆของเขานะครับขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่ของใครอีกหลายๆคนที่ทำแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับทราบมาว่าตอนนี้คุณพ่อเริ่มมีครอบครัวนะครับตอนนั้นคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับ
6: 25-26โดยประมาณ
1: 25-26
6: ครับ
1: แต่งงานแล้ว
6: ครับ
1: ตอนนั้นคิดว่าพร้อมหรือยังครับ
6: ก็มีงานทำอะเนาะแต่ว่าคำว่าพร้อมเนี่ยคนสมัยก่อนนี่ผมว่าเขาไม่คิดเยอะเหมือนคนสมัยนี้คือเราคิดว่าเราอยากสร้างครอบครัวเนี่ยแล้วเราเจอคนที่ใช่แล้วอะก็แต่ง
1: เขาไม่ได้มาคิดเยอะว่าต้องรอพร้อมก่อนพร้อมเหมือนคนสมัยปัจจุบัน
6: เดี๋ยวนี้ยังไม่มีรถยังไม่มีบ้านไม่รายได้ยังไม่ถึงนู่นนี่โอ้คิดไปหมดคือเราก็ใช้แบบความรักอะ
1: นั่นคือคุณพ่อเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคนเสื้อน้ำเงิน
0: แม่เอง
1: คุณแม่เหรอครับ
0: จำไม่ได้เลย
2: ป่วยนะเธออันนี้มีจ่าแล
4: ้
2: วนะ
4: อัน
0: นี้มีจ่า
4: จ่าเพิ่งเกิด
0: แม่เปรี้ยว
1: แต่งตัวหล่อนะเนี่ย
6: ครับตอนนี้ยังทำงานนะยังละมุนเหลืออ
2: ันนั้นแต่ยังไม่มี
1: เล่าให้ฟังสักหน่อยสิครับว่าตอนอายุ25-26
6: ครับ
1: เริ่มแต่งงาน
6: ครับ
1: มีลูกคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับ
6: ก็เราไม่ได้แต่งก็มีเลย
1: มีพี่บอลตอนอายุประมาณ26
6: 26กว่า26 26กว่าครับ
1: ยากไหมครับลำบากไหมครับกับการ
6: ผมไม่คิดอะไรมากและอย่างก็ตอนนั้นเราอยู่ในครอบครัวด้วยคุณพ่อคุณแม่เป็น

0: ก็เหมือนกับเป็นแบ็คเราทางอ้อมเพราะว่าอย่างน้อยก็มีผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ผมก็ทำงานแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนี่ก็อยู่ที่ร้าน
1: คุณพ่อทำอาชีพอะไรครับทำไมถึงต้องเดินทางไป
0: ตัวผมเองใช่ไหมก็เป็นเซลแมนฮะเป็นเซลก็ทำงานขายสินค้ามันก็ต้องออกไปต่างจังหวัด
1: ครับไปต่างจังหวัดได้ข่าวว่าเดือนนึงกลับบ้านเพียงแค่อาทิตย์เดียว
2: ใช่ค่ะอาทิตย์เดียว
0: เพราะว่าจะต้องไปมาประชุมเคลียร์ตัวเลขอะไรต่างๆรับเป้าหมายแล้วก็ออกเดินทาง
1: คร
0: ับ ก็เดือนนึงก็อยู่บ้านสักประมาณอาทิตย์นึงบวก
1: ลบสมัยก่อนมันไม่มีวิดีโอคอลนะ
2: ไม่มี
0: ฮะ
1: คิดถึงลูกมั้ยครับ
0: จดหมายดิครับคุยจดหมายเขียนจดหมายผม
1: แล้วลูกอ่านจดหมายออกเหรอครับ
0: ไม่ให้คุยกับนี่คือแฟน
1: คุยกับ
0: ลูกยังเล็กฮะตอนนั้นก็ยังเล็กอยู่เค้ายังเล็กอยู่แล้วก็ช่วงที่เราทํางานนี่เค้าก็จะดูแลลูกเยอะนิดนึงก็ต้องให้เครดิตเค้าว่าเค้าเหนื่อยเราเข้าใจ
1: และอะไรเป็นสาเหตุที่คุณพ่อตัดสินใจกลับมาทํางานที่กรุงเทพ
0: มันมีอยู่ครั้งนึงที่บอลเนี่ยเค้าเกิดประสบอุบัติเหตุก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไปกับบาสด้วยสองคน
1: ม
0: ี
1: ลูกสองคนแล้ว
0: มีร่างมีร่างตอนนั้นเขาเริ่มโตแล้วเขาเรียนอยู่
1: สองคนใช่ไหมมีสามยัง
2: มาแล้วมี
0: จ่า
2: แต่จูนยังไม่มี
0: แต่จูนยังไม่มี
1: แสดงว่าสามคนนี้ได้สัมผัสตอนคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัด
0: เขาจะเห็นหมดฮะเขาจะรู้แล้วก็บอลเนี่ยบังเอิญไปเที่ยวแล้วก็บังเอิญไปมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุมาแล้วช่วงนั้นผมก็อยู่ต่างจังหวัดโชคดีว่ายังมีโทรศัพท์แล้วนะตอนนั้นมีเครื่องแรกๆแล้วก็น้องชายโทรไปบอกก็ตกใจฮะเป็นวันหยุดด้วยถ้าจำไม่ผิดเป็นวันอาทิตย์ผมบินกลับวันนั้นเลยจากเชียงใหม่มาบินกลับเลยก็มาดูแลเขาแล้วก็มีความคิดว่าเฮ้ยมันถึงสมควรแก่เวลาแล้วมั้งเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่เขาก็ต้องขายของก็ต้องดูแลลูกด้วย
1: ครับ
0: คิดว่าขออยู่กรุงเทพดีกว่า
1: ประสบอุบัติเหตุตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
3: จริงๆเป็นยุครองเท้าบูทนี่แหละครับ
1: ใช่ครับบูทตัวนี้หรือเปล่า
3: หลัง
1: คือซื้อบูทตัวนี้แล้วเออก็ไปอวดเพื่อน
3: ไม่ไม่ขนาดนั้นคือไปกับเพื่อนมันเป็นช่วงวัยรุ่นใหม่ๆแล้วก็มันเป็นถนนเส้นใหญ
1: ่
3: แล้วผมไปข้ามถนนแล้วโดนอุบัติเหตุคือรถมอเตอร์ไซค์ชนตอนนั้นไปกับบาสด้วยแล้วก็ผมสลบไปอะไรอย่างเงี้ยคือซีเรียสมากๆในแง่ของความรุนแรงแล้วก็ทําให้พ่อแบบว่าโอ้โหผมเดาอันนี้ไม่ใช่เดาหรอกก็รู้สึกว่าพอตอนโตเนี่ยมองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเป็นผมเองแล้วลูกผมเป็นยังไงเนี่ยโหมันคงแบบหนักหนาสาหัสมากๆกับชีวิตในวัยนั้นอะไรเงี้ย
1: นั่นคือสาเหตุที่ทําให้
0: ต้อง
1: คุณพ่อตัดสินใจอยากจะกลับ
0: ใกล้ๆลูกใช่ครับแล้วก็ช่วงที่กลับบริษัทเองก็ไม่ค่อยอยากให้เรากลับอยากจะให้เราคุมฝ่ายขายตรงนั้นผมก็ผมยืนยันว่าผมจะกลับอย่างเดียวแหละพูดง่ายอ่ะสุดท้ายแล้วเค้าก็เลยส่งผมอยู่ที่โรงงานซึ่งมันก็แน่นอนคนละสายงานเลยก็ทํางานแบบไม่ค่อยมีอนาคตอยู่ประมาณ2ป
1: ีไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองถนัด
0: ถึงจะลาออกมา
1: แต่ว่าจําใจเพราะต้องทําเพราะอยากอยู่ใกล้ลูก
0: มันนานมากแล้วไงผมวิ่งต่างจังหวัดเป็น10ปีอ่ะคุณเปิ้ล
1: ครับ
0: ครับจนสุดท้ายคิดว่าเฮ้ยแล้วล่ะ
1: งั้นขออนุญาตถามบรรยากาศสักนิดนึงถามลูกๆคุณพ่อไปต่างจังหวัดตลอดใช่มั้ยครับทุกครั้งที่คุณพ่อกลับมาเนี่ยมีของมาฝากมั้ยมีของขวัญมั้ยหรือแบบว่าเราคิดถึงคุณพ่อมากวิ่งเข้าไปก่อนพ่อมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้
3: จริงๆคิดว่าการที่เค้ากลับมาแบบปลอดภัยทุกอย่างเนี่ยเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารแบบยุคนี้ผมจําได้ว่ากับพ่อเนี่ยจะติดต่อกันไม่ได้เลยจนกว่าจะแบบเค้าจะกลับมาที่พักและเพื่อใช้โทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์บ้านอะไรเงี้ยดังนั้นแค่กลับมาแล้วก็แฮปปี้แล้วครับ
1: คิดถึงมั้ยครับ
3: ทุกครั้งที่คุณพ่อไปคิดถึง
1: มันมีโมเมนต์มั้ยที่แบบเราอยากได้รับคําปรึกษาจากคุณพ่อแต่เวลาที่เราอยากได้รับเนี่ยเวลานั้นคุณพ่อไม่อยู
4: ่จริงๆว่าผมเป็นคนต้องการการปรึกษามากแต่พอคุณพ่อไม่อยู่กลายเป็นว่าผมต้องปรึกษาคุณพ่อคนที่2ครับ
1: พี่บอล
4: เวลามีปัญหาอะไรในทุกเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องที่วัยรุ่นอยากจะรู้อะไรเงี้ยผมจะยึดเขาเป็นไอดอลทุกสิ่งอย่าง
2: แม้กระทั่งทุกวันเนี้ยพี่บอลก็จะเป็นศูนย์กลางของน้องๆอะไรเงี้ย
1: อะไรที่ทําให้พี่บอลกลายเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าเราเป็นพี่คนโตมั้ย
3: เพราะว่าเขาไม่คุณพ่อไม่ได้อยู่กรุงเทพ
2: ไม่อยู
3: ่แล้วมันทําให้ตอนผมโตผมอยู่กับแม่แล้วผมก็ต้องทําหน้าที่ในแง่แบบ
2: เลี้ยงน้องหมด
3: ผมจะมีความระมัดระวังความปลอดภัยของครอบครัวแทนพ่อเพราะว่าผมเป็นผู้ชายคนโตในบ้านอะไรอย่างเงี้ยในแง่แบบเอ๊ะถนนเปลี่ยวแม่เดินกลับยังไงผมจะเป็นคนไปรับอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ผมแบบค่อนข้างซีเรียส
1: มันมีคําพูดเล็กๆน้อยๆมั้ยจากคุณพ่อเช่นเวลาพ่อจะไม่อยู่พ่อเดินมาพูดกับพี่บอกว่าฝากบอลดูแลทุกคนด้วยนะลูกเหมือนแบบว่าเป็นลูกคนโตอะไรอย่างเงี้ย
3: คือเขาไม่ได้พูดอะไรเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าภาษากายที่พ่อทำเช่นเวลาเดินข้ามถนนเขาจะเดินไปบังทางรถให้แม่อันนี้คือภาษากายที่เราซึมซับโดยธรรมชาติ

0: ก็พ่อผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของความแบบดูแลเทคแคร์ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นคําสอนที่ดีที่สุดมากกว่าคําพูดนะเป็นตัวอย่าง
1: โอ้อ่ะมาที่คุณแม่บ้างนะครับกลับมาที่คุณแม่ว่าในวันที่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อต้องออกไปทํางานต่างจังหวัดเพราะว่าหลักสิ่งสําคัญก็คือว่าต้องการจะเป็นหลักเป็นฐานมีอาชีพที่มั่นคงให้กับครอบครัวด้วยการไปเป็นเซลแมนอยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณแม่ต้องทํางานควบคู่ไปด้วยมั้ยครับ
2: แม่ค้าขายพ่อแม่เปิดร้านขายเสื้อผ้าแล้วช่วงนั้นน่ะแม่จะมีลูก3คนตอนนั้นยังไม่มีโจรแม่ดูหมดเลยงานบ้านซักผ้าฝาบ้านถูบ้านทํากับข้าวทุกอย่างอย่างเช้าเนี่ยไปส่งลูกไปโรงเรียนพอ 11:00 นหิ้วข้าวไปให้ลูกกินที่โรงเรียนพอไป 2:30 นนั่งรถเมล์ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนอย่างเงี้ยทุกวันคือแล้วก็ดูแลลูกอย่างเงี้ย
1: คุณแม่มีบ่นมั้ยครับ
2: ไม่มีค่ะเพราะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราเลี้ยงลูกอ่ะเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราดีที่สุดอย่างป้าก็ไปทํางานต่างจังหวัดเราก็รู้ว่าคือหน้าที่เค้าแต่เราก็ไม่เคยไปเช็คหรือไปถามรู้ว่าคือหน้าที่เค้าต้องทําแต่เรามีหน้าที่ของเราในบ้านเราต้องดูลูกเราให้ดีที่สุดคือเหนื่อยแต่เรามีความสุข
1: ปรบมือให้คุณแม่ด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วคุณพ่อมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับที่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันทํายังไงให้ภรรยาของเรารู้สึกมั่นใจมั่นคงหรือว่ารู้สึกว่าเราไปทําหน้าที่จริงๆและทําให้เขาเชื่อใจเรา
3: ผมว่าก็อยู่ที่ตัวเราแหละเปิ้ลเข้าใจว่าถ้าสมมติเราไม่ได้มีอะไรให้แบบเลาะแหละใช่มั้ยแล้วก็เรามั่นใจให้ความมั่นใจว่าเราไปทํางานจริงที่สําคัญก็คือว่าเราเก็บเงินน่ะคือไม่ไปทํางานต่างหวัดแล้วไปเที่ยวไปอะไรเก็บเงินอย่างเดียว
2: เรื่องจริงค่ะ
3: จริงๆอ่ะเค้ามีเพื่อนผู้หวังดีอ่ะเตือนกันนะ
1: หวังดีว่าไง
3: หวังดีประสงค์ร้ายครับบ่อยไปทํางานต่างจังหวัดป่านนี้ไม่มีว่าโอ้ป่านเนี่ยแต่เค้าก็เชื่อเหรอไม่มีหรอกคือคุณพ่อมีความรู้สึกว่าเรามีภาระที่จะต้องสร้างที่จะต้องทําคุณคิดดูลูก4คนไล่ๆๆกันมาเนี่ยถ้าเราไม่ประหยัดเราไม่เก็บเงินเราไม่รู้จักที่จะแยกแยะว่าอันนี้คือความสุขส่วนตัวอันนี้คืออนาคตของครอบครัวเนี่ยครอบครัวไปไม่รอดจริงๆนะ
1: มันมีอย่างนึงที่ได้ยินมาเห็นคุณแม่น่าจะเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบสังสรรค์ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมากนะจนคุณพ่อเนี่ยแทบจะไม่มีเพื่อนเลย
2: ไม่มีค่ะแม่ก็ไม่มี
1: คือเพื่อนของพ่อเนี่ยคนเดียวที่คุณพ่อมีคือคุณแม่อันนี้เรื่องจริงมั้ย
4: เศร้าอ่ะ
2: จริง
4: สงสาร
1: อันนี้เรื่องจริงมั้ย
3: ครับสังคมแค่
2: ก็ไม่มี
1: อันนี้เรื่องจริงม
3: ั้ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
1: ทําไมอย่างนั้นล่ะครับพ
3: ่
1: อทําไมคุณพ่อถึงไม่ให้ความสําคัญกับการแฮงเอาท์กับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี
3: ้
1: ย
3: เป็นผมนะจะเข้าใจเราขับรถเป็นอยู่คนเดียวลูกยังเล็กเค้าเก็บร้านเสร็จถ้าเราไม่รีบกลับมารับเค้ารับลูกกลับบ้านแล้วใครจะรับเค้าอ่ะโอ้โหเสียงฮือเลยโอ้
4: ไม่แต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยทําให้หนูมีเพอร์เซปชันเกี่ยวกับแบบผู้ชายเปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่าป๋าตั้งมาตรฐานแบบนี้นึกออกป่ะการแบบดูแลครอบครัว
1: มากๆจะบอกว่าหาแฟนยาก
4: ไม่มีแล้วค่ะเออเลยรู้สึกไม่แต่อยากชมป๋าเรื่องนี้จริงๆเค้าเป็นคนแบบให้แวลูครอบครัวที่สุดแบบเหนือสิ่งอื่นใดเนาะแบบที่สุดมากๆคิดเยอะมากอะไรก็ต้องแบบครอบครัวมาก่อนเหมือนที่บอลบอกเมื่อกี้คือไม่ใช่แค่แบบเดินข้ามถนนแล้วโดยบางคือแบบสมมุติแค่จอดรถแล้วฝั่งเนี้ยติดถนนน่ะก็แบบทุกคนอย่าเพิ่งออกนะป้าจะต้องเดินไปเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวแบบเปิดประตูมาแล้วเดี๋ยวมีรถมาอะไรเงี้ยคือแกแบบที่สุดของความเป็นพ่อมาก
5: จําได้ว่าตอนเด็กๆเวลาไปเดินงานที่มีคนเยอะๆตอนนั้นยังไม่มีจูนเราจะมีแพทเทิร์นการเดินคือแม่อยู่ตรงกลางป้าอยู่ข้างหลังซ้ายขวาคือเฮียบอลเฮียบาจะอยู่หน้าสุดแล้วเดินแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้ใครมาเบียดแม่
2: จริงเรื่องจริง
1: มีบอดี้การ์ด
5: จริงค่ะคือป้าเดินวิธีเนี้ยจริงๆเราก็แบบเหมือนเป็นการดูลูกทุกคนว่าจะไม่หาย
4: เดิน
5: เป็นล็อก4จุดอย่างเงี้ยคือป้าอยู่หลังแม่เฮียบอลเฮียบาจะเราก็จะเดินแบบไปด้วยกันอย่าง
1: เงี้ยแม่ต้องแม่นี่มี
3: ความปลอดภัยมาตรการความปลอดภัย
2: โอ้โหที่เดินอย่างนั้นจริงๆ
1: อย่างกับสตรีหมายเลข1
0: เสริมเรื่องที่บอกว่าเค้า2คนทั้งพ่อและแม่ไม่ได้มีเพื่อนหรือไม่ได้มีเพื่อนมากอะไรเงี้ยจริงๆก็ตอบได้ว่ามันง่ายมากเลยฮะมันอธิบายได้ว่าเค้าไม่มีเวลาไม่มีเวลาส่วนตัวเพราะว่าดูแลครอบครัว
2: จริงค่ะ
1: เค้าให้เวลาสําคัญกับเวลาหลักในชีวิตของเค้าคือการอยู่กับครอบครัว
0: ครับเท่านั้นเลยไม่ได้มีเหตุผลอื่น
1: มันมีสิ่งนึงที่เมื่อกี้ชอบมากเลยว่าวิธีการสอนลูกอย่างนึงเนี่ยคือบางคนอาจจะเน้นในเรื่องของการให้คําพูดใช่มั้ยสอนแนวทางคือพูดสอนแต่เมื่อกี้พี่บอลบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อบ่อยมากนะแต่สิ่งนึงที่ได้รับก็คือการที่คุณพ่อทําให้ดูเป็นแบบอย่าง
3: ผมว่าเป็นการแสดงออกแล้วต้องไปนั่งสอนนะขณะที่เราบอกลูกว่าอย่าดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วเรายังดื่มเหล้าสูบบุหรี่เราสอนเขาไม่ได้ลําบาก
6: อ๋อเรื่องนึงที่จริงๆคล้ายๆกันอยู่ในโหมดเดียวกันคือเรื่องการกินเวลาไปกินข้าวแบบร้านอาหารดีๆอะไรเงี้ยป้าจะเป็นคนที่รอให้ทุกคนอิ่มก
2: ่อนกินอิ่มก่อน
6: ตัวเองจะกินแบบกินเบาๆกินช้าๆแต่ต้องมั่นใจว่าแม่และลูกทุกคนอิ่ม
2: แล้วก็ถึงกิน
6: และได้กินของดีที่สุด
2: นี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเลย
1: ต้องการจะให้ทุกคนได้กินของที่ดีที่สุด
2: ใช่ใช
6: ่แล้วที่สำคัญคือเขาไม่เคยพูดเลยเนาะเขาไม่เคยบอกว่ากินเลยเดี๋ยวป้ารอเขาจะเขาแค่นั่งของเขา
4: ไม่หิวไม่หิวกินมาแล้ว
3: เขาจะกินครั้งเดียวไม่หิว
1: ในใจหิวไหมพ่อ
2: หิว
3: นิดนึง
2: เขาจะให้ทุกคนอิ่มก่อนถ้าเหลือเขาถึงกินถ้าไม่เหลือก็ไม่กินกลับบ้านกินข้าวบ้านอย่างนี้ประจำ
1: ทีนี้มาที่ลักษณะนิสัยของลูกแต่ละคนบ้างนะครับขอไล่ไปทีละคนก็แล้วกันนะจากพี่บอลก่อนนะครับพี่บอลมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงครับ
3: เขาจะพูดน้อยแล้วก็จะดูต่ออายุรับผิดชอบ
2: ความรับผิดชอบ
3: ดู
2: แลน้องๆ
1: นี่คือพี่บอล
2: ใช่ค่ะพี่บอลน่ารักตั้งแต่เด็ก
1: และตอนที่เขาจะเลือกเรียนที่ไหน
3: โอ้อิสระเลย
2: อิสระ
3: ชอบอะไร
1: จริงเหรอฮะแล้วเด็กป.6จะรู้แล้วเหรอว่าฉันจะเข้าม.1 โรงเรียนอะไรดี
2: ไม่
1: ฉันจะเรียนที่ไหน
0: เรื่องนึงครับขออนุญาตเสริม
1: ครับ
0: คือมันมีจุดเปลี่ยนคือปกติตอนเป็นวัยรุ่นแล้วก็จะเรียนมัธยมใช่มั้ยฮะพอถึงม.3ปุ๊บเนี่ย
1: ต้องเลือกสายศิลปะชีวิต
0: ผมเป็นคนที่เลือกสายอาชีพแทนที่จะเรียนต่อม.4
1: ปวช.
0: ปวช.
1: เรียนพาณิชย์
0: เรียนศิลปะซึ่งในมุมของพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าคุณจะไปเกเรไหมอะไรเงี้ย
1: เป็นเด็กช่างตีกันอะไรเง
0: ี้ยใช่เข้าใจได้นะซึ่งผมว่าในยุคนั้นมันไม่ได้เปิดกว้างขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็วันที่ผมไปบอกพ่อผมว่าผมจะไปเรียนศิลปะเขาถามผมมาคำหนึ่งด้วยความที่ตอนนั้นเขาโลกมันไม่ได้เปิดกว้างแล้วเขาเข้าใจว่าคนเรียนศิลปะคือคนวาดรูปขายเขาถามผมว่าจบมาแล้วคุณจะทำอะไรคุณจะไปวาดรูปขายหรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็ตอบเขาไม่ได้ว่าผมจะทำอะไรเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นส่วนผลักดันนะให้ผมรู้สึกว่าเราก็ต้องเติบโตในสิ่งที่เราเลือกในวิธีที่เราอยากจะใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
1: และสุดท้ายจนก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือไปเรียนต่อทางด้านนี้อะไรเงี้ยครับ
0: หลังจากนั้น
1: พอเริ่มค้นพบนี่คุณพ่อหรือคุณแม่มีส่วนช่วยในการชี้แนะแนวทางให้ด้วยไหม
0: ไม่
2: เลย
1: ไปสระ
0: ไป
3: สระมาก
2: เลยค่ะไม่เคยยุ่งเรื่องลูกจะไปสอบ
3: เขาเคยมาพูดว่าเขาไม่แน่ใจจะสอบเข้าที่นี่ได้ไหมแล้วผมบอกว่าบอลทำให้ดีที่สุดเลย
2: ใช่
3: ทำดีที่สุดแล้วนะอะไรจะเกิดช่างเถอะส่วนหนึ่งคุณเราเองก็ไม่ใช่คนเก่งเพราะฉะนั้นจะหวังให้ลูกเราจีเนียสก็คงไม่ใช่ผมก็คิดว่าอะไรเรียนอะไรก็ได้ขอให้จบมาแล้วคุณดูแลตัวเองได้หางานทำได้ไม่เป็นภาระสังคมโอเค
1: นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่
3: ใช่ครับ
2: ใช
3: ่เพราะว่าครอบครัวคือหน่วยสังคมที่ใหญ่ที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุด
1: ต่อจากพี่บอลมาจนถึงพี่บาสเนี่ยคนนี้ต่างจากคนโตยังไงครับ
2: ไม่ต่าง
3: ชอบดูหนัง
1: ดูแลเหมือนกันไหม
2: เหมือนกัน
3: หมดนะฮะ
2: แต่ไม่ต่าง
3: แต่เล็กๆชอบดูหนังชอบเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นการ์ตูนในสไตล์ของเขา
1: เมื่อกี้เขามีใบ้มานิดนึงแล้วว่าชอบซื้อม้วนวิดีโอม้วนละ300บาท
3: 380ฮะ300บาทนี่ลดราคาผมนะ
1: จำเป็นเพราะเง
3: ิน
1: บ่
3: เพราะว่าอย่างเงี้ยผมมาต้องถามผมเคยว่างๆนั่งบัสเอาวิดีโอของแมงป่องมานั่งนับ 40,000 กว่าบาท
1: ต้องซื้อแมงป่องด้วยเหรอ
2: ใช
1: ่ค่ะต้องซื้อของแท้
3: ผมเคยบอกว่าก็ร้านเช่าวิดีโอมีเช่าดูก็ได้ม้วน40บาท30บาทบาหนังมันดีควรค่าแก่การเก็บรักษาโอ้ครับ
6: สุดท้ายเมื่อคืนในสื่อเรียนนะฮะคุณเปิดคือถ้าสมมติผมเช่ามาดูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบดูรอบเดียวแล้วก็คืนเข้าไปแต่นี่คือผมดูเมื่อไหร่ก็ได้ผมศึกษาจริงๆมันเริ่มจากการแค่แบบชอบดูเพื่อความบันเทิงโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าการดูแบบ10กว่ารอบของเราตอนนั้นนึงเรื่องมันคือการแบบเราจดจํามุมกล้องเราจดจําวิธีการกํากับเราจดจํา
1: แค่ชอบดูหนัง
6: ของการทําหนังมันเริ่มจากความชอบทั้งหมดแหละจริงแล้ว
1: อายุประมาณเท่านี้ได้มั้ยครับหรือโตกว่าน
6: ี้จริงๆที่รู้ตัวว่าชอบดูหนังโตกว่าหน่อยโตกว่าเจ้าเคนนิดนึง
5: คือแต่ก่อนอ่ะพอป้าทํางานที่จะกลับมาเดือนละครั้งอ่ะจะเป็นช่วงที่จะอาจจะดีใจเพราะว่าจะได้ของเล่น คียบาจะได้วิดีโอคือทุกครั้งที่กลับมาเราจะได้ของกันคนละอย่าง

0: เอออ่ะก็แสดงว่ามีของเล่นกลับมา
1: ไม่ก็คือเขาจะพาไปหา
2: ไปหามันพาไปไม่ได้ผมไม่เซอร์ไพรส์ให้อะไรเพราะเราต้องให้เขาชอบ
0: เออไม่เซอร์ไพรส
2: ์ไม่มี
0: แต่ให้ไปเลือกเอง
2: ใช่ครับถูกใจเขาแน่ใจนะชอบนะลูกโอเคจ่าย
0: ถามพี่บาสนิดนึง
3: ครับ
0: แล้วอย่างพี่บาสเองสนใจเรื่องภาพยนตร
3: ์ใช่
0: มั้ยครับดูหนังไปเรื่อยๆเริ่มค้นพบตัวเองออกตอนไหนมั้ยว่าเอ้ยเราอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร
3: ์โอ้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่จริงๆผมว่าตอนนั้นมันเป็นการแค่ก็เด็กมั้งฮะเราชอบดูหนังแล้วเราก็มีความพูดไปเรื่อยในระดับนึงว่าแบบว่าโตขึ้นผมจะเป็นผู้กำกับหนังนะเราไม่รู้หรอกว่าความยากลําบากมันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าข้อดีก็คือนั่นแหละคือการที่เด็กพูดไปแล้วพ่อแม่ไม่ได้ห้ามพ่อแม่ไม่ได้มองว่านี่คือความฝันที่ไร้สาระพ่อแม่แค่อยู่ข้างๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราทําให้เรารู้สึกว่าเออความฝันเนี้ยมันค่อยๆกลายร่างเป็นความจริงขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
0: ฉะนั้นวันนี้เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
3: เราอยากเราผมพูดใช่ผมพูดกับทุกคนพูดกับป้าแม
2: ่พูด
3: ต
2: ลอด
1: ว่าโตขึ้นมาผมจะเป็นผู้กับหนังให้ได้
2: ผมต้องพูดกับหนังให้ได้
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยว่าอะไรเลย
2: ผมก็ความเพ้อฝันของเด็ก
1: ของเด็ก
2: แล้วก็คิดว่านั่นคือโลกของเด็กความคิดของเขา
0: แล้วตัวพี่เองต่อยอดสิ่งที่อยากจะไปเป็นจนไปเป็นผู้กำกับได้ยังไงครับ
3: ผมว่าจริงๆตัวคลายล็อกจริงๆมันมาจากการที่ไปเรียนต่อเมืองนอกเก็บเงินไปเองด้วยเพราะว่าเราก็รู้ว่าทางบ้านไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นแล้วเราก็จริงๆตอนนั้นผมเรียนจบแล้วก็ทํางานมาได้สักพักนึงแล้วฮะทําได้ปี2ปี
0: ทําอะไรครับ
3: ทําเป็นผู้ช่วยผู้กำกับโฆษณา
0: ครับ
3: แต่เราก็ยังมีความฝันว่าเรายังอยากทําหนังใหญ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอวันที่ตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยก็รู้แล้วว่าทํายังไงก็ได้ให้ไปโดยไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่น
0: เก็บเงินเก็บส่วนตัว
3: เงินเก็บส่วนตัวซึ่งจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะจริงๆมีไปแค่แบบผมว่าไม่เกินหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือมันคือการไปหาเอาที
2: ่นู่นขอโชว์นิดนึง
0: ครับ
2: นี่ฮะ
4: ตัวนี้หาย
0: ครับคอฟาเธอร์พาร์ท1และพาร์ท2
2: ครับพาร์ท2ชอบมากอยากได้มากผมแบบไปซื้อให้แล้วก็มาวางไว้เค้าตอนเย็นกลับแบบเรียน
0: โหสุดยอดเลยครับ The Godfather วันที่ลูกชายคนที่2เริ่มจะได้กำกับหนังใหญ่จริงๆคือพี่บาสอยู่นิวยอร์ก
3: ครับ
0: ใช่มั้ยวันนึงพี่เก้งจิระมฤคุณก็โทรศัพท์ตามมาเพราะเค้ามีหนังสั้น
3: ครับมีหนังสั้นที่ทําที่นู่นแล้วก็พี่เก้งกับพี่วันทําที่อยู่ที่นิวยอร์ก
0: ใช่มั้ยครับ
3: ก็คือเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตที่นิวยอร์กจนแบบปีท้ายๆแล้วฮะเริ่มรู้สึกว่าคันไม้คันมือแล้วต้องทําแล้วแหละก็เลยแบบเก็บตังค์จากการทํางานร้านอาหารเนี่ยแหละมาทําหนังสั้นด้วยตัวเองเลย
0: ครับ
3: แล้วก็โชคดีหนังสั้นเรื่องนั้นไปอยู่ในมือพี่เก้งกับพี่วัน
0: ครับนิดนึงก่อนที่จะถึงพี่เก้งตอนที่เค้าไปอยู่เมืองนอกเป็นปีเนี่ยคิดถึงเป็นห่วงหรือสงสัย
2: ไห
0: มว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไง
2: ผมรู้
1: สงสารลูกก็บ่นก็จะมีโทรมา
2: ปวดหลังต้องไปเสิร์ฟอาหารให้
1: ล้างจานยกจานแล้วก็จะบ่นว่าแม
2: ่ปวดหลัง
1: ปวดหลังมากเลยส่งยามาให้หน่อย
2: ยาอย่าง
1: เ
2: ง
1: ี้
2: ย
1: ยานวดยาพวกก็อิแตะหลังอะไรเงี้ยตอนนั้นก็โทรมาแล้วก็สะเทือนใจแล้วลูกเราไปลำบาก
0: แต่ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่โทรศัพท์มาขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่
2: ไม่มีก็ห่วงนะ
1: เป็นห่วง
2: เป็นห่วงได้แต่เป็นห่วงแต่แค่คิดว่าในเมื่อเป็นความฝันของเขาแล้วเขาดิ้นรนที่จะไปเองเพราะจริงๆตอนนั้นผมเองก็คิดว่าช่วงที่เขาทำงานเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหนังโฆษณาอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเขาก็เริ่มที่จะมีเขาเรียกอะไรที่ยืนในวงการในพื้นที่ของเขาแล้วล่ะแต่ความฝันเขาบอกว่าเขาป้าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างหนังโฆษณาอย่างเดียวผมจะสร้างหนัง
0: ภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่าCountdown
2: Countdown
0: ใช่ไหมครับแล้วพอได้ดูหนังของเขา
2: เอ้ยผมภูมิใจนะผมว่าเรื่องCountdownเป็นหนังที่ดีอ่ะเป็นหนังที่หักมุมได้สนุก
0: ผมจำได้ว่ามันเป็นหนังเหมือนหนังอินเตอร์เนชั่นแนลไม่เหมือนหนังไทย
2: ไม่เหมือนหนังไทย
0: มันเหมือนหนังฝรั่ง
2: มันเหมือนหนังฝรั่งมันใหม่จนถึงบางทีคนไทยยังรับไม่ทัน
0: ตัวละครแต่ประเด็นมันมีอยู่ตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้ดีนะดีมากแล้วก็น่าจะดังมากด้วย
2: ครับ
0: แต่ผลมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดรายได้เนี่ยมันยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในวันนั้นเนี่ย
3: ครับ
0: เฟลมั้ยครับ
3: โอ้เฟลแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องปกติ
0: คุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจอะไรไหมครับ
3: ก็ให้กำลังใจแล้วผมว่าสิ่งคือตอนนั้นหนังมันฉายช่วงปลายปีแล้วช่วงที่เรารู้แล้วว่าหนังเฟลแน่ๆหนังไม่ประสบหนังไม่ได้เงินแน่ๆอะไรเงี้ยมันคือช่วงปีใหม
0: ่ครับ
3: ช่วงที่คนจะแฮปปี้สุดแล้วก็ผมว่าสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เหมือนเราจะแบบรวมทริปกันไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปเที่ยวทะเลซึ่งผมรู้สึกว่าทริปนั้นคือการทริปปลอบใจในระดับนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าสุดท้ายไม่ว่าผลลัพธ์ในเรื่องของการทํางานที่เราควบคุมไม่ได้มันจะเป็นยังไงแต่มันมีนี่แหละมันมีหน่วยเล็กๆมันมีหน่วยครอบครัวที่แบบคอยซัพพอร์ตเราเสมอครับ
0: ซึ่งคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งสําคัญที่ทําให้พี่สามารถลุกขึ้นมาสร้างความสําเร็จได้อีกครั้งนึงกับฉลาดเกมโกงหรือเปล่า
3: ผมว่ามันเป็นสเต็ปแรกมันเหมือนแบบในวันที่เราล้มแล้วเนี่ยแหละก็มีหน่วยนี้ที่แบบยื่นมือมาฉุดเราขึ้นมาแล้วทําให้เรามีแรง

0: มาที่พี่จ๋าบ้างครับพี่จ๋าเป็นยังไงบ้างครับ
1: จ๋านี่เขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายนะไม่งองแงเท่าไหร่หรอกง่ายแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กลัวขี้ระแวง
2: ขี้งอน
1: ผมจำได้ว่าเล็กๆเขามีคำถามประจำตัวผมผมงงมากเลย
0: คือ
1: ป้าเราจะจนไหม
2: ชอบถามนี่ตลอด
1: จ๋าจะเรียนจบไหมอะไรเหมือนเขาไปเจอดราม่านอกโรงเรียนมาแล้วอยากขึ้นเรียนไม่จบ
2: กลัวเรียนไหมกลัวจะจน
1: เหมือนจะขอความมั่นใจว่าจ๋าเรียนจบแน่นะป้าไม่ได้ลำบากไม่มีเงินให้จ๋าเรียนใช่ไหมเราจะจนไหมเรามีเงินไหม
2: ความจนมาก
3: อันนี้ขออนุญาตเสริมเพราะว่าผมว่าจ๋าโตมาในยุคต้มยำกุ้ง
0: เศรษฐกิจไม่ดี
2: ใช่
3: เขาจะสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดของบรรยากาศในยุคนี้มันเลยอาจจะเป็นปมที่ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัว
0: อิมแพกยังไงบ้างครับ
1: ไม่มีฮะสำหรับผมนะ
0: ไม่ใช่เขาบอกว่าได้รับอิมแพก
1: จ๋าใช่ไหมยังไงที่จ๋าถามผมเหรอ
0: ไม่สถานการณ์ต้มยำกุ้ง
1: เศรษฐกิจผมก็ไม่เท่าไหร่นะมันก็
0: ตอนน
1: ั้
0: นคนตกงานเยอะพ่อตกงานไหม
1: เปอร์เปอร์ฟังนะว่า
4: แม่บอกว่า
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ประมาทในเรื่องการเงินเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยแล้วเราใช้ชีวิตแบบรอบคอบอ่ะก็คือไม่ได้ไปลงทุนอะไรเยอะแยะใหญ่โตมากมาย
0: แต่เรามีเงินเก็บ
1: มีท่านมีบ้างมีบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนตอนนี้ความจริงที่ถามเพราะมันเหมือนกับหลายๆครอบครัวที่กำลังเผชิญกับโควิด
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าคนที่มีการเตรียมพร้อมมาแต่เนิ่นๆคือถ้าคุณรู้จักประหยัดแต่เนิ่นๆแต่คุณยังหนุ่มคุณเก็บหอมรอมริบวันหนึ่งเมื่อคุณต้องการใช้เงินคุณไม่ลำบากแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบว่าเฮ้ยเราเคยได้เงินเดือนเท่านี้ไม่มีเทพองค์ไหนให้สัญญากับคุณนะว่าคุณเคยได้เงินเดือนเดือนละ70,000คุณจะต้องได้70,000ตลอดไปเพราะงั้นสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือสิ่งที่ไม่แน่นอนคุณวันนี้คุณหาได้สิ่งเดียวคือเก็บประหยัดเพื่ออะไรเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเวลาเรามีเงินเนี่ยเราเดินเข้าไปที่ธนาคารเซ็นเบิกแป๊บเดียวออกมาเลยแต่เวลาเราไม่มีเงินคุณไปกู้เงินเขาเนี่ยกว่าจะทำเรื่องเนี่ยผมซื้อบ้านหลังนึงซื้อรถคันโอ้ยกว่าจะอนุมัติ
0: เพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยให้ความสำคัญกับการเก็บเงิน
1: มัดขยันเดี๋ยวประหยัด
0: เอาไว
1: ้เหตุผลที่ผมไม่อยากไปเที่ยวเพื่อไปตีสนุกไปกินเหล้าเพื่ออะไรอ่ะเก็บเงินไว
0: ้ทีนี้การเลี้ยงลูกผู้หญิงสองคนนี้คุณพ่อดูแลยังไง
1: ก็เลยใช้แคร์เขามากเป็นพิเศษด้วยที่ว่าผู้หญิงด้วยเนาะแล้วก็ไปยุคที่เราค่อนข้างพร้อมแล้วคือผมตอนนั้นก็อยู่กรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยเก็บเงินพอได้พอมีทรัพย์สินมีอะไร
0: ต้องไปรับไปส่งไหมคร
2: ับ ร
1: ับ อ๋อรับส่งฮะรับส่ง
2: ยันจบปริญญาตรี
1: สองคนนี่เรียนราชินีวนผมไปรับไปส่งจนกระทั่งเพื่อนเพื่อนเขาอะที่จับพ่อส่วนใหญ
2: ่เป็นเพื่อนพ่อ
1: หลายคนยังจำได้ทุกวันนี้เล่นเฟซยังเป็นเพื่อนพ่ออยู่ในเฟซจะไม่ค่อยปล่อยจะดูแลใกล้ชิด
0: ผมไม่ได้เห็นแค่นั้นสิเพราะเห็นจูนจูนเนี่ยแม้กระทั่งเขาเรียนจบแล้วพ่อก็เป็นนั่งเฝ้าหน้าห้อง
1: ใช่ใช่ครับ
0: จริงๆเฝ้าซะจนผมจัดรายการต่อเนี่ยผมคิดว่าไอ้
1: กัง
0: ว
1: ลอยู่เลย
0: กังวลอะไรหรือเปล่าคือผมคิดแบบนั้นเลย
1: ไม่ฮะแม่เคสของคุณเปิร์ผมไม่ได้กังวลแล้วเพราะคุณเปิร์มีผู้คุมมั้งกันเพราะเรากลับบ้านดึกไง
2: ครับ
1: กลัว
2: เป็นห่วง
1: เป็นห่วง
0: ได้ข่าวไปอย่างลูกไปเที่ยวกลางคืน
5: ใช่ใช่ใช่
0: พ่อก็ไปด้วยไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรเล่าให้ฟัง
4: ต้องทำเรื่องนานมากกว่าหนูจะได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ย
5: กลับบ้านเกินเที่ยงคืน
4: ใช่
5: เรียนจบก็ไม่เคย
4: จนเพื่อนแบบขี้เกียจจะชวน
1: ห
4: รอ
1: ไม่หนูรถฟักทองอยู่ได้แค่เที่ยงคืน
5: ก็ปานั่งรอแบบ
4: ใช่
5: ไม่เคยเที่ยวกลางคืน
4: ปาขับรถไปรออยู่หน้าแบบที่เที่ยวอ่ะแล้วแบบเพื่อนก็จะแบบเอ้ยเดี๋ยวไปกันต่อสไตล์แบบเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยหนูก็คือออกมาแล้วก็เป็นปายืนรอ
1: ก็คือว่าไปเที่ยวใช่ไหมแล้วก็ไปส่งเขา
2: แล้วสองคน
1: ตายายก็ไปหาข้าวกินในห้าง
2: นั่งรอแถว
1: จนกระทั่งห้างปิดก็เดินโต๊ะเตะโต๊ะเตะ
2: รอ
1: จูนเนี่ยสมัยเล็กๆเนี่ยแม้กระทั่งไปเรียนพิเศษเนี่ยผมไปส่งแต่ผมไปยืนรอ3 ชั่วโมงนะเดินจนเท้านี่แบบระบมเลยเพื่อจะรับเขากลับ
0: อ้าวผมจำได้แล้วคือถึงแม้ว่าน้องจูนจะกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแล
1: ้
0: วในช่วงที่มันมีกิจกรรมในช่วงที่เขายังเรียนมหาลัยเนี่ยผมจำได้ว่าเขาพยายามทำหลายๆอย่างนะเช่นทำตลาดกับเพื่อน
4: ๆอุ้ยพอจำได้ด้วย
0: หรือว่าขายเสื้อผ้า
4: อะไรอย่างน
0: ั้
4: น
0: พ่อไปยืนประกบช่วยขายเสื้อผ้า
1: ด้วยช่วยขายด้วย
0: ด้วยอะไรเงี้ย
1: ช่วยยกของแบกของแล้วไปยืนขาย
4: คือหนูเหมือนมาเป็นลูกคนสุดท้องแล้วจะไอเดียเยอะป้าแม่มีเวลาให้หนูเยอะหนูก็เลยจะแบบอยากทำนู่นทำนี่ป้าไม่ได้มีภาระอะไรต้องเครียดมากหนูก็จะไอเดียเยอะมากแบบป้าอยากเปิดร้านแรกเป็นแบบขายสมุดหนูชอบวาดรูปหนูก็จะแบบอยากทำร้านขายสมุดเลยป้าแม่ก็ทำเลยพาไปซื้อสมุดหนูก็ซื้อแล้วหนูก็ขายเองตั้งแต่ตอนนั้นแบบม.3อะไรอย่างเงี้ยแบบเริ่มทำทุกอย่างเลยเป็นคนชอบแบบทำแล้วป้าแม่ก็ซัพพอร์ตทุกอย่าง
5: คือต้องบอกว่าแม่ไม่ใช่คนที่ไปหาว่าลูกจะต้องเรียนนี้เรียนนี้
2: ไม่
5: แต่แม่กับป้าเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เคยกดดัน

0: ม่ได้คาดหวังแต่พร้อมสนับสนุนเสมอทุกครั้งที่ลูกเดินมาบอกว่าแม่ต้องการที่จะเรียนอันเนี้ยจะไม่มีปฏิเสธนะคือได้หมดแม่นี่คือเป็นไอดอลเป็นแบบฮีโร่ที่เหมือนผลักดันให้พวกเราแบบอยากทำอะไรทำอย่าไปกลัวทำอะไร
1: มาถึงตรงนี้ครับมีคุณผู้ชมหลายท่านที่มาดูอยู่นะครับบางคนแน่นอนเป็นลูกมาก่อนทั้งนั้นนะครับ แต่บางคนก็เริ่มแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วบางคนก็มีลูกแล้วนะครับเผื่อใครจะมีคำถามสงสัยอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับมีไหมครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับในฐานะคุณพ่อกับคุณแม่ฮะเวลาเราเลี้ยงลูกขึ้นมาเนี่ยฮะบางทีเราสอนแล้วว่าเขาละเรามีวิธีควบคุมอารมณ์ของตัวเรายังไงบ้างฮะว่าลูกไม่ทำตามเราสอนแล้วเราจะไปใส่อารมณ์ใส่เขาเนี่ยเราควบคุมตัวเราเองยังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่
4: ขอบคุณครับดีนะบางทีเราก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้เหมือนกัน
1: คุณพ่อมีไหมครับเทคนิคในการควบคุมอารมณ์ตัวเอง
4: ไม่ได้ผมตัวหลุดเลย
5: ตัวนี
4: ้ผมตัวหลุด
5: เขาเป็นคนใจร้อนมากเขาจะไม่ได้เลยควบคุมตัวเองไม่ได้
4: บางทีก็พูดเสร็จแล้วก็ต้องเดินหันหลังหนีเลยนะแล้วก็โอเคนะค่อยๆเคลียร์กันเองอะไรเงี้ยรู้แล้วตอนนี้ฉันไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่แบบนั่งทะเลาะอย่างนี้นะ
5: ไม่ทะเลาะกัน
4: จะเลี่ยง
5: จะไม่ทะเลาะกันจะทำให้บานอะไรคือเพียงว่าหันหลังหนีไปเลยอะค่ะขี้เกียจปะทะ
4: อย่าลืมว่าคนเราณโมเมนต์นั้นถ้าอารมณ์ขึ้นนะฮะคุยแล้วไม่รู้เรื่องหรอกผ่านได้วันหนึ่งสองวันแล้วมันจะมาคิดได้เหมือนที่ผมตีก็แล้วเสร็จเนี่ยสุดท้ายเรามานั่งเสียใจว่าเราไม่น่าตีเขาเงินก็ไม่ได้คืนหรอกจริงนะฮะแต่ว่าสงสารลูกมาเจ็บตัวแล้วเรารักเขาด้วยเพราะงั้นดีที่สุดคือทิ้งช่วงเวลาฮะทอดเวลาไปก็สามสี่วัน
1: งั้นถ้าฟังจากคุณพ่อบอกคือคุณพ่อก็ไม่มีวิธีการในยับยั้งอารมณ์ตัวเองเหมือนกัน
4: ไม่ได้คุณไม่ได
1: ้ถ้าคุณไม่อยากซ้ำแบบคุณพ่อก็คือว่าทำอะไรด้วยโทสะแล้วมาเสียใจในภายหลัง
4: เลี่ยง
1: แล้วบางครั้งนี่ยังโชคดีว่าไม่เอฟเฟกต์กับลูกมากแต่บางครั้งการดุด่าหรือตีเขาแล้วเขาดันไปจำแบบผิดๆแล้วมีผลกระทบแบบผิดๆเนี่ยเราอาจจะเสียใจไปตลอดทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเทคไทม์มีสติเข้าไว
4: ้
1: ถ้ารู้ว่าโมโหก็ต้องเดินออก
4: จริงงานนี้อันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในครอบครัวเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์แล้วเราปล่อยให้ระเบิดปั๊บเนี่ยบางทีมันบานปลายเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีอันนี้สำคัญที่สุด
1: มีใครอยากถามอีกไหมครับเชิญได้เลยนะครับ
6: ก็จะถามว่าในมุมมองของถามคุณพ่อกับคุณแม่นะครับจะพูดถึงคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอย่างไร
4: ผมขออนุญาตตอบพี่ไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบครับเพอร์เฟกต์ไม่มีครับครอบครัวผมก็ไม่สมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่าอัตราส่วนความสมูทในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันมากกว่าปัญหาที่เราจะสร้างหรือว่าเราเก็บไว้ในครอบครัวแต่อย่าไปคาดหวังครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่มีคำนี้ฮะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยทำยังไงให้มันปัญหาน้อยกว่าความสุขคือมีความทุกข์น้อยกว่าความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยกัน
5: คือเราเลี้ยงลูกด้วยความรักคือมีความสุขแล้วก็พอแล้วอะค่ะแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกๆแล้วก็เลี้ยงลูกเลยธรรมชาติเราทำดีที่สุดให้ลูกเห็นแค่นั้นเองค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับคำถามเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายขออนุญาตถามคนเดียวก็คือพี่บาทในฐานะที่เป็นผู้กำกับนะครับคิดว่าครอบครัวภูนพิริยะถ้าเปรียบเสมือนภาพยนตร์สักเรื่องนึงคิดว่ามันเป็นภาพยนตร์แนวอะไร
2: ยากเหมือนกันนะถ้าถามผมเมื่อกี้เท่าที่แบบนั่งคุยกันมาเนี่ยนะเราก็เริ่มย่อยจากความทรงจําจากประสบการณ์ที่ทุกคนอื่นแชร์มาผมว่าเป็นครอบครัวผมเป็นหนังเงียบสคริปต์น้อยแอคชั่นเยอะเน้นการกระทํา
1: ปรบมือใช่มั้ยเคน
2: ปรบมือ
1: น
2: ะครับครับผมขอบคุณมากครับ
1: หนังเงียบ
2: พูดให้ซึ้งนะ
1: หนังเงียบ
2: ครับ
1: น้องเคนครับปิดท้าย
7: เป็นหนัง
1: ตอบได้เลย
7: ครอบครัวครับแล้วก็ออกหาน ิ
1: ดน
7: ึ
1: งหานิดนึงใครหาสุด
7: อักขงหาสุดตัวเบื่อให้เลยสำหรับการหา
1: และนี่แหละครับคือครอบครัวภูนพิริยะนะครับที่วันนี้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านกว่าจะโตในวันนี้นะครับถึง7ท่านด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็กลับมาพบกับราย

0: การกว่าจะโตได้ใหม่นะครับกับพื้นที่ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสชีวิตเบื้องหลังหรือวิธีการฟูมฟักการเลี้ยงดูความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จแต่ละคนที่อาจจะประสบความสำเร็จในตัวตนของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: Whoa! Whoa! No, no, no, no, no! Get up! Get up!
1: Go, go, go, go, go, go, go!
2: I'm running with you, Steven.
0: I know. I love it.
2: Eat.
3: Wait, what?
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถจำลองภาพรวมถึงประสบการณ์เสมือนจริงนะครับ

ผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ครอบตาตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลล้างจริงๆเลยและที่สำคัญนะครับเกมที่ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานคนไทยทุกกระบวนการเลยนะครับแถมยังไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะฮะให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้ออกมาเล่นเกมแล้วก็ชื่นชมรวมถึงออกมาแคสเกมใหม่เลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของVR เกมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR นี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับเขานั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากระแสของเทคโนโลยี VR นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า VR นั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้แต่ในปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา VR มากขึ้นจนทำให้บริษัททางด้านเทคโนโลยีต่างๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift HTC Vive Sony PlayStation VR Microsoft HoloLens Google Cardboard Samsung Gear VRซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน VR นี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเรื่องของเกมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงนำมาใช้กับภาพยนตร์หรือเครื่องเล่นในส่วนสนุกต่างๆได้ด้านสื่อโฆษณาทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในมุมมองเสมือนจริงได้หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นระหว่างการรักษานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นการใช้เทคโนโลยี VR นี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นกว่านี้ด้วยแน่นอนจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยี VR นี้ก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่แต่ละค่ายนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอนเทนต์อีกมากมายทีเดียวนะครับที่จะมาใช้กับเจ้าพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของความบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะฮะผ่านไอ้พวกหน้าจอเหล่านี้รวมถึงการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่สร้างนวัตกรรมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี VR นะฮะมาพัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นของคนไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเกี่ยวกับ VR อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี VR จนนำไปสู่การสร้างเกมสยองขวัญครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่าอารยาครับซึ่งถือว่าเป็นคนไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิราชนะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับผมสวัสดีครับคุณต้น
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาก่อนที่จะมาเป็น Mad Virtual Reality Studio Mad นะฮะ
1: ครับครับจริงๆที่ Mad เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกงี้ดีกว่ามันเกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ผมดูงานเขาตอนนั้นเขาทำเกมชื่อว่า Be Lost on the Hospital มันไม่ใช่เป็นเกมด้วยมันเป็นแค่การทำแบบ VR simulation ผมเลยถามเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเกมสมบูรณ์แบบผมอยากได้คนครับก็กลับมาที่คนอีกรอบนึงแล้วตอนนั้นเคยรวมทีมกันแล้วก็เปิดบริษัทกันตอนใช้เวลาประมาณสักเดือนกว่าจะ

0: ที่คุยกันครั้งแรกก็เป็นออกมาเป็นบริษัท
1: ก็เป็นบริษัทแล้วก็รวบรวมเป็นทีมงานขึ้นมาประมาณกี่คนครับตอนแรก
0: 7คนครับผม
1: ฮะแล้วทำไมเราถึงแบบมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับตอนนั้น
0: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วต้องยอมรับว่าคนที่จะใช้ VR มากที่สุดอ่ะคือตลาดเกมในตลาดที่เป็น earliest adopter ของเทคโนโลยีตัวนี
1: ้ก็เลยออกมาเป็นเรื่องของเกม VR ในเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมาเป็นบริษัทนี้ก็จะเป็นบีลอด

0: ก็คือเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณบุญด้วยครับผม
1: นี่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะหรือว่าจริงแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับ
0: จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีปทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วถ้าผมทราบหลายมหาลัยที่สอนทางด้านinteractive art เหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วอะครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นแหละที่คุณมีความรู้แล้วอะคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้คนไทยอะมีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
0: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่เรียนไงเพราะทีนี้พอเราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็นโปรดักต์จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันอาจต้องใช้เวลากันเยอะ
1: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแม้เน
0: ี
1: ่แล้วทีนี้ครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นน่ะคือเป็นมายสเตย์แรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
1: ใช้เวลาทำงานไหมครับ
0: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับผม
1: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
0: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเพราะเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2ปีหรือบางคน4ปี5ปีด้วยซ้ำในการผลิตให้เสร็จ
1: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมทเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการนะครับว่าวิธีการในการพัฒนาเกมนึงขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไอเดียนะฮะจนมาสู่ออกมาเป็นเกมได้เนี่ยมันจะต้องใช้ทีมงานขนาดไหนและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนคุณต้นนะครับช่วยพาทัวร์บริษัทแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า
0: ได้ครับ

0: อันนี้มันคืออะไรครับผม
1: อันนี้คือแผนที่นะครับก็คือเป็นรูปแบบ layout ของโรงพยาบาลในอารยาครับตอนที่เราจะสร้างคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างเกมสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการคอนเซปต์ก่
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะสร้างเราต้องรู้ว่าตึกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าตอนที่สร้างอารยาผมแทบจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเลยอีกเลยอีกโรงพยาบาลจริงๆ
0: พิมพ์เขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไงบ้าง
1: ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนเนี้ยคือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเริ่มๆที่เป็นป้อมยามแต่จริงเสร็จปุ๊บความจริงในเกมเราย้ายป้อมยามไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี่ก็จะเห็นเป็นภาพว่าเป็นยังไง
0: แต่กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดกันนานป่ะครับเราต้องไปเซอร์เวย์ใช่
1: เราไปเซอร์เวย์ครับเราลงพื้นทีมงานเราลงพื้นที่จริงเลยคือพื้นที
0: ่โรงพยาบาลเลย
1: โรงพยาบาลจริงๆเลยแล้วก็ดูแบบโรงพยาบาลแบบสภาพที่มันเป็นอยู่จริงหาว่ามันน่ากลัวยังไงอะไรไงเป็นอย่างนั้นเลยเราลงจริง
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อก็แล้วกันว่า process มีอะไรโอเคครับงั้นก่อนที่ว่ามันจะเป็นเกมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาอย่างนี้เกมใหม่ที่เราสร้างกันอยู่นะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยที่คอนเซปต์ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็น drawing desk ของทางตัวคนทำคอนเซปต
0: ์
1: พอได้คอนเซปต์เกมแล้วว่าเราจะทำอะไรคร่าวๆเราก็ต้องไปขั้นตอนที่ว่าไปออกแบบตัวคาแรคเตอร
0: ์
1: พอได้คาแรคเตอร์แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะกระโดดไปที่ว่าเราก็จะลงแอนิเมชันลงเมคานิกให้มันเคลื่อนไหวได้ใช่ลองเข้าไปดูก็ได้ก็คือเราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องสามารถดูว่าแบบใส่แอนิเมตลงไปเป็นยังไง
0: ซึ่งอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเซปต์ตอนแรก
1: ใช่เห็นไหมก็จะเป็นไก่ใช่ไก่หมุนสมมติถ้าหมุนดู
0: ซึ่งอันนี้ต้องทำเป็น 3D เลยตั้งแต่แรกถูกป่ะครับ
1: ใช่เห็นไหมเราก็จะเห็นไก่มันวิ่งได้ละดูตรงนี้เห็นไหมซึ่งเราก็สามารถแบบเนี่ยมาอาการสั่นงอแล้วก็มีแอนิเมชันต่างๆของแต่ละอย่างว่าต้องมีอะไรบ้าง
0: ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวของมันตั้งแต่แรกเลยว่า
1: ถูกต้อง
0: ขยับยังไงได้บ้างอ
1: ันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของเห็นไหมตั้งแต่ความเพี้ยนความดูซูมเข้าไปดูดวงตามันก็ได้ตัวสั่นการเคลื่อนไหวของดวงตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไง
0: ฮะนี่คาแรคเตอร
1: ์ช
0: าที่เป็นไก่ต่อไปเป็นยังไงฮะ
1: พอได้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่โปรแกรมเมอร์เขาก็จะขึ้นแมคานิกเข้าไปให
0: ้ฮะ
1: หรือว่าอย่างกรณีนี้นั่นคือจริงโปรแกรมเมอร์ตรงวันนี้ไม่อยู่ไปออกไปข้างนอกนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูคือสมมติถ้าเกิดแบบบางโปรเจกต์ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวละครคนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวยังให้กล้วยดูอย่างเงี้ยก็ลองดูแอนิเมชันนิดนึงเวลาเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงสมมติว่าผมทำสาว

0: เกมพิตตี้ล้างรถอย่างเงี้ยมันก็จะ process ก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
1: ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนต่อจากที่หลังจากเราออกแบบการเคลื่อนไหวแล้ว
0: คืออันนี้
1: ตรงนี้
0: ใช่พอออกแบบเคลื่อนไหวแล้วก็มาลองมาใส่รวมกันแล้วก็บอกให้จะเซต movement มันยังไงอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็คือไปสู่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาจะขึ้นเป็น simulation ด่านแรกขึ้นมาให้ทดลองเล่นกันดูก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อย
1: ๆครับแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของการออกแบบเสียงสมมุติอย่างที่ VR ที่เราใช
0: ้จริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดูด้านสาว
1: อ๋อนี่ไม่อยู
0: ่ใช่ก็คือเขาต้องสาวนี่จริงมันมาไว้สุดท้ายใช้ท้ายสุดเลยก็ยังได
1: ้แต่การออกแบบสตอรี่ที่เราร้อยเรียงมาตั้งแต่
0: มันจะมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันต้องเริ่มสตอรี่ตั้งแต่ก่อนผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการเป็นเกมมันมีเรียกว่า pre and post production pre ก็คือการวางแผนทำทั้งหมดการวางแผนในที่นี้ก็จะรวมทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบคอนเซ็ปต์เกมการออกแบบอะไรงี้แต่ยังไม่ลงการทำเมคานิกแบบลงโคดดิ้งอย่างจริงจังสร้างแต่ละด่านอย่างจริงจังแต่ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือพรีเสร็จปุ๊บพอเราทำพรีโปรดักชันเรียบร้อยเราถึงมาทำโพสต์ในกรณีคือว่าลงงานจริงละว่ามีอะไรบ้างต้องทำต้องไล่เก็บแผนที่จะทำ
1: ระยะเวลาส่วนไหนที่มันนานกว่ากันนะ
0: จริงๆมันนานพอๆกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าทำพรีโปรดักชันดีๆใช้เวลาเป็น 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่ก่อนการวางแผน
1: แล้วส่วนที่เป็นการสร้าง VR ครับมันจะอยู่
0: การสร้าง VR นี่จะมาอยู่ตรงที่โปรแกรมเมอร์ละเราก็จะเอ็กซ์พอร์ตจากจุดนี้ให้กลายเป็นVR นะโหมดเป็นยังไงแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้ลงไปหรือใส่ AR ลงไปว่าเป็นยังไงขึ้นมา
1: โปรแกรมเมอร์นี่ใช้คนเดียวได้เลยนะครับ
0: จริงๆตอนนี้เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่แต่ผมหมายถึงว่าหลักการคือเป็นฝั่งของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องดูต่อโอเคอย่างเกมที่เราเห็นตรงนี้ครับเขาก็ต้องสร้าง environment ขึ้นมาสร้างตึกขึ้นมาอย่างตอนที่เราบอกว่าคือเขาในจาก storyboard เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครเจอกันบนตึกเราก็ต้องสามารถสร้างตึกขึ้นมาเลยอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็นซิมูเลชันตึกขึ้นมาเลย
1: แล้วเป็นเรื่องของการสร้างแสงด้วย
0: ใช่อันนี้อย่างเงี้ยเราก็ไปเอาแบบมาจากทางข้าวสารทางอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปั้นตึกจริงขึ้นมาเลยครับผมอ่ะแบงค์อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณแบงค์เขาทำอยู่ก็คือว่าเขาจะวาดคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมาว่าคอนเซปต์ของเกมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับผมเพราะเขาสำหรับเกมโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่ามันเป็นการออกแบบรวมกัน2คนก็คือระหว่างคุณแบงค์กับคุณเบียร์หันหน้ามาดูทางเขาหนึ่งแบบโบกไม้โบกมือหน่อย
1: คุณแบงค์กับคุณเบียร์
0: ใช่ก็คืออันนี้เป็นการออกแบบคู่กันก็คือว่าฝั่งคุณเบียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องครีเอทีฟฝั่งคุณแบงค์อาจจะเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลของเกมว่าทุกอย่างไปมีเหตุและผลหรือเปล่า
1: ต้องทำงานโคกัน
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายคือสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาครับแล้วมันก็นั่งกันอย่างนี้จริงๆด้วยสมมติเราดูเทคโนโลยีการที่ผมแบบผลิตเกมเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากผลิตเกมแล้วเราจะได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ผมจะมาลองพามาดูตัวอย่างอื่นบ้างว่าที่เอาศาสตร์ของการทำเกมเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอนนี้นะฮะคุณต้นก็พาผมมาดูเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังยืนคุยกันในสวนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะดูจากในหน้าจอนั้นมีทั้งจระเข้มีทั้งนกนะครับอันนี้มันคืออะไร
0: ก็คืออันเนี้ยผมก็เลยมองศาสตร์ที่เราทำเกมเนี้ยเรามาใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยคืออันนี้ผมมองว่าเป็นหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนได้คือแทนที่เราจะต้องเอาสวนสัตว์อ่ะเอาสัตว์มันมาขังเราก็เอาทำเทคโนโลยีด้าน AR เนี่ยเอาสวนสัตว์อ่ะไปส่งถึงทุกโรงเรียนได้เลยคือขอแค่ทุกโรงเรียนมีคอมอ่ะเขาก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้เด็กๆก็สามารถมันยืนอยู่ข้างๆฮิปโปได
1: ้แล้วก็สกิดเรียกมัน
0: ใช่แล้วลงไปผมก็จะสามารถที่จะมีแบบมีเนื้อว่าสัตว์อันนี้ชนิดกินพืชนะวางปุ๊บสัตว์เหล่านี้ก็จะมากินได้หรือว่าผมยกมือขึ้นก็จะสามารถมีนกอินทรีมาเกาะได้หรือนกฮูกวิธีนี้สัตว์เขายังอยู่ในธรรมชาติเขาในทางกับการเด็กก็ยังสามารถใกล้ชิดสัตว์ได้ด้วย
1: อ๋อครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาที่เอามาประกบกับในเรื่องของ AR
0: ใช่อย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นสิงโตโผล่มาได้มีทั้งลิงกอริลลาเราสามารถใส่อะไรก็ได
1: ้ซึ่งเทคโนโลยี AR กับ VR นี่มันก็เกี่ยวข้องกัน
0: มันเกี่ยวข้องกันครับมันคือหลักการมันใกล้เคียงกันมากคือมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหากคุณเข้าใจหลักครอบครัวนี้แล้วศาสตร์นี้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้ทั้ง AR VR แล้วทุกอย่างเนี้ยมันมาจากเกมว่าถ้าว่าเกมอยู่ที่ตั้งด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VR AR Cinematic หลายๆอย่างเราเอามาใช้ได้อย่างอูดอย่างพี่อูดเดินมาเนี่ยแล้วก็พี่อูดก็จะเดินไปหรือเห็นเนี่ยเห็นไหม
1: สกิดสกิดแล้วไปแล้ว
0: จะปิดแล้วไปแล้ว
1: ซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ด้านการศึกษาแต่ว่าเห็นว่าแมสเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ด้านอื่นอีกด้วยเช่นด้านบันเทิง
0: ใช่แล้วก็ไปทำสมมติว่าเราก็ศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำ AR เนี่ยไปทำเมอร์ชานดิซิ่งอย่างยกตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
2: สวัสดีค่ะน้ำหอมบีเคโฟร์ตี้ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
1: ่
2: ะ
1: อะไรตกครับ
2: ไหนนะคะเจน้ำหอมอีกค่ะ
0: เห็นไหมเราก็สามารถ
2: เก็บเจน้ำหอมขึ้นมาด้วยนะคะรักค่ะ
0: เราก็แค่เปลี่ยนภาพดาราไอดอลให้มีเป็นทุกมานี่คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่ไปใช้ได้แล้วก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วย
1: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ครับผมก็หลังจากที่คุณต้นได้พาเราไปทัวร์บริษัทแล้วนะก็จะทำให้เราเห็นว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นเกม1เกมเนี่ยต้องโอ้โหใช้ทีมงานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้ก็อยากจะกลับมาถามทางคุณต้นต่อครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็เราแก้ไขปัญหายังไงฮะ
1: คือทุกอย่างมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วนะครับผมคือโจทย์ผมยังพูดกับที่ต้นนวัตกรรมเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะแก้ปัญหาที่คนสร้างได้เสมอที่ยากคือต้องมองว่าการสร้างเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งระยะสั้นแต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหัวใจที่เราเจอปัญหาสำคัญสุดคือเราขาดแคลนทรัพยากรในบางสายของเกมซึ่งเมืองไทยหาไม่ได้เลยจริง
0: ๆ
1: คือถ้าจะลงไปเทคนิคก็คือว่าตอนนั้นอ่ะเราขาดคนที่ทำ optimize engine ของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบเหมือนว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพเนี้ยเหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำ optimize ได้เท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นที่มา
0: แต่ถ้าเกิดยากที่สุดเลยของกระบวนการพัฒนาเกมเนี่ยแบบเทคโนโลยี VR เนี่ยอะไรนะฮะที่มันแบบยากที่สุด
1: จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียนรู้ได้ที่ยากที่สุดคือการคุยกันเป็นทีมแล้วก็ปิดเกมได้เหมือนกับว่าจบงานปิดโปรเจกต์ได้หลายๆครั้งเนี่ยการสร้างเกมเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างยากแต่การสร้างเกมให้เสร็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราวทำให้เกมมันน่าสนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเนี่ยใช่ถูกต้องครับ
0: นะฮะแล้วทีนี้เป้าหมายของแมสนะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรครับ
1: ทีนี้คือแมสสิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยากคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศาสตร์การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทำ AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็น product อย่างอื่นที่ตอกย่อมันไปด้วย
0: ค
1: ือขาหนึ่งของแมสก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
0: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แบบแล้วมีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็แล้วกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีนี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
0: ผมว่าทำได้แน่นอนฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของเทคโนโลยีใน VR นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปถึงอันไหนฮะอย่างเช่นแบบที่เราเห็นในหนังไหมอย่าง Iron Man อะไรอย่างเงี้ยครับฮะ
1: จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงไปมันก็คือเหมือนกับว่าแว่นตาที่พี่ใส่อยู่ลงไปก็เป็น VR แล้วในอนาคตผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน8ปีลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple เพิ่งแถลงข่าวออกมาใช่ไหมก็มันก็ชัดเจนว่าเขาก็รองรับระบบ AR แล้วโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่า AR คืออะไรนะครับ AR ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอามือถือเราส่องแล้วเราก็เห็นไดโนเสาร์เดินอยู่หรือโปเกมอนโกที่มันโผล่มานั่นคือ ARแต่อย่างโปเกมอนโกเนี่ยมันยังไม่เนียนเพราะว่ามันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว Apple ตัวใหม่มันจะไปช่วยสแกนพื้นแล้วก็ภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งขึ้นมาได
0: ้สุดท้ายครับอยากให้คุณต้นช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมสักนิดนึงครับ
1: โอเคผมขอบอกนี้ก่อนก็แล้วกันครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคผมเทียบกับการพิมพ์ก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: คือทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได้ทุกคนสามารถซื้อคอมได้ทุกคนสามารถเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือสามารถพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์ได
0: ้ครับ
1: โจทย์คือเราต้องไปมองว่าจริงๆแล้วทุกนวัตกรรมอ่ะมันจะเริ่มหรือเทคโนโลยีต่างๆคนจะอยู่ข้างหลังมันตรงนั้นเสมอคือผมอยากให้เราไปดูถึงคอนเทนต์ที่มันอยู่ต้นน้ำไม่ใช่อยู่ที่ปลายน้ำเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราอยู่ในสภาพที่เรารับเป็นผู้ผลิตปลายน้ำตลอดที่เป็น OEM รับจ้างเขาผลิตตลอดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ที่ต้นน้ำลองคิดง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาอ่ะเป็นบริษัทผลิตแทบจะของเล่นหนังภาพยนตร์สวนสนุกทุกอย่างได้แต่ว่าต้นน้ำความจริงที่เขาทำตรงนั้นได้มันมาจากเรื่องราว มันมาจากสตอรี่ทุกอย่างคือผมจะพูดว่าอยากให้มองถึงเรื่องของว่าวาลูของสตอรี่นั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมันจะมาเอง
0: อ๋อครับ
1: คือผมอยากให้เรามองที่ต้นน้ำคนความคิดของคนการเล่าเรื่องนั่นแหละคือเป็นหัวใจ
0: ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะมาพัฒนาธุรกิจอะไรที่เราเป็นต้นน้ำบ้างนะครับ
1: ใช่มันไม่ง่ายนะครับผมพูดไปเลยการพัฒนาต้นน้ำพูดมันพูดง่ายแต่การที่จะสร้างจริงมันใช้เวลานานมากแต่ว่ามันต้องเริ่มค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่สร้างเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็น OEM ตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราเราก็จะโดนยกย้ายกันพอดีแล้วมันก็เราก็จะตายกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเราทำ OEM ต่อไปแหละแต่ว่าลองคิดอะไรที่เป็นต้นน้ำด้วยเหมือนกัน
0: ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดและก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณต้นครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

กครองวลคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความจางของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อม

0: พร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilestore.com

0: แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
1: ครับผมไม่ใช่นะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
1: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพ
2: อ
1: เลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
1: ี
2: ่ก็ไปขาย
1: รถถัง
2: โน
1: ขาย
2: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก็หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อนห
1: ม
2: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเนี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
1: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
2: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันวันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
1: ์
2: ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก
1: ็
2: เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มี

0: เลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเงี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็เอ๊ะมันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
1: ้
0: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
1: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
0: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้อะเข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาเนี่ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเก็บ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้างครับ
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพ่อหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากัน
2: ยังไงแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะเราก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่แบบประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
2: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ไม่กู้เลยค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
2: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี
1: ้
2: แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
2: รา
1: ก็จะ
2: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
2: ่ในการทำถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำ
1: ค
2: ือเหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
1: ครับผม
2: ว่า
1: เลือกจากไหนล่ะ
2: เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
2: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของโภชนาการเด็กโดยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
1: พี่เนิร์ดคือพี่
2: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็ จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
2: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
1: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้าน
2: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
2: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้อมเราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
2: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
1: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
2: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้องหาทำเลเปิดถูกค่ะ
1: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
2: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบอกพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
1: งานเสริม
2: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราเราทำกับมันเต็มที
1: ่
2: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอ

0: มามันเป็นธุรกิจหลักของเราแล้วก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมัน
1: มัน
0: เป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะ
1: อ
0: ย
1: ่
0: างไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะม
1: ัน
0: กินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ก็คือจริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
0: ล
1: ู
0: กค้าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ุณก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนีละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว
1: ่าต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี
1: ้ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหม
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsi-thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
2: ้ได
1: ้นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยๆลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: ผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับ เรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมากับความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.orgไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งรายจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปร

0: ปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกูวันนี้รายการของเรามีเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูจากละครค่ะละครจะสะท้อนปัญหาให้เห็นว่าครอบครัวนี้ที่บ้านมีปัญหามากค่ะจนลูกเลือกที่จะออกไปอยู่ที่อื่นไปอยู่นอกบ้าน
0: อาจจะมีหลายเหตุผลนะครับที่ทำให้ลูกต้องออกจากบ้านแต่สำหรับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ครับในวันที่ลูกอายุเพียงแค่15ปีก็คือน้องอ๊อฟสุภวัฒน์ชัยโกศเหตุผลที่เขาต้องออกจากบ้านเนี่ยหลักๆเลยต้นเหตุคือการทะเลาะกันของพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเชิญชมผ่านละครเวทีเลยครับ

0: รดเนี่ย
1: ก็คนมันเฟี้ยวอะครับแม
0: ่ เอานี่เสร็จแล้วของโปรดทั้งคุณพ่อทั้งคุณลูกเอ้ย
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: ใช่เอานี่อย่างน้อยมันก็เป็นรถที่แกกับพ่อแกชอบนะ
1: แล้วเล่นนะแม่แม่ทำอะไรให้กินก็อร่อยหมดแหละ
0: ชมซาวเวอร์เลยนะน้องลูกคนนี้นี่เอาเกรดมาดูสิ
1: พ่อมาแล้วแม่พ่อมาแล้ว
0: อ้าว
2: หอมจังเลยเข้าบ้านมาปุ๊บนี่ดมปุ๊บรู้เลยว่าต้องเป็นบะหมี่รสโปรดของพ่อแน่ๆ
0: ใช่แล้วมาเร็วพ่อมากินฉลองให้ออฟตันมันได้เกรดดีมากเลยนะมาดู
1: ฮะจะเซอร์ไพรส์พ่อเองอ่ะ
0: เอ้าก็ไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเอามาให้พ่อดู
1: นี่ๆๆ
0: พ่อดูสิดูสิลูกเกดลูกเรา
2: เฮ้ยฝีมือว่ะเอางี้อยากได้อะไรเป็นของรางวัลบอกมา
0: เร็วๆๆพ่อจะให้รางวัล
1: กีตาร์ไฟฟ้าตัวท็อปเลยพ่อแสนต้นต้นเอง
2: แสนต้นต้นแสนต้นต้น
0: เป็นไงล่ะ
2: เอาแบบที่พ่อไหวดิเอาแบบที่พ่อไหว
1: ไปพ่อพร้อมล้อเล่นไม่เอาอะไรหรอก
0: นี่แกขออะไรที่มันเป็นไปได้สิพ่ออุตส่าห์ให้ของขวัญเร็ว
1: แค่มีแม่กับพ่อที่ดีแบบนี้นะอ๊อฟก็ดีใจจะตายแล้ว

0: แต่จะดีใจที่สุดถ้าภาพที่เห็นมันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะได้ครอบครัวที่อบอุ่นไม่จำเป็นจะต้องร่ำรวยอะไรแต่มีความสุขได้ด้วยความรักบ้านไม่จำเป็นจะต้องใหญ่โตมีพื้นที่มากมายแต่ทุกคนมีพื้นที่ให้กันและกันคำพูดไม่จำเป็นจะต้องหวานแต่เสียงทุกเสียงมีคนคอยรับฟังแต่ในความเป็นจริงเนี่ย
1: ทำไมทำไม
2: ไอ้นี่เมื่อไหร่นะมึงจะเลิกมาเหมือนหมากลับมาบ้านสักทีฮะมึงหัดอายลูกอายเต้ามันบ้างสิ
1: แล้วมึงดีแล้วไงบ่นกูอยู่ทุกวันน้อ
2: ยทำไม
1: อีพยาวานอนขี่ลิงยาว
0: พ่อผมเมากลับบ้านแบบนี้ทุกวันครับและแม่ก็โมโหร้ายตีกันแบบนี้เสียงดังวุ่นวายไม่มีใครยอมใครหรอก
2: ได
1: ้อะไร
2: มึงถุยใครฮะมึงถุยใคร
1: ถุยมึง
2: ถ
1: ุ
2: ยใครฮะมึงคอยเจียมกะลาหัวมึงมึงไว้เพราะเวลามึงมาเมื่อวานเนี่ยมึงเดือดร้อนลูกกับเมียร้อนเมียขนาดไหนฮะ
1: เล่นอาวุธเหรอ
2: ทำไมทำไม
1: ทำไมล่ะทำไม
2: ไอ้แกเอ้ยเนี่ยพวกมึงเป็นแบบเนี้ยใครที่ต้องเป็นคนเก็บกูใช่ไหม
1: ก็เก็บไปดิกูไปทำงานนอกมาไม่เอาแล้ว
3: ยังไม่เอาอยู่ไม่เอาอยู
0: ่รวมไปถึงเสียงของลูกที่อยากจะบอกเล่าความสุข
3: โอ้ยไม่อยาก
0: อยากจะบอกเล่าความภาคภูมิใจให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ได้รับฟัง
3: ไม่ต้องมาพูด
0: แต่ผมจะหนีไปไหนได้
2: ทำอะไรหรอ
0: บ้านผมมันก็มีอยู่แค่นี
2: ้มึงไม่ต้องมาพูดพูดข้างนั้นแม่ใช่ไหม
0: นี่แหละเกียรติหนึ่งทำให้ผมต้องออกไปที่อื่นออกไปหาที่ที่มีคนรับฟังผม
4: สำนึกแล้วใช่ไหม
2: โอ้ยสำนึกเหรอได้มึงจะสำนึกเหรอ
4: มึงจะพอได้หรือยัง
5: ขอต้อนรับน้องออฟคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้าสู่ครอบครัวเดียวกันฟีลกู

0: พุทธค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องถามน้องออฟก่อนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครตอนนั้นเนี่ยย้อนไปออฟเรียนอยู่ชั้นไหนคะ
2: ป.4 ป.5
0: ก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบที่พ่อแม่ทะเลาะกันดังๆ
2: ใช่ครับ
0: แล้วรุนแรงถึงขนาดลงไม้ลงมือไหมคะ
2: บางครั้งครับแต่ผมก็ไม่ได้ดูครับผมก็คุมผ้า
0: พ่อเมาหนักขนาดในละครไหมคะพ่อคะ
2: อย่างที่แสดง
0: ค่ะ

0: ผมทำงานอยู่บริษัทก็ติดเพื่อนครับกลับมาก็เมามาทุกวัน
1: บางทีก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยมาสภาพเมาทุกวัน
2: แต่พ่อเลิกงานกี่โมง
0: ห้าโมงเย็น
2: ก็สั้นยาวมาเกือบห้าชั่วโมงเต็ม
0: ๆครับผม
2: ก็กึ่มเต็มที่แล้วล่ะ
1: ค่ะแม่ก็จะบ่นก่อนว่าทำไมกลับบ้านช้าไปทำอะไรมา
2: ครับ
1: ไปเที่ยวผู้หญิงหรือเปล่า
2: ก็เป็นชนวนให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรอย่างนี
0: ้ครับ
2: เวลาที่เขาไม่เมาเขาเป็นยังไง
1: เขาเป็นคนที่จะไม่ค่อยพูดและจะไม่บ่นไม่อะไรก็อยู่เฉยๆพอเมาแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงคนที่อารมณ์ร้าย
2: เรารู้ตัวไหมครับ
0: ไม่รู้ครับบางครั้งก็ไม่รู้กลับมาเมามาก็บางทีก็น็อกนอนไปเลยครับ
3: บรรยากาศในบ้านตอนนั้นมันอึดอัดขนาดไหนคะน้องออฟที่ต้องทนอยู่กับสภาพแบบนี
4: ้ก็มากแล้วคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเราเป็นเด็กครับก็เลยปวดหัวเวลานอนครับคือเราลำคาญนะครับ
3: มันไม่มีจังหวะที่เราจะได้อวดเกรดเฉลี่ยดีๆของเราให้พ่อให้แม่ได้รับรู้เลยเหรอคะ
4: ใช่ครับวันๆก็ตื่นมาก็เจอแบงค์20 2ใบไปโรงเรียนกลับมาก็พ่อแม่ทะเลาะอีกแล้วทำไงได้ก็นอนอย่างเดียวครับทนรำคาญไปทุกวันได้แค่แบบนั่งเก็บกดไปวันๆนะครับ
1: บางทีก็นอนร้องไห้อ๋อ
3: นอนร้องไห
4: ้
3: แม่ทราบ
1: ไหมทราบค่ะพ่อแม่ก็เห็นอยู่ว่าถ้าทะเลาะกันนี่เขาจะไม่ค่อยฟังแล้วก็จะนอนห่มผ้าแล้วก็นอนร้องไห้แทบทุกคืน
2: แม่เห็นทำไมแม่ไม่หยุด
1: ก็คิดจะหยุดบางทีเราหยุดพ่อก็เริ่มต้นก่อนบางทีก็จะพานมาใส่ลูก
2: ถ้าแม่ไม่บ่นมันจะไม่ทะเลาะได้ไหม
1: ได้ค่ะแต่แม่ชอบบ่นลูกควรต้องอยู่ในช่องที่เราวางไว้ตรงนี้นะ
3: แล้วพ่อไม่รู้เลยเหรอคะว่าลูกอึดอัดกับบรรยากาศในบ้านตอนนั้น
0: ไม่ค่อยเลยสังเกตอะไรครับคือมีแต่งานกับเมา
3: ค่ะ
2: 1อาทิตย์มีวันไหนกลับมาบ้านไม่เมาบ้างครับ
0: ก็จะมีวันไหนที่หยุดงานนะครับก็นอนอยู่บ้าน
2: เอาเป็นว่าวันไหนไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนไม่ได้ออกไปทำงานคือวันนั้นไม่ได้กิน
0: ครับคือไม่ได้กิน
2: แต่ถามออฟ1เดือนพ่อไม่เมากี่วัน
4: ประมาณ5วันครับ
2: จาก1เดือนที่เราได้นอนหลับอิ่มสบายโดยที่ไม่ต้องร้องไห้กับอุดหู
4: ครับ
2: ประมาณ5วันต่อ1เดือน
3: ซึ่งพ่อกลับมาดึกๆเนี่ยออฟน่าจะหลับไปแล้ว
4: คร
3: ับ แล้วก็คือตื่นทุกครั้งที่พ่อกลับแล้วก็เมา
4: ครับ
3: มันไม่มีที่หลบอื่นเลยใช่ไหมคะภายในบ้าน
4: ไม่มีครับ
3: ก็คือต้องเห็นสิ่งที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันสิ่งที่แม่ทำกับพ่อทำกับแม่
4: ใช่คร
3: ับ แล้วก็ต้องอยู่กับเสียงดังๆของพ่อแม่ด้วย
4: ใช่ครับคืออุดยังไงก็ได้ยินเหมือนเดิ
3: ม
4: คือหนีไม่พ้นคร
2: ับ แล้วเราข่มตัวเองให้หลับได้ยังไงในเมื่อที่พ่อแม่กำลังทะเลาะกันอยู
4: ่ก็คือความเคยชินครับเอาเสียงด่าพ่อแม่เหมือนก่อนครับก่อนหลับเลย
2: เป็นการกล่อมเรา
4: ใช
2: ่แต่ก็คือปิดเสียงให้เสียงเบาลงในการอุดหู
4: ใช่คร
2: ับ
3: ตอนนั้นพ่อรู้สึกไหมคะว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกไม่อยากอยู่ภายในบ้าน
0: ก็เริ่มรู้สึกแล้วครับเริ่มดูแปลกๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปครับ
3: เปลี่ยนไปยังไงคะ
0: ก็คือไม่ค่อยเข้าบ้านครับไม่ค่อยกลับมาบ้านแล้วก็มานี่แป๊บเดียวอย่างนี้ก็ออกไปก็ดูเขาแปลกๆไปเปลี่ยนไปนะครับคือไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วก็หรือว่าเราก็มานั่งคิดว่าหรือว่าเป็นกับเราที่เมามาทุกวันอะไรอย่างนี้ครับ
2: และช่วงที่เมื่อกี้ที่พูดว่าอ๊อฟไม่อยากอยู่จากบ้านจนออกไปอยู่กับเพื่อนเหรอครับ
4: ครับ
2: ช่วงนั้นอ๊อฟอายุเท่าไหร
1: ่ช่วงม.ต้นค่ะ
4: ตอนม.สาม
1: ม.สาม
4: มีเพื่อนเยอะครับคือเรามีหลักแหล่งที่จะไปต่อแล้วผมมองจุดนั้นคือต้องไปอยู่กับเพื่อนดีกว่า
3: ค่ะ
4: เพื่อแบบแม่ให้ได้ยินเสียงทะเลาะของพ่อแม่กินข้าวเอาตัง
3: ค่ะ
4: แล้วก็ออกจากบ้านต่อก็คือปักหลักอยู่บ้านเพื่อนเลยครับ
2: ครับ
4: คือกินนอนก็อยู่บ้านเพื่อนเลย
2: เช้าตื่นมากลับเข้าบ้าน
4: ใช่ครับ
2: เพื่อมาอาบน้ำ
4: ครับเปลี่ยนเสื้อผ้า
2: เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่ไปโรงเรียน
4: ครับ
2: เอาตังแล้วก็ไปโรงเรียน
4: ครับ
2: เรียนที่โรงเรียนทั้งวัน
4: ครับ
2: เย็นปุ๊บไปบ้านเพื่อนเลยหรือกลับบ้านก่อน
4: ก็ไปบ้านเพื่อนนะครับ
2: ก็อยู่บ้านเพื่อน
4: ใช่
2: วันรุ่งขึ้นตอนเช้าถึงจะกลับมา
4: ครับ
2: แล้วกลับมานี่คือเราทำอะไรบ้างครับ
4: ก็ถูบ้านกวาดบ้านล้างจานปกติครับ
2: ยังมีเวลาทำด้วยเหรอก่อนไปโรงเรียน
1: เขาทำมาตั้งแต่อยู่ป.4
2: อ๋อ

0: คือกลับมาทำหน้าที่ของเราครับพี่หมวยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: โอ้
2: แล้วตอนนั้นแม่อนุญาตให้ไปเหรอคะ
3: ก็ไม่ได้อนุญาตค่ะแต่ก็คือคิดแค่ว่าโอเคเข้ามาทำหน้าที่บ้านกวาดบ้านถูบ้านทำงานบ้านเสร็จก็คือจะไปไหนก็ไปพอคุยกันแล้วว่าโอเคทำงานบ้านเสร็จแล้วนะลูกจะไปไหนก็ไปถึงเวลาก็เข้าบ้าน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็แค่นี
2: ้แล้วกลางคืนเขาไม่กลับมานอนกับเราแม่ไม่เป็นห่วงเหรอคะ
3: มันก็เป็นห่วงเหมือนกันค่ะแต่ก็คือทำไงได้
0: แล้วช่วงลูกไม่อยู่แม่กับพ่อทะเลาะกันเหมือนเดิมไหม
3: พ่อก็จะโทษแม่แม่ก็จะโทษพ่อโยนกันไปโยนกันมาว่า
0: เรื่องลูกต้องออกจากบ้านไป
3: ใช่
0: อ
3: ้
0: าว
3: ความผิดก็คือโทษกันไปโทษกันมาไม่มีใครยอมรับใคร
2: ค่ะไปอยู่บ้านเพื่อนแบบนี้นานไหมคะเป็นปี
1: ก็เป็นปีครับจนเรียนช่างครับช่วงปวช.
2: จากม.3จนถึงปวช.
1: ครับช่วงนั้นก็หาเงินเองได้เก็บเงินส่งตัวเองเรียนเลย
2: บรรยากาศที่บ้านมันบีบบังคับให้น้องออฟต้องไปอยู่ที่อื่นนะคะทั้งที่ใจเนี่ยไม่ได้อยากจะออกไปเลย
1: ครับ
2: ถามแขกรับแชร์ในวันนี้ค่ะพี่มิกสองท่านนะคะจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องออฟจะทำยังไงเรืออากาศตรีสารัตน์ฮิรัญธนภูวดลค่ะหรือน้องสิงโตเดอะสตาร์เป็นตัวแทนที่มาจากครอบครัวที่คุณแม่ก็ดื่มคุณพ่อก็ดื่มแล้วก็มีบรรยากาศการทะเลาะกันแบบนี้และคุณแม่นายนายนจอหอค่ะเป็นอดีตแม่ที่ดื่มแล้วก็มีสามีที่ดื่มด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะถามน้องสิงโตก่อนถ้าน้องสิงโตอยู่ในบรรยากาศเดียวกับน้องออฟที่บ้านก็คงเป็นเหมือนกันแต่ว่าบ้านของน้องออฟเนี่ยไม่มีที่หลบวันนั้นจะตัดสินใจแบบน้องออฟไหมคะที่ออกจากบ้านไป
4: คือฟังเรื่องราวของน้องออฟเนี่ยทำให้ผมหัวใจเต้นแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนฟีดแบ็กภาพตัวเองขึ้นมาแล้วก็แต่สิ่งที่ผมเจอเนี่ยผมเจอตอนเด็กกว่าของน้องออฟคือผมอายุประมาณ4ขวบช่วงอนุบาล นะครับผมของน้องออฟผมก็ถือว่าโตระดับนึงเนาะประมาณ10ขวบนะครับใช่ไหมครับที่เจอก็ถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมแน่นอนผมรู้สึกแย่อยู่แล้วกับเหตุการณ์ที่ครอบครัวเป็นแบบนี้เจอเรื่องราวแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าตัวผมเองเป็นน้องออฟเนี่ยผมก็ต้องไม่อยากอยู่บ้านแล้วคือผมกำลังจะบอกน้องออฟว่าเรา10ขวบเนี่ยเราน่าจะรู้แล้วว่าตรงไหนที่จะทำให้จิตใจเราดีแล้วตรงไหนมันจะทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นจะไม่ไปอยู่บ้านเพื่อนเพราะว่าเพื่อนวัยเดียวกันรุ่นเดียวกันสังคมเดียวกันคือการที่เราจะทำให้จิตใจเราไปเขาเรียกว่าบวกขึ้นเนี่ยเราต้องไปแน่นอนว่าสถานที่และสังคมเนี่ยมีส่วนอย่างมากกับจิตใจของเราดังนั้นเราต้องเลือกสถานที่ที่จะทำให้จิตใจเราดีขึ้นจริงๆไม่ใช่สังคมเดิมๆสภาพแวดล้อมเดิมๆไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเลยครับ
2: ของคุณแม่ล่ะคะถ้าคุณแม่อยู่ในสถานการณ์แบบที่ครอบครัวนี้อยู่แล้วลูกออกไปอยู่นอกบ้านแม่จะแก้ปัญหายังไงคะ
5: ถ้าเป็นตัวดิฉันเองอยู่ในบรรยากาศเงี้ยดิฉันเป็นเมียดิฉันจะไม่บ่นไม่พูดเลยอยู่ในห้องสงบนิ่งอย่างเดียวเพราะว่าอะไรคือคนกินเหล้าเนี่ยต้องบอกตรงว่าถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นเขามากเนี่ยมันเกิดอารมณ์ทั้งสองฝ่าย
2: แล้วถ้าในมุมของแม่แล้วลูกต้องออกจากบ้านไปเพราะตัวเองอะคะแม่จะทำยังไงคะ
5: อย่างฟังจากคุณแม่บอกว่าก็ปล่อยออกไปแต่ถ้าตัวดิฉันเองไม่ปล่อยออกไปหรอกจะดึงลูกกลับมาเลยแล้วเราต้องมานั่งคุยกันคือคนเราเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในครอบครัวแล้วมันไม่คุยกันต่างคนก็ต่างจะระบายใส่กันอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่แล้วล่ะถ้าเป็นตัวดิฉันเองดิฉันต้องเอาลูกกลับมาเลยแล้วก็ไม่ให้ออกไปใช้ชีวิตตามลำพังด้วยตัวเขาเองเลยนะคะ
2: นี่คือมุมมองของแขกรับแชร์นะคะกลับมาคุยกับน้องออฟและครอบครัวต่อนะคะตอนที่น้องออฟตัดสินใจที่จะออกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนก็คือตอนนั้นเรียนระดับปวช.แล้วนะคะการเลือกเรียนทำไมน้องออฟถึงเลือกเรียนสายช่างคะ
1: ก็สายช่างก็ทำหางานง่ายครับแล้วก็จบง่าย
2: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างก็คือเรียนตามเพื่อนครับเท
2: ่ค่ะ
1: ก็เลยอยากเรียน
2: ความคิดในสมัยนั้น
1: ใช่ครับแล้วก็ คือเราส่งตัวเองเรียนได้ครับคือตอนเช้าเราทำงานตอนเย็นเราไปเรียน

0: ก็เลยเลือกทางนี้ดีกว่าครับไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัวด้วย
1: ช้าที่บอกช้าไปทำงานนี่คือทำงานอะไรเอ่ย
0: ช่วงนั้นก็ทำแอร์ครับทำแอร์กับเพื่อนพ่อ
1: การที่เราได้เข้าไปเป็นเด็กช่างเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนยังไงบ้างไหม
0: ก็มีระบบมีระเบียบครับคือต้องฟังรุ่นพี่นะครับอย่างแรกก็คือไปเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเรียนด้วยไม่ใช่แค่ปากกาหนังสือต้องมีพวกมีดเอาไว้ป้องกันตัวครับคือเราเรียนมัธยมคือเรา 90% ครับที่จะโดนคู่อริยิงตายข้างถนนอย่างข่าวทั่วไปครับ
1: ครับ
0: คือความเสี่ยงมันคือ 90% ครับ
1: ตอนแรกรู้ไหมว่าเข้าไปมันจะต้องมีอันตรายเกิดขึ้น
0: ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ครับพอเข้าไปเหยียบจริงๆโหหนักกว่าที่คิดครับถึงแก่ชีวิตก็มีครับน้อยลงก็คือพิการมีเยอะครับคือต้องเจอทุกวันอยู่แล้วคู่อริวันไหนไม่เจอก็รอดไปเวลาผมไปเรียนผมใส่เสื้อคลุมครับเพื่อแบบปิดชุดนักเรียนไว
2: ้
0: คือถ้ามองมาก็จะแบบไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วต้องแบบส่องไฟใส่ถึงจะเห็นเราแต่เวลาเลิกเรียนบางทีดักครับคือโดนดักนี่ 90% นั้นโดนแน่ๆครับแต่เราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะโดนเนี่ยเหมือนไปออกรบอะครับเรียนช่าง
1: นั่นน่ะสิก็คือตกลงนี่ไปเรียนหรือไปลบที่ประเทศอื่นที่เขาลบกันทุกวัน
2: คุณแม่ไม่เป็นห่วงหรอคะที่ลูกบอกว่าเหมือนกับต้องไปออกรบแล้วก็มีความเสี่ยง
3: ก็เป็นห่วงทุกวันค่ะก็แค่บอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะแม่เป็นห่วงแล้วกลับบ้านก็โทรบอกแม่หน่อยว่าถึงบ้านแล้ว
2: พ่อล่ะคะลูกไปเรียนเหมือนกับเสี่ยงตายเลยนะคะ
4: ผมให้เขาเรียนสายนี้ผมส่งให้ไปเรียนอีกที่นึงแต่เขาไม่ฟังเขามาฟังเพื่อนเขาตามเพื่อนครับ
0: ที่ผมคิดคือที่โรงเรียนเก่าผมค่าเทอมแพงครับครอบครัวก็ฐานะไม่ค่อยดีครับไม่มีตังค์ส่งครับผมก็เลยเลือกทางนี้ดีกว่าไปทางช่างกลเลย
2: ม
0: ีทางคือเราเรียนด้วยทำงานด้วยสบายกว่าไม่เป็นภาระใครครับเรียนจบมีงานแน่นอนครับไม่ต้องคือเราไม่ต้องไปแย่งงานกับใครนะคร
1: ับ
0: คือผมเรียน3ช่างเลยคือไฟฟ้าอิเล็กก็อิเล็กยนต
1: ์
0: 3อย่างเลยควบกันเลยคร
1: ับ
0: อันนี้คือจุดสำคัญที่ผมแบบตั้งใจ
2: แล้วตอนนั้นรู้ไหมคะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นห่วงเรามาก
0: ก็รู้นิดนึงครับแต่ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วช่วงนั้นก็เหนื่อยด้วยทำงานด้วยเรียนด้วยก็เลยไม่ได้คู่ครีเหมือนเมื่อก่อนครับ
2: ชีวิตการเป็นเด็กช่างของออฟเนี่ยสร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องออฟนะคะไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: าเสียงลูกปืนนัดเมื่อกี้เป็นเสียงให้ผมออกวิ่งผมคงจะมีจุดหมายปลายทางคือความสำเร็จในชีวิตแต่ถ้าเสียงปืนเมื่อกี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดมันคือเสียงปืนที่ดังจากมือผมแล้วผมจะทำยังไงดีครับผมก็แค่อยากจะให้คนสนใจในตัวผมอ่ะผมก็แค่อยากให้คนรับรู้แล้วก็เข้าใจในตัวผมแล้วเหมือนผมจะทำสำเร็จซะด้วยนะเพราะตอนนี้มีคนกำลังติดตามผมมามากมายเลยพี่มิกพี่
1: ฮะมันมาอีกแล้ว
0: ฮะผมคิวได้ตัวนึงแล้วพี
2: ่เฮ้ยจริงเหรอ
0: เจ๋งป่ะ
2: เฮ้ยเจ๋ง
0: เนี่ย
2: ใส่ไปกี่นัด
0: ผมใส่ไป3นัดเลยเปรี้ยงเงี้ย
2: เอ้ยแล้วมันลงไปนอนพื้นเลยป่ะ
0: ผมไม่รู้พี่ผมเห็นแค่มันแบบเซ่แต่ผมว่าเดี๋ยวมันคงต้องมาเอาคืนผมแน่เลยพี
2: ่เฮ้ยไม่เป็นไรทุกคนยอมรับเอ็งเจ๋ง
0: เดี๋ยวผมขอไปแอบที่บ้านก่อน
2: อ่ะ
0: พี่ดูแลตัวเองด้วยพี่มิก
2: อ้าว
0: ดูแลตัวเองด้วยพี
2: ่อะไรวะ
0: ฮัลโหลมึงเออกูเพิ่งรู้จักมึงนี่แหละเออมันเป็นไงบ้างวะ
3: อ๋อค่ะใช่ค่ะอ๋อมันใส่ชุดนักเรียนออกไปอะค่ะฉันก็งงเหมือนกันนะคะว่ามันเรียนช่างแล้วมันจะไปใส่ชุดนักเรียนทำไมอะคุณตำรวจว่าไงนะคะยิงคนตาย
0: ตายเลยเหรอวะมึงเดี๋ยวค่อยคุยกันกูขอจัดการธุระก่อน
3: อ๋อทำไมไม่รับโทรศัพท์แม
0: ่แม่อย่าเพิ่งโทรมา
3: โอ้ยเจ๊หนูเองนะเจ๊ต้องช่วยอ๋อมันนะเจ๊นะ
0: ฮัลโหลครับพี่อ๋อเองพี่ครับพี่อ๋อขอไปอยู่กับพี่ที่พัทยาสักพักหนึ่งได้ไหมพี่ครับพอดีตอนนี้อ๊อฟมีปัญหาจริงๆพี
3: ่ไม่เจ๊หนูไม่ได้จะให้มันหนีแต่ว่าถ้ามันอยู่ที่นี่ตอนนี้มันโดนแก้แค้นแน่ๆอ่ะโอ้ยคือหนูว่าโทรหามันหลายทีแล้วมันไม่รับสายหนูไงแต่ถ้ามันโทรหาเจ๊นะหรือว่ามันไปหาเจ๊อ่ะเจ๊รีบบอกหนูเลยนะ
0: ครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับได้ครับครับสักพักเดียวพี่ให้ผมได้ตั้งหลักกับชีวิตสักพักหนึ่งครับขอบคุณครับเออพี่ถ้าเกิดระหว่างทางผมถูกมันเก็บก่อนผมคงไม่ได้ไปถึงพี่นะถึงตอนนั้นผมฝากพี่บอกพ่อกับแม่ผมด้วยนะว่าผมขอโทษ
3: ทำไมไม่รับสายแม่นะอ๊อฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะช่วยลูกของลูกชายด้วยนะเจ้าค่ะพี่นี่เรื่องใหญ่แล้วไอ้ออมมันยิงคนอื่นตายอ่ะพี่ฟังฉันก่อนสิไอ้ออมมันยิงคนอื่นตายแล้วฉันติดต่อมันไม่ได้เลยอ่ะพี
4: ่คุยมาหลัง
3: ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้วะ

0: เหตุการณ์เป็นอย่างในละครเลยไหมคะคุณแม่ทราบว่าลูกไปก่อเหตุ
1: ตอนนั้นยังไม่ทราบ
0: ตอนที่
1: ตำรวจโทรมา
0: ตำรวจโทรมานั่นคือที่คุณแม่ทราบ
1: ตำรวจมาถึงห้องเลยมาบุกยันหน้าบ้าน
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนั้นก็ยังตำรวจยังไม่บอกนะว่าผู้ชายไปยิงเขาตายประมาณสัก3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนะถึงจะรู
2: ้มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นหรืออะไรที่เกิดขึ้นก่อนวันนั้นทำให้เกิดเหตุการณ์วันนั้น
3: คนที่เสียชีวิตครับ
2: ครับ
3: ก็เป็นเพื่อนผมแหละ
2: อ้าวสถาบันเดียวกัน
3: คนละสถาบัน
2: คนละสถาบันเป็นเพื่อนกันยังไงเอ่ย
3: เรียนตอนมัธยมครับ
2: อ๋อเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวกัน
3: ใช่ครับ
2: แล้วไปอยู่โรงเรียนช่างคนละสถาบัน
3: ครับ
2: อ่ะแล้ว
3: ช่วงนั้นผมไปโรงเรียนครับวันอาทิตย์ไปส่งงานอาจารย์แล้วขากลับก็เจอเพื่อนนะครับที่เสียชีวิต
2: คือคนนี้
3: ใช่เอาปืนออกมาควักใส่ผมแล้วก็ยิงเข้าหัวผม
2: ครับ
3: แต่ปืนไม่แตก
2: คือหมายถึงลูกกระสุนด้านหรืออะไรสักอย่าง
3: ครับ
2: แล้วเขารู้ไหมว่าเป็นออฟ
3: ก็เห็นหน้าเลยครับผมไม่ได้ใส่หมวกเลย
2: แล้วรู้เหตุผลไหมว่าทำไมคนนี้ท่านที่เป็นเพื่อนเราสมัยมัธยมเขามายิงเราทำไม
3: ที่ผมคิดไว้ก็น่าจะมารุ่นน้องหรือเปล่าโชว์รุ่นน้อง
2: ทั้งที่คือรู้ว่าคนละสถาบันก็ต้องโชว์รุ่นหน่อย
3: ใช่
0: ทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
3: ไม่ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ก็ผ่านมาสักพักหนึ่งก็มันอาทิตย์สองอาทิตย์ตรงนี้ผมก็วางแผนเลยต้องเอาคืนละผมก็ไปกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนไปเลยนักเรียนขาสั้นนะพี่ไม่ใช่ขายาวก็ขี่ล่าเลยตั้งแต่8โมงเช้าก็วน3รอบวนถนนนะพี่ที่เขาจะไปเรียนมาเติมน้ำมันเงี้ยผมก็วนรอบที่4ก็จะเอ๋พอดีเลยผมก็บอกเพื่อนขี่ตามเลยถึงหน้าปากซอยบ้านเขาผมก็กดเลย

0: ที่เราไปทำเพียงแค่ต้องการเอาคืน
1: ก็เอาคืนด้วยแล้วก็ในช่วงนั้นคือสถาบันนั้นอะใครก็ได้ต้องมีคิว
2: คุณแม่ทราบเรื่องตอนตำรวจมาหาที่บ้านแล้วก็เชิญตัวไปโรงพัก
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วคุณพ่อทราบเรื่องตอนไหนคะ
1: ผมซ่อมแอร์อยู่นู่นอะคลองถมนู่นฮะพอรู้เรื่องปุ๊บขับรถขึ้นทางด่วนขานี่อ่อนไปหมดขับรถไม่มีแรงเลยครับแบบสมองไปหมดเลยครับไม่คิดว่าจะเป็นลูกตัวเองไปทำกับเขาอย่างนี้เคยเห็นแต่ในข่าวตามไปเขาก็กักตัวแม่ไว้ในห้องนั้นแล้วคือเขาไม่ให้ผมเข้าไปแล้ว
2: ได้โทรหาออฟไหมคะพ่อ
1: โทรไม่ติดครับปิดเครื่องไปเลยติดต่อยังไงไม่ได้ครับเป็นอาทิตย์เขาหนีไปเลย
0: หนีไปแล้วก็คือไปอยู่ที่ไหนนะ
4: พัทยา
1: พัทยา
0: พัทยา
4: ครับ
0: หนีอยู่นานไหมครับ
4: ก็อาทิตย์นึงครับแล้วก็กลับขึ้นมากรุงเทพ
0: กลับมาทำไมครับ
4: มามอบตัวครับ
1: ตัว
4: คือเราไม่อยากหนีเลยเราทำกับตายก็มอบดีกว่าพอมอบตัวก็ผมก็คิดชะตากรรมนะรับกรรม
2: น้องอ๊อฟเองบอกว่าตอนที่สู้คดีตอนที่ไปศาลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดได้ก็คือที่ผ่านมาไม่เคยกราบเท้า
4: ไม่เคย
2: พ่อกับแม่เลย
4: ครับ
2: แต่ต้องไปกราบเท้าคนอื่น
4: ครับ
2: เพราะคดี
4: ใช่พ่อแม่ผมยังไม่เคยกราบขนาดนี้เลยทำไมผมต้องไปกราบตรงเนี้ยผมคิดว่าผมน่าจะกราบพ่อแม่แทนไม่ดีกว่าคือช่วงนั้นเลยพี่แต่พอคิดอีกทีก็มันก็สมควรที่จะกราบอะพี่เพราะเราพาลูกเขาไปอ่ะก็เลยไม่เป็นไรมีค่าเรากันอ่ะเขาคือพ่อผู้ตายก็เหมือนเรากับพ่อแม่สองคนรวมกันครับพี
2: ่สุดท้ายแล้วคดีของออฟไปจบยังไงอะคะ
4: ก็ถูกตัดสินครับ4ปีก็ลงบ้านกรุณาครับ
2: ค่ะไปอยู่ที่บ้านกรุณา4ปี
4: เปล่าก็คือปี2เดือนครับ
2: ค่ะ
4: แล้วก็สมัครลงบ้านกัญจนาต่อครับ
0: ถามหน่อยว่าระหว่างที่ออฟต้องเข้าบ้านกรุณาสถานการณ์ทางที่บ้านเป็นยังไงครับ
5: ก็ที่บ้านก็เริ่มจะปรับตัวได้นิดหน่อยก็คือคุยกับพ่อแล้วว่าโอเคนะพ่อทำงานเดี๋ยวแม่จะไปเยี่ยมลูกเอง
2: ค่ะ
5: ค่าใช้จ่ายไปกลับมันก็เกือบ500แล้วก็บวกค่าซื้อกินซื้อก็เป็นพันวันนึง
0: แม่ไปเยี่ยมบ่อยขนาดไหนครับ
5: ทุกอาทิตย์เลยค่ะ
0: ทุกอาทิตย
5: ์ค่ะ
1: บางอาทิตย์ผมก็อยากไปผมก็หยุดงานเอา
0: หยุดงานเอาแต่เราจริงๆเราก็ไม่อยากหยุดเพราะว่าเงินตรงนี้คือสำหรับให้แม่ได้ไปเยี่ยมลูกและได้ซื้อของไปให้ลูกกินถ้าเราหยุดมันก็ขาดรายได้ใช่ไหมครับ
2: แล้วไปเยี่ยมแต่ละครั้งนี้ได้คุยกับลูกนานไหมคะ
5: 30นาที
4: ประมาณ30นาที
1: ครึ่งชั่วโมงคือเขาให้เยี่ยมแค่นั้นแล้วก็กินก็รีบกิน
2: ค่ะ
1: ไปซื้อของไปฝากนี่ครับ
2: ก็คือเอาของข้างนอกไปได้แล้วก็มีเวลา30นาทีที่จะกินแล้วก็จะได้คุยกับแม่
4: ใช่ครับ
2: ค่ะในแต่ละอาทิตย์ที่แม่ไปหาเราเนี่ยค่ะคุยอะไรกันบ้างคะแม่ลูก
5: ก็จะบอกว่าออฟเป็นเด็กดีนะอย่างน้อยๆแม่ก็เป็นกำลังใจให้ลูกแต่แม่ไม่ทิ้งลูกเพราะคนอื่นเขาจะพูดว่ายังไงก็ช่างไม่ต้องไปสนใจขอแค่ฟังแค่ว่าแม่กับพ่อไม่ทิ้งก็คอยกอดคอยปลอบเขาตลอดก็เป็นกำลังใจให้เขาตลอดอะไรที่ก้าวพลาดก็ให้มันผ่านไปนะแล้วออกมาก็เริ่มต้นกันใหม่ก็จะบอกเขาอย่างนี้ทุกอาทิตย
2: ์ค่ะไม่เคยขาดเลย
5: ไม่เคยค่ะ
2: ถามแม่นิดนึงอะค่ะช่วงที่ออฟต้องไปอยู่ที่บ้านกรุณาบ้านกัญจนาแม่ต้องต่อสู้ขนาดไหนกับเสียงของคนรอบข้างที่พูดถึงลูกแม่แล้วกับการที่แม่ต้องไปให้กำลังใจลูกทุกอาทิตย์ต้องเดินทางความเหน็ดเหนื่อยตอนนั้นมันเป็นยังไงคะ
5: มันก็ยอมรับว่าเหนื่อยบางทีต้องนั่งร้องไห้บางทีก็นอนร้องไห้ไม่พอเขาเห็นเพราะว่าคนรอบข้างบอกว่านี่แม่ฆาตกรนะอย่าไปเข้าใกล้มันลูกมันเป็นฆาตกรสังคมรอบข้างแม้แต่ครอบครัวของเราตากับยายเขาก็ไม่ยอมรับหลานว่าหลานเป็นฆาตกรบางทีก็นั่งน้อยใจนั่งร้องไห้บอกตรงว่าตอนนั้นก็คือนอนร้องไห้คนเดียวบางทีก็นั่งล้างถ้วยล้างจานก็ร้องไห้เพราะว่าสังคมรอบข้างไม่ยอมรับลูกเราไม่ยอมรับเราก็ต่อสู้ไหนจะต่อสู้ของเราแล้วต้องไปให้กำลังใจลูกแต่ก็ยอมรับว่าเหนื่อยมากบอกตรงว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แม่ก็สุดๆเหมือนกันเกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันบางที ก็ท้อว่าอยากจะฆ่าตัวตายไหมถ้าฆ่าตัวตายไปลูกเราจะอยู่ไงสองคนก็มาคิดจุดนี้ว่าโอเคไม่ฆ่าก็ได้สู้สู้ให้ถึงที่สุดใครจะว่าลูกเราชั่วลูกเราเป็นฆาตกรแต่สัญชาตญาณความเป็นแม่ยังไงแม่ก็ต้องให้กำลังใจลูก
2: พ่อทราบไหมคะว่าเพื่อนบ้านมาพูดกับแม่แบบนี้ว่าเป็นแม่ฆาตกร
1: ทราบครับรู้รู้หมดทุกอย่างเนี่ยครับเพราะว่าผมว่าอดทนเนาะเขาบอกกับแม่ครับว่าไม่ต้องไปสนใจเขาก็ยอมรับความจริงนะครับครับอดทนสู้เราอย่าไปท้อมันแค่นั้นแหละ
5: ก็ให้กำลังใจกันสองคนผัวเมียก็แค่บอกแค่ลูกเราว่าไม่เป็นไรนะออฟถึงออฟจะคนอื่นเขาจะว่าออฟยังไงแม่กับพ่อให้กำลังใจแล้วก็รักออฟเหมือนเดิมแม่สัญญากับออฟนะว่าแม่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อลูกถ้าลูกออกมาออฟจะได้เจอแม่คนใหม
2: ่
5: ก็บอกเขาว่าพ่อก็จะได้เป็นพ่อคนใหม
2: ่
5: ก็บอกเขาอย่างเงี้ยจนวันนั้นเขาร้องไห้แม่บอกเขาแล้วแม่ก็กอดเขาไปหาเขาวันนั้นแต่ก็บอกว่ายอมแล้วว่าบอกแม่เหนื่อยนะแต่แม่ก็สู้เพื่อลูกออฟไม่ต้องไปสนใจคำคนเพราะว่าเราสู้กันแค่ครอบครัวเราแค่นี้เอาให้ถึงที่สุด
4: คนตอกย้ำเพื่ออะไรผมตอนนั้นผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าเอ้ยผมอ่ะเกิดมาผมไม่ได้เลวอ่ะผมเกิดมาผมก็เป็นคนทั่วไปเป็นคนปกติพลาดครั้งเดียวมันจะเป็นตลอดมันจะเป็นคนอย่างนี้ตลอดอ่ะมันไม่ใช่ผมเลยคิดจุดนี้เอาจุดนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองใครจะพูดแล้วก็พูดไปแล้วผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูผมก็เลยได้ดีไอเดียตรงนี้ลบคำดูถูกคนของคนอื่นนี่
0: คำดูถูกคนอื่นทำให้คุณเนี่ยมีแรงผลักดันว่าพลาดครั้งเดียวได้ต้องกลับมาดีได้เหมือนกัน
2: หลังจากอยู่บ้านกรุณามา1ปี2เดือนน้องออฟก็ขอย้ายตัวเองมาอยู่ที่บ้านกาญจนาแล้วก็อยู่ในความดูแลของบ้านกาญจนาอีก2ปี4เดือนรวมทั้งหมดคือ3ปี6เดือนได้รับการลดโทษมา6เดือนจากตอนแรกที่บอกว่าจะต้องอยู่ที่บ้านนี้ทั้งหมด4ปีชีวิตตอนที่อยู่ที่บ้านกาญจนาค่ะน้องออฟเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งกิจกรรมนี้ที่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวของน้อง Empower กิจกรรมนี้เป็นยังไงคะ
4: กลุ่ม Empower คือเป็นเอาคล้ายๆไพ่พี่แต่ไม่ใช่ไพ่แบบปลวกแดงนะพี่เป็นไพ่แบบว่าปัญหาครอบครัวพี
2: ่
0: ครับ
4: จุดอันนี้คือจุดอ่อนนะอันนี้คือทำให้ลูกออกจากบ้านนะก็คือจะมี2 อย่างที่ให้เราเลือกว่าฝั่งนี้คืออะไรแล้วฝั่งนี้ทำไมเราถึงออกจากบ้านแบบผมก็เอาปัญหาของครอบครัวเอาดึงออกมาแปะให้ป้าหมุนรู้ว่าตรงนี้คือปัญหาของครอบครัวและตรงนี้นะคือปัญหาทำให้เราแบบออกจากบ้านออกไปอยู่กับเพื่อนนะครับ
0: แล้วสรุปแล้วแต่ละปัญหามันคืออะไรบ้างเช่นทำไมเราถึงออกจากบ้าน
4: ทำไมถึงออกจากบ้านนะพี่ก็ไหนๆพี่ลำคาญเสียงพ่อแม่ตีกันความแรงในบ้าน
0: มันเลยทำให้เราอยากจะไปหาที่สงบ
4: ใช่ครับ
0: แล้วที่บ้านกาญจนาเขาบอกไหมว่าปัญหาการดื่มของพ่อก็เป็นปัญหา
4: บอกครับคือบอกทุกอย่าง
0: แล้วปัญหาของแม่ที่เวลาพ่อเมาเข้ามาแม่โวยวายแม่ทะเลาะเป็นปัญหาไหม
4: เป็นนั่นคือข้อเสียของแม่เลย
0: แล้วเขาบอกอะไรอีก
4: จะทำยังไงให้ครอบครัวสงบให้ครอบครัวกลับมาเหมือนเดิม
0: ครับ
4: พ่อเลิกกินเหล้
0: า
4: แม่เลิกบ่น ผมก็เลิกออกไปหาเพื่อนกลับมากินกลับมานอนกับครอบครัวบ้าง
0: ครับ
4: ออกได้นะแต่อย่าออกแบบอย่าออกนอกเวลาคือสักสองสามทุ่มก็กลับเข้ามา
0: ครับ
4: พ่อจากเที่ยงคืนตีหนึ่งเลิกงานหกโมงอะเหล
0: า
4: ให้ทุ่มนึง
0: อ
4: ย่างเนี้ยคือแก้ปัญหาแบบผมก็นั่งฟังมันก็ไม่ใช่เรื่องยากพี่
0: ใช่
4: แต่แค่เราไม่คุยกัน
0: คือปัญหามันอยู่ซึ่งหน้าเราก็รู้ลึกๆแต่ไม่มีใครยอมรับปัญหานั้น
4: ใช่ไม่ฟัง
0: แล้วไม่มีใครมานั่งคุยกันด้วย
4: ใช่ทุกคนมีส่วนผิดหมดเลย
0: ผิดหมดทุกคน
4: ใช่ครับ
0: ห้ามโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
4: ห้ามทุกคนต้องสามัคคีต้องแก้ไขอ
0: ่
4: ะ
0: แล้วเพราะอะไรทุกคนถึงจากที่ทุกคนผมเชื่อทุกคนมีอีโก้แม่ก็มีอีโก้ที่ก็ฉันชอบบ่นน่ะทำไมอ่ะ อันนี้ก็โอ๊ยเหนื่อยเหลือเกินอันนี้ก็ชอบกินเหล้าทำไม

0: ให้เงินกูอะไรอย่างนี้เนาะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ยอมให้ไปฟัง
1: พอลูกมาเป็นอย่างนี้
0: ครับ
1: ผมตัดสินใจเลิกเล่าเลย
0: หักดิบเลย
1: หักดิบเลยครับคือผมว่าเป็นเพราะผมนี่แหละทำให้ลูกเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ผมก็โทษตัวเอง
0: ครับ
1: ครับผมก็หักดิบเลยผมหยุดเลยครับหยุดจนเขาออกมาจนเป็นคนผู้เป็นคนทุกวันนี
0: ้ครับ
1: ออกจากนู่น
0: นี่ตอนนี้คือพ่อหยุดเล่าแล้วเลย
1: ใช่ผมก็หยุดเลยผม
2: หยุดมากี่ปีแล้วคะพ่อ
1: ตั้งแต่เขานู่นเนี่ยอยู
2: ่ก็คือ4ปี
1: ครับตั้งแต่เขาอยู่ในนู้นครับ
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่ผมต้องดิ้นรนหาเงินคนเดียวเพื่อไปเพื่อเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างแล้วมันถึงจะเข้าใจกัน
2: ค่ะ
1: ครับถึงจะอยู่กันได
0: ้
1: ถ้าอย่างนั้นก็พังเหมือนเดิม
0: ครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับแม่รู้จักกิจกรรม Empower นี้ไหมคะ
1: ไม่รู้เหมือนกันครับแต
2: ่
1: พอไปร่วมแล้วนี่รู้สึกว่านั่นเนี่ยเขาไปร่วมกับเขานี่มันจะดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อย
0: ๆทุกครอบครัวไหมที่ประสบความสำเร็จว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดี
3: ไม่ครับ
1: ไม่นะครับ
0: เพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนตัวเขาเองกันใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาไม่แต่ถ้าเราเปิดใจ
1: ใช่
0: ยอมรับฟังยอมที่จะเปลี่ยน
3: ครับ
0: แล้วครอบครัวมีเป้าหมายเดียวกันคือฉันอยากจะให้มันดีขึ้นพร้อมๆกันคนเดียวไม่ได้สองคนไม่ได้ทั้งครอบครัวต้องคิดเหมือนกัน
3: คร
0: ับ แล้วอัตราการประสบความสำเร็จน่าจะมากกว่าคนที่ไม่เปิดใจเลยใช่ไหม
3: ใช่
2: แล้วตอนที่ทำใช้เวลานานไหมคะ
3: ก็วันหนึ่ง
2: อ๋อหนึ่งวัน
1: วันหนึ่งเต็ม
3: ไม่ใช่ว่าทำกลุ่ม Empower เสร็จปุ๊บเอ้ยพรุ่งนี้เปลี่ยนเลยไม่ใช่นะค
2: ือ
3: เราก็ต้องปรับตัวครับคือเรารู้ปัญหาในครอบครัวแล้วเราก็ปรับไปเรื่อยๆทุกคนต้องปรับ
2: อีกสิ่งนึงที่ได้ก็คือทำให้ออฟกลับมาดูความฝันของตัวเองเรื่องดนตรี
3: ใช่ครับ
2: ว่าวันหนึ่งเราจะเป็นนักดนตรีที่ดีให้ได้จากกิจกรรมนี
3: ้
2: ยังไงคะ
3: ก็ได้พบเจอคุณเล็กครับเหมือนได้โอกาสแบบทางเดินนะครับทางเดินที่กว้างขึ้นกว่าเดิม
2: ทูเล็กพัทราวดีมีชูทน
3: ใช่ครับคือทำให้ผมแบบมีความฝันเป็นนักดนตรีทุกวันนี้ได
2: ้
0: ครับ
3: คือได้พบเจอแบบพวกพี่ๆศิลปินต่างๆแล้วได้ไปร่วมงานกับพี่ๆเขา
0: แล้ววันนั้นครูเล็กเขาคุยอะไรกับคุณบ้าง
3: ก็ถามว่าอยากเล่นดนตรีไห
2: ม
3: คำแรกครับอยากเป็นนักดนตรีไหมอยากเป็นศิลปินไหมของคำเดียวเลยครับครับอยากครับ
0: แล้วโอกาสแรกที่ครูเล็กให้เลยคืออะไร
3: พาไปเปิดตัวที่ลิโดครับไปช่วยน้องที่โดนแม่ทำร้ายจนพิการนะครับคือทำอะไรไม่ได้เลยแล้วไปเปิดกล่องให้น้องเข
0: า
3: เพื่อแบบเอาเงินบริจาคนั้นไปช่วยครอบครัวน้องเขาก็คืองานแรกเลย2วันติดเลยเสาร์อาทิตย์ก็เล่นดนตรีอันนั้นคืองานแรกที่ได้ร่วมงานกับครูเล็ก
2: ครับแล้วออฟเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหนคะ
3: ก็ร้องแล้วก็
2: อ๋อนักร้องนำด้วย
3: ครับและหลังต่อจากนั้นมาก็ทำละครครับเรื่องเสน่ห์ลอยดาวละครคือเป็นละครชีวิตอะครับที่เกี่ยวคล้ายๆกับชีวิตของผมเนี่ยคือเอาเรื่องราวเพื่อนๆทุกคนในบ้านกัจจนาครับมาแชร์กันแล้วก็มาสรุปทำเป็นเรื่องเสน่ห์รอยราวกันที่ครูเล็กขอสร้างขึ้นมา
2: หลังจากค้นพบศักยภาพของตัวเองแล้วชีวิตของออฟจะเดินต่อไปยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่ที่ผมคิดว่าไร้อิสระมากที่สุดอย่างสถานพินิจหรือบ้านกาญจนากลับทำให้ผมได้ค้นพบว่าเสียงของผมเนี่ยมันมีพื้นที่ให้ได้แสดงออกแล้วก็มีคนรับฟังอย่างจริงใจมันทำให้ผมได้กลับมามีความศรัทธาในตัวเองอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญนะครับที่นี่ได้มอบสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคืนให้กับผม
1: ออฟพ่อกับแม่มารับแล้วลูก

0: นี่ถึงพ่อจะไม่มีดอกไม้มาให้นะแต่พ่อมีของขวัญพิเศษมาให้ลูกพ่อจะบอกว่าพ่อเลิกเล่าได้แล้วลูก
1: จริงเหรอพ่อ
0: จริง
1: อย่างนี้ก็ดีสิแม่น้องๆจะได้ไม่ต้องวิ่งหนีเหมือนกับอ๊อฟ
0: ไปกลับบ้านเราลูก
2: กลับบ้านเราเถอะ
1: ครับเดินทางกันมาเหนื่อยไหมเนี่ย
2: ไม่เหนื่อย
1: ได้กลับบ้านจริงๆสักทีแล้วน้องๆนะครับ
3: ไปโรงเรียนเดี๋ยวตอนเย็นก็กลับมา
1: พ่อแม
2: ่
1: พ่อแม่คิดว่าน้องจะชอบเพลงที่อ๊อฟแต่งไหม
0: ก็ต้องรอให้เขากลับมาก่อนแล้วก็เล่นให้เขาฟังถึงจะรู้เขาชอบไม่ชอบอ่ะตอนนี้ลองเล่นให้พ่อกับแม่ฟังดูก่อนดิ
1: ได้เลยเพลงใหม่พ่อเพิ่งแต่งเสร็จ
0: แต่งด้วย
1: แต่งด้วยลองฟังดู
0: เอาโต๊ะแม่เอาโต๊ะแม่
1: เอาพ
0: ่อพ่อช่วยเอามา
1: เพิ่งแต่งไง
0: เลยจำไม่ได้ต้อง
2: พอกันเลยทั้งพ่อทั้งลูก
1: ขอบคุณครับพ่อ
0: เออ
2: มาพี่มาอยู่ตรงนี้มาฟังลูกกัน
0: เอาเลยเต็มที
1: ่เมื่อฉันมีความสุขอยากรู้จะคิดถึงกันบ้างไหมที่ฉันมีทุกใจ

0: ไม่รู้ว่าน้องเขาจะชอบเปล่าแต่พ่อกับแม่ชอบ
1: เบ
2: อร์ขอบคุณคร
1: ับ ไปแล้วไปกินข้าวกันดีกว่า
0: ดีดีดีดีไป
1: ไว้เดี๋ยวมาร้องให้พ่อแม่ฟังใหม่อีกนะ
2: ครับแม
1: ่ไป
3: จากละครก็แสดงว่าการที่เราได้เกิดคดีได้เข้าไปอยู่ในบ้านออกมาคือเปลี่ยนเป็นคนละคนครอบครัวดีขึ้นเลยทีนี
2: ้ครับ
3: ได้กินข้าวร่วมกันไหม
2: ได้ครับ
3: ได้อยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันแล้ว
2: ครับ
3: มันก็คือสิ่งที่เราโหยหามาตลอด
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่แบบอยากได้มากตั้งแต่โตมาแล้วทุกวันนี้ก็ได้กลับมาแล้ว
1: ชีวิตในวันนี้บ้าน ความอบอุ่นในครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะออฟ
2: ดีขึ้นมากครับพี่ภูมิใจครับพี่ที่แบบที่ทุกคนช่วยเหลือกันจนได้ทุกวันนี้พี
1: ่ตอนนี้ออฟมีน้องอีก2คนด้วยนะคะ
2: ใช่
1: ค่ะมีน้องสาวตอนนี้อายุ11
2: ครับ
1: แล้วก็มีน้องชายเพิ่งจะ3ขวบ
2: ครับ
1: เสียงทะเลาะเบาะแว้งไม่มีอีกแล้ว
2: หายไปแล้วครับทุกวันนี
1: ้
2: มีแต่เสียงเล่นกับน้องเท่านั้นครับ
1: ค่ะ
3: แล้วมันมีความสุขขึ้นไหมพ่อเวลาพ่อเห็นภาพอย่างเงี้ย
2: มีครับมีกำลังใจทำงานมันเยอะครับมันถึงจะเหนื่อยก็ต้องสู
3: ้เนาะ
2: ครับ
1: ค่ะ
3: แล้วแม่ล่ะครับดีไหมที่เราไม่ต้องมานั่งคอยบ่นอะไรอีกแล้ว
4: ก็กว่าจะทำได้ก็นานเหมือนกันนะคะ
3: ครับ
4: เวลาจะบ่นทีต้องไปบ่นกับตัวเองในห้องน้ำจะไม่บ่นเดินเท่าทุกวันนี
2: ้ผมว่าก็ช่วยได้เยอะพี
3: ่ครับ
2: แม่จะได้ไม่ต้องคิดมาก
3: จริง
2: ครับไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะบ่นอะไรพ่อดีนะ
3: โอ้คือคิดรอไว้เลยพรุ่งนี้จะบ่นเรื่องอะไรดีเอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เราเห็นแล้วว่าเริ่มต้นมาปัญหามันจนกระทั่งมันเกิดปัญหาแล้วปัญหานั้นได้ถูกคลี่คลายเพราะพลังความรักของครอบครัวที่ทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนเพื่อให้มันดีขึ้น
2: ครับ
3: อยากให้ออฟฝากถึงคนอื่น
2: ครับ
3: ที่กำลังเจอเหตุการณ์หรือได้ผ่านเหตุการณ์มาแต่ยังไม่ถึงเส้นชัยเหมือนที่เราถึงตรงนี้ยังอยู่ในที่มืดอยู่กำลังจะเริ่มทำผิดก็ตามหรือทำผิดไปแล้วออกมาแล้วก็ตามแต่ยังไม่ได้รับความสามัคคีจากครอบครัวฝากให้กำลังใจหน่อยได้ไหม
2: ก็อยากให้น้องในวัยรุ่นทุกคนนะครับที่อาจจะหนักกว่าผมหรือว่ายังไม่ถึงผมอยากให้หยุดพักก่อนครับอย่ามัวแต่คิดว่าตัวเองเท่ถ้าอยากเท่หาเงินซื้อกับข้าวครอบครัวครบ3มื้อผมว่าเท่ที่สุดแล้ว
1: ค่ะออฟบอกกับที่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าแก้ไขอดีตได
2: ้ครับ
1: วันนั้นจะไม่ตัดสินใจทำ
2: ไม่แน่นอนครับพี่ถ้าย้อนกลับไปได้คือไม่ผมเชื่อว่าทุกคนก็เหมือนคิดเหมือนผมอ่ะไม่มีใครอยากทำพลาดเลยพี่เพราะมันพลาดแล้วมันแก้ยากครับพี
1: ่มาถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะ
2: ก็อยากจะขอบคุณท่านทั้งสองที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนแต่เรื่องดีๆให้ผมจนมีกำลังใจสร้างสิ่งดีๆทุกวันนี้คร
1: ับแม่ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เขาทำได้ทุกวันนี้ก็อยากจะบอกเขาว่าแม่ก็รักเหมือนเดิมนะถึงจะโตแค่ไหนลูกก็ยังเป็นลูกของแม่เหมือนเดิมถึงจะก้าวพลาดถึงจะก้าวพลาดยังไงก็เริ่มต้นใหม่พ่อแม่ให้โอกาสตลอดก็เป็นกำลังใจให้เขาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะสู้ๆ
3: พ
4: ่
3: อ
4: เ
3: หรอครับ
2: ครับ
3: ได้ยินออฟเขาขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
2: ปลื้มมากครับปลื้มแล้วก็มีกำลังใจสู้ต่อไปทำงานก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนเดิมครับภูมิใจมากครับที่เขากลับมาไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วแบบคือไม่เหมือนเดิมแล้วครับ
3: นี่เรียกว่าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งครอบครัวเลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: นับหนึ่งใหม
3: ่นับหนึ่งใหม่แต่ไปในทางบวกแล้วต่อจากนี้
5: ใช่ครับ
1: มีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกชายคนนี้แล้วอยากจะบอกไหมคะ
5: อ๋อบอกรักลูกเสมอครับ
1: แม่บอกว่าครอบครัวในวันนี้เหมือนได้สามีใหม่
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: ได้ลูกคนใหม่กลับมา
6: ใช่ค่ะก็ได้ทุกอย่างใหม่ๆหมดเลยค่ะก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันได้ทำกิจกรรมทุกอย่างรวมอยู่ด้วยกันหมดจากที่พ่อแม่ไม่เคยได้คุยกันไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันนี้ทำทุกอย่างร่วมกันหมดเลยค่ะ
1: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะฟังมาถึงตรงนี้กับครอบครัวของน้องออฟแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องสิงโตค่ะ
7: ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่การเลือกของน้องออฟคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะครับถ้าเราเลือกสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาถ้าเราเลือกทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะส่งผลเช่นกันขออนุญาตแชร์ชีวิตตัวเองนิดนึงอย่างผมเนี่ยอย่างพี่นะครับคือคุณพ่อเนี่ยทิ้งไปตั้งแต่7ขวบแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียดูแลผม8ขวบผมต้องส่งตัวเองเรียนจนถึงปัจจุบันต้องส่งพี่สาวเรียนต้องดูแลคุณแม่ดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าน้องออฟเนี่ยโชคดีมากๆแล้วอยากจะให้น้องออฟวันหนึ่งยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองและเมื่อวันนั้นน้องออฟยืนได้อยากจะให้น้องออฟส่งโอกาสนี้ให้กับน้องๆรุ่นหลังๆที่เขาด้อยโอกาสเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับที่เราจะทำเป็นการทดแทนชีวิตที่เราเคยพลาดเขาไปอยากจะเป็นกำลังใจให้และอยากจะให้น้องออฟเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะเป็นเด็กที่เปลี่ยนแปลงตัวเองและเมื่อวันหนึ่งที่มีโอกาสมอบโอกาสให้กับคนอื่นต่อไปครับขอบคุณครับ
1: คุณแม่ระยนาค่ะ
8: สิ่งที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันก็ต้องยอมรับแล้วก็ขอชื่นชมด้วยว่าครอบครัวนี้ทำแล้วประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโอกาสของครอบครัวนี้ซึ่งเขามาปรับจูนมาให้กำลังใจกันมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอยอมรับว่าเป็นครอบครัวที่โชคดีมาก
1: ค่ะขอบคุณ

0: บคุณน้องสิงโตด้วยนะคะวันนี้เป็นแขกรับแขกให้กับเราค่ะทุกวันนี้คุณพ่อมีเปรี้ยวปากไหมคะนึกถึงวันที่ดื่มไหมคะ
1: มันก็มีนะมีเพื่อนมันก็มีมั่งแต่มันยังไงล่ะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่กินไปแล้วมันไม่ดีหรอครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็ไม่อยากนะ
0: แล้วก็บรรยากาศในครอบครัวใหม่ที่เกิดขึ้นมันเป็นคำตอบของทุกอย่างของบ้านนี้นะคะพี่มิก
2: จริงๆครับมันทำให้เห็นว่าต่อให้เราเจออุปสรรคแค่ไหนก็ตา มแต่ถ้าวันหนึ่งที่อยู่ในช่วงต่ำที่สุดของคนทั้งครอบครัวแต่ทั้งครอบครัวยินดีที่จะต่อสู้ไปด้วยกันเดินจูงมือไปด้วยกันข้างหน้าเนี่ยแล้วทุกคนยอมลดกาดของตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองแสงสว่างมันเห็นอยู่แล้วอะข้างหน้านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของครอบครัวเลยว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยแหละต่อให้ตกระกำลำบากแค่ไหนความสุขของแต่ละคนผมว่ามันมีไม่เท่ากันหรอกบางคนอยู่บนซาเล้งยังมีความสุขกับลูกมากกว่าคนที่นั่งอยู่ในรถเบนซ์แล้วก็ทะเลาะกับภรรยาหรือทะเลาะอะไรเลยดังนั้นความสุขของทุกคนมันเทียบกันไม่ได้แต่อันเนี้ยความสุขเขาอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่มันยิ่งใหญ่ในด้านของความสุขทั้งครอบครัวที่เขาโหยหามาหลายปีจนตอนนี้เขาได้ไปแล้วมากกว่า
0: ค่ะพี่สองคนจะเป็นกำลังใจแล้วรอติดตามผลงานรอชื่นชมความสำเร็จ ของน้องออฟนะคะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณน้องออฟขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าทางช่องนี้แหละค่ะ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: เมื่อเรามาเป็นแพทย์แล้วนะฮะสังคมเนี่ยมักจะคาดหวังจากแพทย์ก็คือว่าแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นคนดีเราก็ไม่อยากให้สังคมเนี่ยเสียความคาดหวังหรือผิดหวังอาชีพแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็สามารถทำให้คนเนี่ยเขากลับไปมีรอยยิ้มได้เหมือนเดิมหมอมองว่าในอนาคตเนี่ยการปรึกษาทางกายทางการแพทย์เนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับต้นๆเขาเรียกว่าเทเลเมดิซินนะครับจุดเริ่มต้นจากการทำเพจแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวนะครับปกติเนี่ยพวกหมอเนี่ยเขาก็เล่น Facebook กันอยู่แล้วนะถ้าสมมุติว่าหมอจะสร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งเพื่อนๆก่อนมาช่วยกันตอบคำถามเป็นการเหมือนกับสร้างโรงพยาบาลจำลองขึ้นมาแต่ว่าจะให้เฉพาะคำปรึกษาแต่ไม่ได้มีการวินิจฉัยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายบาทเดียวที่ท่านเสียนั่นน่ะเป็น1บาทที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านต้องใช้เครื่องไฟฟ้าของท่านเองนะครับแต่ว่าท่านไม่ต้องเสียเงินให้กับเรา
4: ก่อนหน้าที่ประจำเดือนยังไม่มามีการผิดปกติแบบนี้มาก่อนไหมครับ
3: หลังจากนั้นเนี่ยพอตัวเว็บเผยแพร่ออกไปก็เริ่มมีคุณหมอหลายท่านเนี่ยมาอาสาร่วมตอบกันมากขึ้นเพจแพทย์เฉพาะทางมันมีห้องตรวจหลายๆห้องแต่หมอเนี่ยจะตั้งตัวเพจห้องนึงเป็นห้องรวมคนไข้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรให้มาปรึกษาที่ห้องนี้ก่อนคือหลังจากที่หมอซักประวัติแล้วเนี่ยหมอก็จะส่งเคสไปปรึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นของมะเร็งเต้านมเนี่ยหมอก็จะรู้จักกับคุณหมอวิษณุนะซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ศิริราชหมอก็จะมีการปรึกษาเคส
5: ในส่วนที่ผมรับผิดชอบนี่คือศัลยกรรมที่พบหลักๆเนี่ยก็คือว่ามักจะเป็นโรคติดเชื้อหรือว่าจะเป็นการที่ทำศัลยกรรมแล้วเกิดผิดปกติขึ้นมาทำให้คนไข้ที่ผมขอเรียกรวมๆว่าเหยื่อศัลยกรรมไม่สามารถเข้าถึงการบริการหลังผ่าตัดได้อย่างบางอย่างเนี่ยเรามีทั้งเชิงรับและเชิงรุกเชิงรับคือรอตอบคำถามอย่างเดียวถ้าเชิงรุกเช่นสมมติคนไปทำศัลยกรรมมีเทรนด์อะไรที่มันประหลาดประหลาดจริงๆเนี่ยเราก็จะมาทำการเขียนเป็นความรู้แล้วก็โพสต์ลงในเพจเรียกว่าเป็นการป้องกันด้วย
3: เมื่อมีคำถามเข้ามามากๆนะครับหมอก็เลยคิดพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อว่าแอปพลิเคชัน DiagMe นะครับรวบรวมคำถามที่อยู่ใน Facebook เนี่ย 300,000 คำถามก่อนหมอจริงๆเนี่ยเขาถามคำถามคนไข้อย่างไรเราก็จะมาเรียนแบบล่าสุดเลยเนี่ยหน้าบอกเล่าอาการของคุณกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีอาการต่างๆให้เราเลือกเรามีอาการก้อนที่เต้านมส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอก็มักจะถามว่าก้อนที่เต้านมนั้นเจ็บหรือไม่เจ็บนะครับในกรณีที่บอกว่ามีอาการเจ็บของก้อนก็จะมีคำถามว่าก้อนเนี้ยโตมากขึ้นหรือเปล่าในช่วงมีประจำเดือนถ้า

พูดว่าก้อนนี้มันโตขึ้นในช่วงที่มีประจำเดือนก็จะมีโรคถุงน้ำที่เต้านมหรือโรคเนื้องอกที่เต้านมโรคถุงน้ำที่เต้านมเนี่ยมันก็จะมีระดับความเสี่ยงให้ดูว่าเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางอะไรก็แล้วแต่นะโดยจะลงท้ายเสมอว่าข้อมูลที่ท่านได้เนี่ยไม่ได้บอกว่าท่านป่วยเป็นโรคดังกล่าวแนะนำปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเราสงสัยอาการของเราแล้วว่าเป็นโรคดังกล่าวเนี่ยให้กดไปที่เมนูที่เป็นในส่วนของโรงพยาบาลมันจะแชร์โลเคชั่นของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะมี GPS นำทางรวมถึงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตัวเว็บไซต์ของตัวโรงพยาบาลที่ให้กดถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสิทธิ์ที่บัตรทองของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนก่อนที่จะเดินทางไปโดยตรงเลยโรคบางโรคเนี่ยสามารถรักษาโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านท่านไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในเมืองหลวงทุกๆครั้งเรายังเชื่อเสมอว่าการที่คนไข้เนี่ยได้ไปพบแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่การให้คำปรึกษาเบื้องต้นนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นเทียนสองทางให้เขาว่าคุณควรจะเดินทางไปทางไหนคำปรึกษาดีๆเนี่ยบางทีมันมีค่ามากกว่าเงินทองหลายอย่างสิ่งที่หมอพยายามทำอยู่เนี่ยก็คือพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนมากที่สุดและนึกถึงใจเขามาใส่ใจเราอย่างคำที่พระราชบิดาตรัสไว้ว่าฉันไม่ต้องการให้คุณเนี่ยเป็นเพียงแค่หมอเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการให้คุณเนี่ยเป็นคนด้วยเราอยากได้แบบไหนเราก็ทำให้กับคนไข้แบบนั้น

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีไหมว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทำอะไรแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าล้าเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งคือมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าเออจบม.6อย่างเงี้ยมันต้องมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ย

มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุ

0: นะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะครับเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่น

0: ็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนคืนหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4เพราะต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจคเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีออกมาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ

เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: ำงานเป็นช่างภาพสิ่งสำคัญอ่ะคือคุณต้องเข้าใจประเด็นต่างๆที่คุณสนใจแล้วมองว่ามีอะไรที่มีคุณค่าพอที่คุณจะบอกให้ใครฟังต่อบ้างภาพที่ดีๆจริงๆโหมันกระแทกถึงหัวใจเลยนะ
1: มันเป็นตัวกลางที่ดีในการใช้สื่อสารกับคนนั่นแหละครับคือการบอกเล่าเรื่องราวเล่าความเป็นจริงให้กับสังคมนั่นคือหน้าที่ของผมผมก็ชินนะครับศิรชัยอรุณเดชชัยก็ตอนนี้เป็นช่างภาพสารคดีครับตัวเน้นที่ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทางทะเลเป็นหลักครับผมก็ข้องเกี่ยวเรื่องทางอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยเรียนปตรีของมหิดลอินเตอร์ครับผมก็เป็นผู้ช่วยให้อาจารย์เวลาออกทริปออกสนามได้มาทำชมรมดำน้ำของมหิดลอินเตอร์ครับได้ทักษะเรื่องการดำน้ำผมก็แบบมีโอกาสได้ออกไปฝึกงานอยู่เกาะเป็นช่องทางหนึ่งครับที่ทางชมรมที่มหิดลให้ผมได้อินวอลฟ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางนี้ตั้งแต่ยังแบบอกมั้งสมัยเรียนก็ประมาณนั้นการที่เราจะเป็นช่างภาพสารคดีคือเราก็ควรจะมีเรื่องที่เราจะเล่าออกมาในภาพของเราอยู่แล้วข้อความของเราจะคืออะไรถ้าเรารู้เรื่องว่ามันเรื่องคืออะไรเราจะสามารถดีไซน์ภาพในหัวเราได้ความรู้เรื่องทางชีววิทยาทางทะเลผมว่ามันคือแบบหัวใจสำคัญเลยของงานของผมก็ไปอยู่เกาะเต่าอีก3ปีผมก็ถ่ายรูปมาเรื่อยๆถ่ายไปถ่ายมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีข้อความที่สื่อถึงคนได้ดีกว่าการที่เราจะเขียนเปเปอร์ที่คนไม่อ่านครับเราพยายามมานานแล้วที่จะเอาอันดามันให้ยกระดับขึ้นให้เป็นมรดกโลกแต่ว่ามันยังไม่เกิดสักทีครับก็เลยไปเก็บรูปเล่านั้นมาแล้วก็คือไปที่เกาะอาชัยเกาะอาชัยเป็นเกาะที่สวยมากช่างขัดแย้งระหว่างความสวยงามบนชายฝั่งแล้วกับความตายใต้ทะเลครับคือวันนั้นคือผมก็อยู่ในน้ำไงผมก็เลยถ่ายแนวกำลังนั้นมามันก็เกิดไดอะล็อกมีการเอาไปแชร์ต่อมีการพูดถึงผลกระทบก็ตามมาก็ค่อนข้างเยอะครับประกาศจะปิดเกาะการแก้แมเนจเมนต์การพูดถึงในสื่อ
2: ก็เดี๋ยวลงไปถ่ายที่นี่แหละ
3: สแนปเปอร์เป็นล้าน
0: เป็นล้านเลยเหรอ
3: เป็นล้านอะ
0: สิ่งที่มาตามหาคือว่าพื้นที่

0: ตูนในระยะยาวสามารถพัฒนาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีมูลค่าสูงให้อยู่อย่างยั่งยืนได้หรือเปล่าแพลนมาว่าจะมาเก็บผ้าสวยงามใต้ท้องทะเลเก็บชนเผ่าอุรังลาโวที่เป็นชาติพันธุ์ชาวเลที่อยู่ตามพื้นหมู่เกาะในอันดามันแล้วก็เจอสิ่งน่าสนใจก็คือเจอว้านด้วยครับ
1: เรารอให้แบบมันโผล่ขึ้นมาให้มันไม่เครียดครับเราก็พยายามส่งเสียงน้อยที่สุด
0: ถ้าหากว่ามีโบ๊ททราฟฟิกวิ่งไปวิ่งมามากขึ้นจากการสัญจรในการขนของในเมื่อเรารู้ว่ามีวานอยู่แถวนี้ถ้าหากว่ามีการทำโครงการทะเลนั้นหรือเปล่าบาร่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแผนปรับปรุงตรงนี้จะหายไปเลยโครงการทะเลนั้นหรือเปล่าบาร่ามันกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นท่าเรือสเกลใหญ่ครับมีการขุดลอกเพื่อทำร่องน้ำให้เรือเข้าได้เวลาการขุดพวกนี้แต่ก่อนพวกนี้มาทิ้งที่ไหนนี่เลยชัดเจนว่าจุดที่จะตรงกันครบแน่ๆคือตรงท่าเรือน้ำลึกแถวเกาะบุหลนแถวแถวหินขาวและระหว่างทางนั้นเรือทราฟฟิกวิ่งไปวิ่งมามากขึ้นก็คือมันจะเปลี่ยนไปครับส่วนตัวหินขาวนี่มันเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งตะกอลงไปโครงการลอกหินขาวเป็นโปรเจกต์ที่ลนตัวช่างภาพใต้น้ำกับนักวิชาการลงไปดำน้ำเก็บข้อมูลของพื้นที่หินขาวที่เป็นหิน2ก้อนที่โผล่มาอยู่ใกล้เกาะบุหลนครับผมซึ่งจะเป็นที่ถูกนำตะกอนจากการก่อสร้างโครงการทะเลนั้นหรือป่าบาร่าในตัวรายงาน EIA EHA เนี่ยคือการดูผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมครับผมซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คุณจะทิ้งตะกอนแต่ว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนั้นมีอะไรอยู่เราก็เลยไปลองดูกันถ่ายมาว่าที่เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างพบว่าที่นั่นน่ะมีฝูงลูกปลาเยอะมากก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นพื้นที่สำคัญของการเติบโตของสัตว์ใบอ่อนมันคือแบบบ้านของทรัพยากรมากมายที่เราได้ใช้ครับที่อุตสาหกรรมที่นี่ยืนอยู่ได้การประมงอยู่ได้มันก็เพราะทรัพยากรเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วผลอย่างไรตัวชุมชนจะเปลี่ยนไปอย่างไรผมอยากถามกับว่าคิดว่าถ้าเรือนี้เข้ามาคนท้องที่ได้อะไรบ้างครับสังคมมันไม่เปลี่ยนในยุคผมหรอกไม่เปลี่ยนในรุ่นลูกผมเพราะว่ารุ่นหลานทำไงให้สังคมมันเปลี่ยนไปคนเรามันก็อยู่ธรรมชาตินั่นแหละไม่ใช่ว่าอยู่ในเมืองแล้วเราตัดขาดออกไปผมว่าเป็นเรื่องที่จะตลกสิ้นดีเลยคุณกินอาหารกินไก่ไก่พวกนี้โตจากอะไรอวนลากอวนล้อมจับลูกปลาเล็กปลาน้อยขึ้นมาบดเป็นอาหารสัตว์มองอีกทีโอเคมีไก่กินในเมืองแต่ว่ามองในธรรมชาติลูกปลาประชากรปลาฟื้นฟูทันไหมมันเกี่ยวกันหมดนะครับถ้าหากว่ามองไม่เห็นผมว่ามันเรื่องตลกครับนี่คอนเซปต์หลักทำยังไงให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทะเลบ้านเราได้อย่างยั่งยืนนั่นคือหัวใจสำคัญผมว่าสังคมมันเปลี่ยนเพราะคนครับผมเพราะผมก็คือแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กในตรงนั้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คนเดินเท้าเป็นกลุ่มเสี่ยงประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใช้รถใช้ถนนกลุ่มอื่นเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติดังนี้การเดินเท้าให้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางไม่เดินชิดขอบถนนควรเดินสวนทางกับรถที่วิ่งมากรณีมีเด็กควรจูงมือเด็กให้แน่นและให้เด็กเดินชิดด้านในรถเฉี่ยวชนส่วนการข้ามถนนให้ข้ามบริเวณทางม้าลายสะพานลอยหรือจุดที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามโดยยืนรอบนทางเท้าเมื่อรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยข้ามถนนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนสอนไม่ข้ามถนนบริเวณที่มีสิ่งบดบังที่มืดหรือจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่สำคัญไม่ควรหยอกล้อเล่นกันหรือประกอบกิจกรรมอื่นขณะข้ามถนนไม่วิ่งตัดหน้ารถในระยะ

0: ตเพราะอาจถูกรถชนได้สำหรับผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับผ่านเขตชุมชนโดยใช้ความเร็วตามป้ายเตือนบนเส้นทางพร้อมหยุดรถให้คนข้ามถนนก่อนจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนเดินเท้าและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่บ้านปางม้าตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับเรามาที่นี่เพราะเราได้ยินมาว่าการขนส่งผักของที่นี่เขายังใช้ม้าและล่อเป็นพาหนะจนมีคำพูดที่ว่าการมีม้ากับล่อสำคัญและก็จำเป็นยิ่งกว่าการมีรถกระบะคันละหลายแสนบาทฟังแล้วบริษัทรถยนต์อาจจะน้อยใจก็ได้นะครับอธิบายถึงพระเอกของเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับตัวนี้คือม้านะครับผมว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วผมม้าหางยาวส่วนตัวนี้คือล่อนะครับล่อนี่มันมาจากไหนล่อก็คือสัตว์ลูกผสมระหว่างม้าตัวเมียและลาตัวผู้นะครับหูเขาจะยาวไม่มีขนด้านหน้าและหางก็จะสั้นกว่าม้าครับมีความแข็งแรงทรหดอดทนบรรทุกผักของชาวบ้านที่นี่ได้ถึง120กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งมากกว่าม้าที่จะบรรทุกได้เพียงแค่100กิโลกรัมนะครับในขณะที่ชาวบ้านที่นี่บรรทุกได้แค่30กิโลกรัม

ก่อนจะไปดูพระเอกของเราเจ้าม้าและล่อเพิ่มเติมนะครับเรามาทำความรู้จักกับหมู่บ้านปางม้าแห่งนี้กันสักหน่อยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่อาศัยของทั้งชาวไทยใหญ่พม่าและก็ชาวจีนนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอยู่นานครับ

0: จะสังเกตได้นะครับว่าบ้านเรือนของคนที่นี่เขาปลูกตามไหล่เขาเหมือนกับบ้านบนภูเขาทั่วไปแต่ว่าพิเศษที่ตรงนี้ครับคือไม่ว่าจะบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่เขาก็จะปลูกกันอยู่บนก้อนหินบ้างซอกหินบ้างเพราะพื้นที่ราบนั้นมันน้อยมากๆครับพี่สุนนะจันตะหนุ่มบ้านปางม้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติมครับ
1: พื้นที่จุดนี้นะครับจะสร้างบ้านนะครับแต่ไม่ได้ทำร้ายธรรมชาติอะไรนะครับจะสร้างบนนี้เลยครับหลังนู้นจะเป็นบ้านม้านะครับคนจะอยู่จะสร้างบ้านตรงนี้นะครับม้ากับคนจะอยู่ร่วมกันก็ได้ครับแบบธรรมชาตินะครับ
0: ข้อจำกัดเรื่องพื้นดินไม่ทำให้พวกเขาทำลายก้อนหินนะครับแต่กลับสรรหาวิธีการที่สร้างบ้านให้มั่นคงและก็กลมกลืนกับธรรมชาติเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆนะครับและที่น่ารักไปกว่านั้นก็คือในซอกหินหลังบ้านและก็ข้างบ้านมีคอกม้ารวมอยู่ด้วยครับ

อันนี้คือต้นข้าวนะครับฟางนะครับคือต้นข้าวอาหารม้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาแล้วนะครับมันจะไม่มีหญ้าครับเราต้องไปซื้อต้นข้าวจากข้างล่างมาให้ม้ากินนะครับเราต้องลงทุนขนาดไหนม้า1ตัวใช้จำนวนประมาณ200 มัดครับ

0: จริงๆแล้วทั้งหมู่บ้านมีม้าและล่อเกือบ50ตัวนะครับและก็แทบทุกหลังคาเรือนมีม้าและล่อเป็นของตัวเองอย่างน้อย1ตัวครับถ้ายังไม่เห็นสัตว์เลี้ยงทั้ง2ตัวอยู่ในคอกก็จะรู้ว่าบ้านนี้มีม้าหรือว่าล่อกี่ตัวก็ลองนับจากอานม้ากุม้าหรือว่าจ่าม้าที่วางหรือว่าแขวนไว้ก็ได้
1: อันนี้ก็มันจะมีอยู่4อันก็ม้า4ตัวนะครับจ่าม้า1อันอันม้า1อันนะครับมันจะได้ใส่ด้วยกันไปได
0: ้ครอบครัวของพี่นิตยาแซ่หยางเป็นหนึ่งครอบครัวที่ทุกวันนี้เลี้ยงชีพด้วยการปลูกผักบนภูเขาแกเลี้ยงม้าไว้ทั้งหมด10ตัวเพื่อขนผลผลิตออกจากสวนครับ
2: ถ้าเราไม่มีม้าก็จะต้องไปแปะมาค่ะแล้วไปไม่ได้ก็เลยเลี้ยงม้าไปค่ะถ้าไม่มีม้าเราก็เอาผักที่เราผูกไว้ที่พม่าเอามาไม่ได้เนี้ยค่ะต้องทางกายค่ะมีม้าคนก็ไม่ต้องเหนื่อยค่ะเป็นแขนเป็นขาให้เราค่ะ
1: อย่างคนเราแบกมาแล้วแค่30กิโล20กิโลแล้วม้านี่จะใช้ประมาณ100โลล่อ120โลครับ
3: ดูครับม้าจะบรรทุกประมาณนี้ล่อจะบรรทุกประมาณนี้
1: เคยมีคนมาขอซื้อนะครับขอซื้อม้าแต่เราไม่ขายรถกระบะตั้งหลายแสนก็เอามาเลือกไม่ได้ครับเพราะว่าเอาไปสวนไม่ได้ครับ
0: แต่ยังนึกภาพไม่ออกว่าชาวบ้านที่นี่เขาไปปลูกผักกันตรงไหนนะครับและม้ากับล่อช่วยพวกเขาได้แค่ไหนและทำไมรถกระบะจึงไม่มีค่าเลยสำหรับพวกเขาพรุ่งนี้เราจะตามพี่ณและเพื่อนๆไปพิสูจน์กันนะครับ

0: ที่ลานกลางหมู่บ้านพี่ณเพื่อนบ้านและม้ากับล่อจำนวน11ตัวพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปช่วยกันขนผัก
1: ห่ออะไรไปบ้างคะ
2: หมูครับ
1: อะไรเอ่ย
2: เนื้อหมู
1: เนื้อหมูทำไมห่อน้อยกินน้อยจังล่ะ
2: ก็ดูซิปกติกินน้อยค่ะ
3: ปกตินี่ครับถ้าชนใกล้นะครับจะเอาม้าไปตัวเดียวนะครับถ้าชนไปไกลก็จะชนเพื่อน

0: ไปขนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าม้าตัวเดียวมันไปหลายเที่ยวนะครับ
1: เขาถ้าเขาเรียกก็ต้องไปครับเพราะว่าถ้าเราว่างงานก็ไปช่วยเขาครับแลกแรงครับเอามึงครับอย่างเช่นถ้าว่าไปผมไป1รอบก็ตกเงินราคาเท่าไหร่แต่ไม่ได้จ่ายเงินก็จ่ายเป็นไปทำงานแทนครับ
2: วันนี้เราทราบว่าต้องไปกันหลายสวนนะครับเพราะว่าผักออกกันเยอะและที่สำคัญได้รู้มาว่าวันนี้อาจจะได้กินบัวหิมะซะด้วยนะครับพื้นที่ปลูกผักของคนในหมู่บ้านก็จะอยู่บนภูเขาหินปูนที่สูงชันพี่ณบอกว่าการเดินทางไปเก็บผักบนที่สูงนั้นคนกับม้าและล่อต้องทำตัวเป็นเพื่อนกันนะครับช่วยกันทำงานแล้วก็ดูแลกันยามเหนื่อยแหมน่ารักทีเดียวครับตั้งแต่ออกจากลานกลางหมู่บ้านเราก็เจอกับทางขึ้นเขาเลยนะครับทั้งชันแล้วก็เล็กมากๆแค่พอดีกับตัวม้าถึงแม้ว่าบางช่วงจะเป็นทางคอนกรีตแต่ก็แคบมากอยู่ดีแถมมีก้อนหินน้อยใหญ่ตามทางอย่างที่เห็นในภาพนะครับเข้าใจได้เลยนะครับว่ามีรถยนต์ที่ดีสักขนาดไหนก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ต้องม้ากับลอดเท่านั้นจริง
3: ๆครับกระหล่ำมันก็ผุแบบนี้ดินมันจะลีครับ
2: พี่วิทย์คือเจ้าของสวนกระหล่ำหัวใจซึ่งอยู่ท่ามกลางก้อนหินจริงๆนะครับมองเข้าไปนี่แทบจะไม่เห็นกระหล่ำจนเดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่ากระหล่ำหัวใจทั้ง6ไร่ของแกงามมากๆ
3: ปลูกกระถินแบบนี้มันจะโหใหญ่กว่าถ้าว่าเป็นดินมันจะแห้งถ้ามันมีหินด้วยมันต้องมีหินพ่องเนี่ยครับปลูกมันปลูกมันใส่ใหญ่แล้วก็จะแน่นดีแต่ไรราคาดีน้อยครับมันต้องปลูกส่งต้นผลโตกครับตอนนี้ก็อาศัยน้ำนายอย่างเดียวครับครับเพราะว่ามวยขาบตอนเศร้ามันจะเปี้ยครับมันจะลงมวยท่าว่าเหลียดมันออกมามันก็จะเปลี่ยนน้ำลงเลี้ยงทางเง้าครับกินน้ำแบบหน้าครับถ้าขนน้ำขึ้นมาก็ไม่ไหวมันไกล
4: สำหรับกระหล่ำเนี่ยมันต้องปลูกแถวพื้นที่สูงครับมันโตเร็วกว่าผักอื่นก็มีพวกบรอกโคลีกระหล่ำฟักขี้วัวแล้วก็บัวหิมะข้อดีก็คือมันเย็นมันรับน้ำเยอะพอฤดูฝนก็ใช้น้ำฝนพอฤดูหนาวก็ใช้แต่น้ำค้างครับเพราะว่ามันเย็นดีครับพื้นที่มันเย็นดีมันช่วยบังแสงแดดครับถ้าเราปลูกข้างล่างก็อาจจะพื้นที่ราบก็เราต้องรดน้ำครับแดดส่องมากเกินไปก็มันจะแห้งเร็วครับ
2: พื้นที่นี้นะครับนอกจากความสมบูรณ์ของดินที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วน้ำก็ยังใช้น้ำจากธรรมชาติล้วนๆนะครับเป็นความโชคดีจริงๆทีมขนส่งได้ผักไปเกือบเต็มตะกร้าเลยนะครับแต่ก็ต้องเดินต่อเพราะว่าการเอามาและล่อขึ้นมาเยอะอย่างนี้แสดงว่าผักบนภูเขานั้นพร้อมให้เก็บลงเยอะทีเดียวครับม้าแล้วก็ล่อเขาคุ้นชินกับการเดินนะครับเพราะว่าเมื่อขึ้นมาบนภูเขาแล้วจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงถึงจะเดินลงไปบางครั้งก็มากกว่านั้นครับแล้วแต่ระยะทางพี่ณบอกว่าไกลสุดที่ม้าเดินได้ก็คือ8กิโลเมตรถ้าคิดไปกลับก็16กิโลเมตรครับมาถึงสวนที่2นะครับที่เห็นสวยๆอยู่นี่ก็คือต้นดอกขี้วัวนะครับต้นมันสามารถเอาไปกินได้แล้วก็ขายได้ราคาดีซะด้วยเอาแต่ต้นไม่เอาดอกนะครับผมสังเกตนะครับว่าเมื่อมาถึงที่นี่พี่ๆเขาก็จะยกก๋วยลงจากหลังม้า ลืมบอกไปนะครับว่าตะกร้าที่อยู่บนหลังม้าเขาเรียกว่ากวยนะครับทำมาจากไม้ไผ่เวลาจะขนอะไรก็จะเอาใส่กวยนี่แหละครับสามารถใส่ได้ทุกอย่างที่สวนผักขี้วัวม้าและล่อจะถูกผูกไว้กับต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ไปเหยียบหรือว่าไปกัดกินพืชผักเขาล่ะครับ
1: ต้องมัดอย่างนี้ครับต้องมัดแล้วใส่ตะกร้าเวลาเต็มตะกร้าแล้วค่อยยกไปใส่หลังม้าครับ
0: เวลายกขึ้นม้ามันจะเข้ามาหานะครับนี่ครับม้ามันจะเข้ามาหาแบบนี้นะครับเวลาการฝึกใหม่ๆมันต้องลงเบาๆแบบว่าไม่ต้องให้วางหนักเราต้องใจเย็นๆกับม้านะครับ
1: มาไป
2: ม้าและล่อทุกตัวที่ขึ้นมาทำหน้าที่ขนส่งผักเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาเคยเดินกันมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะครับซึ่งแต่ละครั้งที่ขึ้นมาก็ต้องทำงานกันทั้งวันบางตัวทำหน้าที่นี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะเชื่อฟังและก็รู้หน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีโดยม้าทุกตัวเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกเพื่อให้มันเดินและก็รับรู้คำสั่งได้พี่ณบอกนะครับว่าก่อนจะฝึกอะไรก็ต้องลูบตัวม้าซะก่อนให้มันรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันเวลาฝึกก็ต้องใจเย็นๆเวลาออกไปทำงานก็ต้องดูสายรัดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปก็จะไปทำให้ม้าหายใจไม่ออกได
0: ้ความลำบากของม้านะครับตอนขาไปสวนนะครับจะไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้บรรทุกของครับแต่ขากลับบ้านนะครับมันจะบรรทุกของน้ำหนักตั้ง100โลหรือว่า220โลอะไรเนี่ยครับมันจะลำบากตอนนั้นนะครับแล้วก็มันจะลื่นนะครับเวลาลงมา
2: การเดินทางขึ้นมาบนภูเขาที่ยากที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักๆนะครับทำให้มีโคลนเดินลำบากทั้งคนและก็สัตว์ต้องคอยระวังเพราะว่าไม่งั้นอาจจะลื่นล้มลงไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องหยุดพักนะครับเพราะว่าผักที่ปลูกนั้นหมุนเวียนไปทุกฤดู

0: บนภูเขาช่วงที่เราไปนั้นนะครับนอกจากสวนกระหล่ำหัวใจสวนผักขี้วัวแล้วระหว่างทางเราก็ยังเห็นพืชพันธุ์อีกหลากหลายในสวนของชาวบ้านแต่ว่าพระเอกต้องยกให้กับบัวหิมะของลุงแสงเขาล่ะครับสวนของแกจะอยู่ไกลจากหมู่บ้านไปสักหน่อยผลผลิตออกเยอะทีเดียวแถมน้ำหนักก็ไม่ธรรมดานะครับต้องใช้ทีมงานม้าและล่อหลายตัวทีเดียวลุงแสงเล่านะครับว่าการปลูกบัวหิมะต้องปลูกในซอกหินครับซอกจริงๆเลยนะครับมองไม่เห็นต้นเลยทีเดียว
1: แต่ว่า รวมควรกันมาเก็บครับถ้าเขาสั่งเยอะลุงแสงก็จะไปเรียกเพื่อนบ้านมาเก็บด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเขาสั่งมา300-400 โลเพราะว่าลุงแสงมันเก็บไม่ไหวถ้าเก็บคนเดียวนี่ประมาณ100โลต่อวันนะครับถ้าเขาสั่ง 300-400 โลมันต้องหลายๆคนมาเก็บช่วยกันนะครับ
0: การปลูกพืชผักของชาวบ้านที่นี่นะครับมีไม่น้อยอาจจะพูดได้ว่าก้อนหินเป็นอุปสรรคแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเขาลดละความพยายามในการทำมาหากินนะครับตรงไหนที่พอจะมีที่ดินเขาก็จะใช้ภูมิปัญญาสังเกตว่าควรจะปลูกอะไรในซอกหินลักษณะไหนจึงจะได้ผลงอกงามออกมาอย่างที่เราได้เห็นนี่แหละครับ
2: ก็
3: ปล
2: ู
3: กแล้วก็เก็บ
2: ช่วงเวลานี้ครับบานด้วยครับ
4: บาน
2: กรอบบานๆเลย
0: หลังจากไปรับผักมาจากหลายสวนแล้วก็ถึงเวลาที่ทั้งคนและสัตว์จะต้องพักเหนื่อยกันนะครับ
5: แต่ก็มีมาไปน้ำจิ้มแต่ละ
6: เออว่าได้กินนะ
2: ครับว่าดีอันนั้นมีเด็กๆไว้นะครับ
0: คนเขาก็จะกินอาหารที่ห่อมาด้วยกันส่วนเจ้าม้ากับล่อเขาจะได้กินบัวหิมะเป็นรางวัลครับพออิ่มแล้วก็ดื่มน้ำครับดูแลกันเป็นอย่างดีทีเดียว
1: นี่นะครับนี่ครับครับนี่ครับไม่ต้องไปไม่ต้องเก็บทิ้งนะครับใบตองม้าก็จะกินต่อไปเรื่อย
7: เอ
1: าอันนี้ใส่แข็งนะครับบัวหิมะนะครับอันนี้ต้องมัดให้มันแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าไปไกลนะครับตั้ง 3-4 กิโลไม่อย่างนั้นมันจะลำบากตามทางนะครับ
0: การขึ้นมารับผลผลิตหลายสวนทำให้ต้องเตรียมม้าและล่อมาเป็นขบวน5ตัวขึ้นไปครับเพื่อจะได้ขนให้เยอะที่สุดบางครั้งต้องเดินทางไกลไปถึงชายแดนพม่าเลยก็มีนะครับเป็นการเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับก็ยิ่งต้องไปกันหลายตัวทีมขนผักต้องแข็งแรงทั้งม้าและก็คนนะครับผักเหล่านี้เมื่อขนเสร็จแล้วก็จะเอามาที่กลางลานหมู่บ้านเพื่อรอแม่ค้ามารับนะครับผักของที่นี่จะเป็นที่นิยมมากเพราะว่าไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูกเลยสำหรับม้าและล่อบางตัวเมื่อไปร่วมกับขบวนขนผักเสร็จแล้วก็ยังไม่จบงานนะครับอย่างเจ้ากาแฟม้าของซานินเขาทำงานช่วยเพื่อนขนผักเสร็จแล้วก็ได้กลับไปพักที่บ้านเจ้ากาแฟได้รางวัลเล็กๆก็คือการกินข้าวโพดครับซึ่งจริงๆแล้วอาหารที่ม้ากับล่อเขาชอบมากก็คือถั่วเหลืองต้มครับพี่ณบอกว่าเป็นอาหารโปรดของมันเลยทีเดียว
1: อย่างน้อยวันละถ้วยเขาก็ยังดีครับเพราะว่าส่วนที่เขาชอบที่สุดก็ถั่วเหลืองครับเดี๋ยวผิวเนื้อหรือว่าตามเนื้อตามตัวเขาจะเรียบครับถ้าได้กินถั่วเหลืองนะครับอีกอย่างถ้าบรรทุกของหนักหรือว่าไปไกลน้ำอ้อยครับ ต้องน้ำอ้อยให้เขากินประมาณ 2-3 ก้อนเขาจะดีใจครับแล้วเขาจะไม่ค่อยเหนื่อยเหงื่อก็จะไม่ค่อยออกครับ
0: ถึงเจ้ากาแฟจะไม่ได้กินน้ำอ้อยเหมือนที่พี่ณบอกมันก็มีพลังที่จะทำงานขนฟืนต่อครับเหมือนกับม้าและก็ล่ออีกหลายตัวที่ยังต้องทำงานขนผักหรือสิ่งที่จำเป็นอื่นๆต่ออีกหลายเที่ยวเพื่อให้ทันเวลาก่อนพระอาทิตย์จะตกดินครับ

0: เราต้องนึกถึงม้าด้วยครับเวลาต้องให้มันเท่าไข่นี่มันจะไม่หลังมันไม่เจ็บถ้าเราไม่เท่ากันนะหลังมันจะถลอกเป็นแผลแล้วไม่เท่าไม่ได้ครับต้องให้มันเท่ากันน้ำหนักให้มันเท่ากัน
1: แถมเมื่อซานินจัดไม้ใส่เต็มก๋วยแล้วก็วิ่งกลับบ้านเองได้ด้วยนะครับเรียกว่ารู้ทางไม่ต่างกับเจ้าของเลยทีเดียวอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของเจ้าม้าที่ทำงานมานานและก็ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วครับนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่มีม้ากับล่อแล้วจะขนผักที่ปลูกอยู่ข้างบนนั้นลงมาได้ยังไงโดยเฉพาะล่อนี้นะครับถือว่าเป็นกองกำลังพันอึดของชาวบ้านจริงๆครับทั้งความแข็งแรงทรหดอดทนสามารถตรากตรำในพื้นที่ทุรกันดารถึงแม้ว่าโดยทั่วไปเราจะเห็นนะครับว่าล่อนั้นออกจะดื้อแล้วก็เชื่องช้าแต่ว่าที่จริงแล้วกลับมีพละกำลังมหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นนอกจากล่อจะช่วยขนผักของชาวบ้านแล้วล่อยังถูกนำไปใช้ในทางราชการทหารปฏิบัติภารกิจทางการทหารในถิ่นทุรกันดาร
2: วันนี้นะครับการปฏิบัติของเราก็คือได้รับเราได้รับคำสั่งให้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับฐานขุนแตงนะครับ
1: โดยหน้าที่ของล่อก็คือคอยสนับสนุนขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เสบียงหรือแม้แต่การลำเลียงทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบออกมาจากพื้นที่เพื่อรักษาพยาบาลที่หน่วยเฉพาะกิจของกรมทหารม้าที่5กองกำลังผาเมืองซึ่งก็ต้องใช้ล่อในการขนส่งเช่นเดียวกัน
2: ที่ชุดต่างๆจะไปส่งนะครับมันเป็นจุดตรวจระหว่างแนวชายแดนนะครับเป็นแนวชายแดนนะครับอยู่บนสันเขาเนินเขาระหว่างประเทศฝ่ายตรงข้ามกับประเทศเราฝ่ายตรงข้ามก็คือเมียนมาการขนส่งของสัตว์ต่างนะครับจะเป็นการขนส่งจากตำบลที่รถหรือยานยนต์ใดไม่สามารถเข้าถึงเราจึงขอลองขอสัตว์ต่างขึ้นมาสนับสนุนนะครับ
1: ในยุคที่บ้านเรารถยนต์กลายเป็นปัจจัยที่5ในการใช้ชีวิตแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ในประเทศไทยนะครับที่ต้องพึ่งพาร่างกายของตนเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินวิถีที่บ้านปางม้าเป็นตัวอย่างนี้ครับวันนี้ดีใจมากที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ทราบนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่สามเนี่ยทั้งสองกองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทําฟันไม่ต้องสํารองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: เขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เนื้อจะของเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่นเหมือนกว้าง
0: เออใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
1: ี้
0: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: ไม่ได้หรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้วนอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: ที่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลยเล่นอย
0: ู่
1: ในบ้านเราเนี่ย
0: โอ้โ
1: หดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับจะอาบมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยเป็นไงเออโอ้โหเนี่ย
1: อะไร
0: ถือแบบกับหัวมั้ง
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรนึงอ่ะเออนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเราส่งรูปห้องนอนนี่มาแหละ
1: อ
0: ู้แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
3: โอ๊ยมันไม่โอ๊ยกว้างเตียงก็เต็มที่5ฟ
0: ุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
3: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
3: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
3: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
3: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเน
0: ี่ยไปทำอะไร
3: เด็กที่บ้านโซนวิ่งนี่เลย
0: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
3: วิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยแน่นอน
3: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
3: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: แล้วก็มีนี่อะไร
3: อะไรอันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
3: มีบอลบอลด้วย
1: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายในขนาดไหนวะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
3: บอ
0: ลบอลเลยเดินลงมา
3: ใช่ไ
0: ม่
3: ได้มาดูบอลบอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
3: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
3: งาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
3: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได
3: ้ลดน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
3: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
3: ยกพื้นที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลยอ่ะ
0: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได
0: ้เขาเพิ่งเลิกวันพอได้อะไรล่ะ
1: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าถามตอนนี้เนี่ยตอบได้ครับก็ส่งเดทนะ
3: ใช
0: ่ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหหมดกันตุ๊กตาและที่นอนอะ
0: เอาว่าจังมีคนยกซะละ
3: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับกับพี่ระวังแผงทะลุนะพี่นะ
3: ทำอะไรครับ
0: ไม่เอาเดือดแผ่นทะลุไงไม่เราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
3: ชุดเตียงเราจะย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
1: เราใช้พื้นที่ทำก่อน
3: ใช้พื้นที่
0: ทำงาน
3: ก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: โดนยา

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร
0: ์ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช่แ
0: ล้วน้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
1: ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: นี้โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดนะเพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: นั่นแปลมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงไม่ต้องบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อกิ้งไป

0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
1: ให้ได้วิ่ง
0: คนหรือวิ่งทะเลไม่รู้ทิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
2: ตกโอ่งสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
2: จะทำการตก
0: อ๋อมัน
1: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่างงี้เฮ้ยปลอดภัย
2: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนไหนด้านนู้นอ่ะ
3: ครับ
2: สไลเดอร์แผ่น

0: 64เลย
1: หกสิบสี่แล้วครับเอา55เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 40โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
3: วายหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
0: ได้ได้ไป
2: มันเป็น65เอ้ย55
3: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
1: ่58
3: โอเคโอเคประมาณนี้สามเซนน้องรอดไม่ได้หรอสามเซนน้องที่กระดาษ A4
0: น้องครับ A4
3: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี
0: ่บนตัวคานเลยเด
3: ี๋
0: ยว
3: เรายึดเลยใช่ไหมครับ
0: เลยเดี๋ยวยึดเลย
1: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
3: ้
1: ด้วย
3: สกู
0: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
1: ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
3: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
0: ่เดี๋ยวหากันแล้วว่า
3: ไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
4: อ๋อนี่เสียงอะไร
0: บา
3: ตัวอะไรเสียงอะไร
0: ตัวตาไม้นี่
3: อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
0: อ๋อ
3: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
0: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
3: ค้ำตรงไหน
0: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
3: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
0: ใช่
1: ตรงตำแหน่ง
3: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
0: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
3: เ
0: ต็มแผ่นนี่พอดี
3: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือคนนี้เกิดขึ้นได้
0: ใช่ครับ
3: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพื่อนแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
1: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
3: ใช่เพื่อเด็ก
0: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
3: พ
0: ื้น
3: อีกโอ้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
0: ่
3: ฮะต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
0: ไม่พื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
3: ้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยอะไรข้างในพี
0: ่ตัวไหน
3: ตรงตาไม้อะดาม
0: ตัวนี้เดี๋ยวดามไม่นิด
3: เออดามนิดกว่า
0: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
1: ช่วยเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
3: ไอ้ครับอันนี้ก็บันไดมาพลาด
1: ลองบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
0: บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
3: ใกล้สิ
0: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
3: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนไอ้มาวันนี้อ่ะ
0: ได้
3: ยินได้ไหม
0: ได้ครับท่านี
3: ้อ่านี้ได
0: ้เอาขึ้น
3: ขั้น
0: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
3: หนึ่งขั้นอ่ะ
0: ประมาณเนี้ย
3: ต้นได้เลย
1: เดี๋ยวพอเขาได
3: ้วันนี้
0: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
3: เอาให้น้องเดินขึ้นสิ
0: เฮ้

0: ครึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: 5นิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะนั่นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากเงินเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: ัวสกูเราต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นแล้วมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดี

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: น
0: ั
1: ้นอ่ะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: เพราะม
1: ัน
0: รับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะไม้
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: แข็งแรงกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานแน่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล
0: ้
1: วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้าง
0: ดัง
1: นั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก
0: ็
1: ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี้ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับคาน
0: น
1: ะ
0: แทนที่เป็นเสาอะเห
1: ็
0: นเสาเลย
1: ก็ทำให้มันกรอบ
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: าพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลยแต่ตะคอน
2: ตะคอน
1: แล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูไหมโ
3: อ้ทางนู้นทางนู้นทางนู้น
0: โอเคโอเคได้ๆๆๆเอาล่ะก็เรียกว่าน้องๆเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
3: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถคร
1: ับ ขอบคุณครับผมได้เลยครับ
0: นะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วย before นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันก็แล้วกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะครับ

ั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
4: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุพิชเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10หลอก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
3: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
4: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่ negative อะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยัง positive อยู่ไหมคะ
5: อันนี้ก็เป็น negative ก็ positive
6: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อซามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น A shape นะครับ
3: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกเราพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่า%เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรท

0: และเอาข้อมูลตัวนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเติมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำปณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ
2: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: สารพัดเรื่องไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในระแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและทรงกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนน้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่พนักงานความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติหน้าที่ยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนน้ำค้านนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดที่แซมนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีแซมนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำบางและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่

0: ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
2: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
3: เยี่ยมเลยครับคุณปู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิงเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
3: ครับคุณปู
5: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับคุณครู
2: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
1: ไว้พบกันใหม่นะ
2: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
1: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชู

0: ปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายและเครื่องยนต์ชำรุดเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมโดยผู้ขับขี่ควรปิดเครื่องปรับอากาศใช้ความเร็วต่ำรักษาความเร็วในระดับสม่ำเสมอไม่เร่งเครื่องไม่หยุดรถกระทันหันเพื่อป้องกันคลื่นน้ำพัดเข้าห้องเครื่องและพัดลมทำงานหนักทำให้เครื่องยนต์ดับกรณีรถดับกลางน้ำให้ลากจูงรถออกจากเส้นทางและระบายน้ำออกจากห้องเครื่องตัดระบบไฟฟ้าโดยปลดขั้วแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่เป็นขั้วไฟฟ้าและปลั๊กทุกตัวพร้อมถอดหัวเทียนเพื่อไม่ให้ไฟไปเลี้ยงระบบต่างๆของเครื่องยนต์จากนั้นให้เป่าด้วยลมร้อนหรือใช้สเปรย์ฉีดไล่ความชื้นจนอุปกรณ์ต่างๆแห้งจึงประกอบชิ้นส่วนเข้าที่เดิมพร้อมลองสตาร์ทรถและเข้าเกียร์ในขณะที่รถจอดโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศหากรถมีอาการผิดปกติควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซมก่อนนำไปใช้งานหลังขับรถลุยน้ำท่วมผู้ขับขี่ควรเหยียบย้ำเบรกและคันเร่งเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกพร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเพื่อไล่น้ำและความชื้นที่ค้างในระบบต่างๆของรถที่สำคัญไม่ควรนำรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำใช้งานเพราะจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุดและเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
2: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วัน

นับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปกครอง1355

นื้อเพลงของเกในปัจจุบันถ้าเรียกผมเรียกว่าเป็นฟิวชั่นครับเป็นไทยฟิวชั่นหรือว่าเป็นทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็คือไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ตอนที่เรียนมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานแล้วไปเสนอเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยือนยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องออกข่าวแล้วไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำบัดจิตใจเวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลงไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผมมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางหนึ่งพื้นที่หนึ่งให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทกับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรงนี้ให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอด

0: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแก้โดยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งได้เฉพาะมันไม่เบ็ดเสร็จไม่จบไม่สิ้นรักษาที่นี่จึงเป็นหลักสูตรมัลติดิสซิปลินารีก็เป็นคณะสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทยเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยครับทำเรื่องวิจัยเรื่องการตีพิมพ์แล้วก็เรื่องของการทำคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นระดับโลก
3: คณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดมาประมาณ45ปีตอนนั้นเองปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีน้อยเนื่องจากประชากรมีน้อยแต่ปัจจุบันมีคนเยอะขึ้นการใช้ทรัพยากรก็เยอะขึ้นการปล่อยมลพิษต่างๆออกสู่สิ่งแวดล้อมก็เยอะขึ้นสภาพแวดล้อมต่างๆเริ่มไม่ค่อยดีคนในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทิ้งขยะก็ยังไม่ค่อยถูกต้องการทิ้งน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ได้รับการบำบัดรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่พฤติกรรมยังไม่ค่อยเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นคณะเองก็มีโครงการหลายๆโครงการอย่างเช่นการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเช่นการจัดทำมาตรฐาน ISO 14000ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000พัฒนามาต่อเป็นมาตรฐานสำนักงานสีเขียว เรามองเห็นปัญหาว่าเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรต่างๆแต่ในสำนักงานไม่มีใครพูดถึงเลยเราทำงานในสำนักงาน 8-10 ชั่วโมงซึ่งใช้ทรัพยากรต่างๆเยอะมากเราร่วมกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการสร้างมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาเรามีทีมงานจากมาในมหิดลไปสอนให้ทุกคนรู้จักการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพไปสอนเลยว่าเริ่มต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษต่างๆในสำนักงานต้องทำอย่างไรผู้บริหารก็ต้องมานั่งเรียนเพราะว่าผู้บริหารมีความสำคัญมากในการกำหนดนโยบายมีการจัดตั้งคณะกรรมการในสำนักงานต่างๆเหล่านั้นในเรื่องของการใช้ไฟคณะกรรมการเรื่องการใช้น้ำคณะกรรมการเหล่านี้เองต้องเอาเทคโนโลยีแล้วก็แนวทางที่เราสอนเนี่ยไปประยุกต์ใช้นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาจจะต้องใส่เทคโนโลยีบางส่วนเข้าไปเพื่อให้มีการลดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าถ้าเราสามารถ maintenance air หรือเครื่องปรับอากาศได้มันก็จะช่วยลดการใช้พลังงานสารเคมีที่ใช้ในการล้างถ้วยล้างจานจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพส่วนของการประหยัดกระดาษถ้าไม่จำเป็นต้องใช้อย่าไปใช้การพิมพ์ลงกระดาษใช้กระดาษ2หน้าอะไรก็ตามที่สามารถเก็บเป็นซอฟต์ไฟล์ได้ทำการใช้รถแต่ในเส้นทางเดียวกันก็ควรจะไปด้วยกันไม่ใช่ไปคนละคันลดการใช้น้ำมันลดการใช้กระดาษแต่เราไม่ได้สอนให้ลดคุณภาพการทำงานคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตคงดีเหมือนเดิมหรือจะดีกว่าเดิมก็ได้
4: ปัญญาของแผ่นดินที่เกิดขึ้นจากคณะสิ่งแวดล้อมก็คือการแก้ปัญหาของแผ่นดินในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแผ่นดินนี้มันเป็นทั้งโลกใบนี้หัวใจก็คือสามารถแก้ปัญหาได้จริงลงมือทำได้จริงนี่ก็คือมุมของทั้งคณาจารย์นักศึกษาที่คณะนี้กลับไปตอบโจทย์สังคม
3: หลังจากสำนักงานต่างๆนำไปใช้อยู่ประมาณสัก 6-7 เดือนก็มีการเข้าไปตรวจประเมินนะครับว่าสำนักงานสีเขียวที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพในการลดทรัพยากรลดภาวะโลกร้อนได้มากน้อยขนาดไหน
5: ผลการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมภายนอกก็น่าอยู่ขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำก็ลดประหยัดขึ้น
6: ขอขอบคุณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ช่วยทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่านเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียวทั้งหมดทั่วประเทศจนถึงในปัจจุบัน
3: มหิดลเนี่ยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีสอนให้เราไม่ได้เห็นแก่ตัวเองผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องมาก่อนสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมต้องมาก่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเองไม่ได้เพื่อตัวเราเพื่อลูกหลานเราต่อไปในอนาคตเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อโลกใบนี้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะเดี๋ยวดูกันว่าคำถามชวนคิดนั้นคืออะไรเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านคำถามชวนคิดพร้อมกันครับลูก

0: นักเรียนคิดว่ายากหรือง่ายครับเนื้อหามีขนาดยาวมากตั้งแต่1หน้ากระดาษ2หน้ากระดาษ3หน้ากระดาษมันยากไหมถ้าจำทั้งหมดเลย
1: ยาก
0: ครับใครว่าง่ายยกมือขึ้นในใครว่ายากยกมือขึ้นโอ้ทั้งห้องเลยเอามือลงปลายทางแล้วครับคิดว่ายากหรือง่ายปลายทางก็น่าจะตอบว่ายากเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเรามาดูสรุปคำตอบพร้อมกันคำตอบคือมันเป็นเรื่องยากนะครับนักเรียนเพราะการจำเนื้อหาที่มีขนาดยาวอาจจะจำได้ไม่ได้ทั้งหมดอาจจำไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมมันมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นอาจเกิดความเครียดได้เพราะฉะนั้นคำถามข้อต่อมาก็จะต่อเนื่องกันนักเรียนคิดว่าควรใช้วิธีการใดในการย่อเนื้อหาให้สั้นและจำได้ง่ายตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเนื้อหาที่มีขนาดยาวมีจำนวนมากมันจดจำได้ยากแล้วนักเรียนมีวิธีการอย่างไรมีวิธีการใดลูกทันชนก
2: ย่อเนื้อหาบางส่วนที่ไม่สำคัญออกไปค่ะ
0: ย่อหรือตัดอันไหนที่ไม่สำคัญออกไปเราต้องย่อหรือตัดออกลูก
2: ตัดค
0: ่ะเราต้องเรียกว่าตัดเมื่อตัดออกไปแล้วก็จะเหลือเนื้อหาที่สำคัญเราก็มาย่อมาเรียบเรียงใช่ไหมลูก
2: ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างมีไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าต้องใช้วิธีใดนะครับลูกในการย่อเนื้อหาให้สั้นและจำได้ง่ายนั้นอาจจะใช้วิธีการย่อความก็ได้เพื่อให้เนื้อหามีขนาดสั้นลงแล้วก็จดจำได้ง่ายเพราะฉะนั้นนักเรียนรู้จักการย่อความไหมรู้จักไหมลูกรู้จักไหมเคยย่อความไหมเคยย่ออะไรที่มันยาวๆให้มันสั้นลงเหลือเล็กๆไหมลูกเคยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาฝึกทำกิจกรรมสายย่อพอเข้าใจรู้จักสายย่อไหมสายย่อก็ต้องทำให้มันทำไมสั้นลงเล็กลงเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกตำรวจรัวปืนยิงคนร้ายตายคาที่หมดทุกคนด้วยกระสุนปืนของตำรวจไม่มีใครรอดชีวิตเลยลองดูซิจะย่อให้สั้นได้อย่างไรบ้างปลายทางคิดด้วยนะต้นทางเดี๋ยวครูสุ่มถามข้อความนี้มี2บรรทัดเราจะย่อให้เหลือสั้นๆเพียงแค่ประโยคเดียวเราจะย่อได้อย่างไรลูกภัทริกากลุ่มที่5
3: ตัดบรรทัดข้างล่างออกค่ะ
0: ตัดบรรทัดข้างล่างออกก็จะเหลือบรรทัดข้างบนคือตำรวจรัวปืนยิงคนร้ายตายคาที่หมดทุกคนยังยาวอยู่ไหมทำให้สั้นลงได้ไหมลูก
3: ตำรวจยิงคนร้ายตายคาที่หมดทุกคนค่ะ
0: ตำรวจยิงคนร้ายตายคาที่หมดทุกคนก็ยังยาวอยู่นะครับใครย่อให้สั้นกว่านี้ได้ไหมธรัชนัน
4: ตำรวจยิงคนร้ายตายหมดทุกคนครับ
0: โอ้ตำรวจร้ายตายหมดทุกคนเลยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองเดี๋ยวมาดูคำตอบลูกคำตอบคือตำรวจรัวปืนยิงคนร้ายตายหมดทุกคนเนี่ยไม่ต้องเอามาตายหมดก็คือตายทุกคนแต่ที่ต้องเอาคำว่ารัวปืนเพราะต้องรู้กริยาตึบๆๆๆๆๆใช่ไหมรัวยิงแบบนี้เลยต้องรู้กริยาหลังว่ารัวปืนยิงคนร้ายตายหมดได้แนวทางแล้วนะต่อไปข้อที่2น้องใช้มือจับช้อนแล้วตักข้าวจากนั้นก็อ้าปากกินข้าวที่อยู่ในช้อนนั้นลองช่วยกันกลุ่มไหนได้บ้างลูกกลุ่มที่4ทันชนก
2: น้องจับช้อนแล้วตักข้าวแล้วก็กินข้าวที่อยู่ในช้อน
0: เยอะไหมมันเหมือนขยายเพิ่มขึ้นมันเหมือนไม่สั้นลงอะลูกคนอื่นภัทริกา
3: น้องกินข้าวที่อยู่ในช้อนนั้นค่ะ
0: น้องกินข้าวที่อยู่ในช้อนนั้นก็สั้นกว่าของเพื่อนแต่ก็ยังไม่ใช่คนอื่นมีไหมปลายทางตอบด้วยนะลูกได้หรือยัง อ่ะทันชนกอีกรอบลูกรอบนี้เอาให้ได้นะ
2: น้องใช้ช้อนตักข้าวแล้วกินข้าวที่อยู่ในช้อน
0: ก็ยังยาวอยู่มันไม่สั้นมันไม่กระชับลูกการย่อต้องย่อให้สั้นกระชับลงอ่ะกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มที่3พงษ์ธนา
4: น้องใช้ช้อนตักข้าวกินครับ
0: สั้นกระชับรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปคำตอบคำตอบคือน้องใช้ช้อนตักข้าวกินถูกต้องตอบถูกเป๊ะทุกคำเหมือนมานั่งทำสไลด์สอนกับครูโอเลยนะครับพงษ์ธนาไปแอบดูครูทำสไลด์การสอนหรือเปล่าลูกไม่แอบดูนะเป๊ะเลยอ่ะต่อมาครับข้อสุดท้ายแล้วรถของนายหนุ่มแล่นมาด้วยความเร็วสูงแหกโค้งระหว่างเลี้ยวจึงเสียหลักพลิกคว่ำข้างทางดูคำสำคัญดูคำสำคัญคำไหนไม่สำคัญตัดทิ้งกลุ่มที่หนึ่ง
4: รถของนายหนุ่มพลิกคว่ำข้างทาง
0: รถของนายหนุ่มพลิกความข้างทางคนอื่นล่ะเหมือนไหมเหมือนเพื่อนไหมลูกเหมือนไหมครับไม่มีนะหลายคนตอบว่าเหมือนปลายทางเหมือนเพื่อนไหมลูกเหมือนจิรพัฒน์ไหมปลายทางก็ตอบว่าเหมือนเช่นเดียวกันมาดูสรุปคำตอบรถของนายนงพลิกคว่ำลงข้างทางไม่เป็นไรตกคำว่าลงไปนิดนึงแต่ก็ชัดเจนปรบมือให้เพื่อนนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนย่อความซึ่งในการเขียนย่อความเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อหาที่มีขนาดอะไรขนาดยาวเนื้อหาที่มีจำนวนเยอะทำไมสั้นลงลดลงนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายจดจำได้ง่ายเพราะว่าเราจำเนื้อหาที่มีขนาดเยอะๆไม่ได้แต่ถ้าย่อให้เหลือเล็กนิดเดียวเราจำได้ไหมจำได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาทราบจุดประสงค์ในการเรียนเลยนะครับข้อที่1นักเรียนต้องบอกหลักการย่อความให้ได้ว่าการย่อความเนี่ยจะต้องมีหลักการย่อความอย่างไรหลังจากนั้นก็ต้องเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านให้ได้ด้วยและสุดท้ายนะครับบอกประโยชน์ของการเขียนย่อความให้ได้

ว่าการเขียนย่อความนั้นมันมีประโยชน์อย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมย่อความตามประสบการณ์เดิมให้ต้นทางและปลายทางนำใบงานขึ้นมาครับใบงานที่เท่าไรเรามาดูพร้อมคำชี้แจงให้นักเรียนทำใบงาน

อความตามประสบการณ์เดิมนักเรียนไม่ต้องพะวงนะว่าจะย่อถูกต้องตามรูปแบบไหนเอาตามความเข้าใจของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: กลุ่มที่1ลูกเป็นใครดีนนทพัฒน์เดี๋ยวนนทพัฒน์นำเสนอที่โต๊ะของตัวเองนะครับลูกสรุปในส่วนที่ตัวเองย่อนะครับให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังดูนะครับลูก
1: พลโทเด่นขี้บานและครอบครัวได้รับรางวัลครอบครัวตัวอย่างประจำอำเภอชะอำครับโดยที่ภรรยาของพลโทเด่นขี้บานได้ทำหน้าที่เป็นพยาบาลและแม่บ้านด้วยครับท่านมีลูกชาย1คนขออภัยครับท่านมีลูกชาย2คนเป็นผู้หญิงลูกหญิง1คนท่านอยากให้ผู้ชายเป็นทหารท่านอยากให้ผู้หญิงเป็นพยาบาลเหมือนกับพ่อแม่ของท่านครับและพลโทเด่นขี้บานภูมิใจในตัวภรรยามากๆเพราะว่าเป็นภรรยาคนเดียวทำหน้าที่ถึง2อย่างครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนลูกเก่งมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะในส่วนของครูโอเนี่ยครูโอได้สรุปย่อมาสั้นๆนะครับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหาตัวย่อมานะครับเรามาดูส่วนที่ย่อพลโทเด่นคลี่บานและครอบครัวได้รับรางวัลครอบครัวตัวอย่างของอำเภอชะอำนะครับโดยภรรยาของท่านมีอาชีพพยาบาลและเป็นแม่บ้านที่ดีอีกด้วยท่านอยากให้ลูกชายเป็นทหารเหมือนท่านท่านมีลูกชายกี่คนลูก2คนส่วนลูกสาวอยากให้เป็นพยาบาลเหมือนแม่ก็คือภรรยาของท่านนั่นเองนะครับพลโทเด่นคลี่บานเนี่ยภูมิใจในตัวภรรยาแล้วก็ลูกๆเป็นอย่างมากนี่ก็คือการย่อความนะครับที่สั้นแล้วก็เข้าใจนะจริงๆแล้วของครูโอเนี่ยก็จะไม่เยอะนะครับลูกถ้าไปเขียนลงในแผ่นกระดาษเนี่ยก็จะสั้นนิดเดียวแต่ว่าเมื่ออยู่ในจอ PowerPoint นะครับก็จะตัวหนังสือตัวใหญ่อาจจะดูมันเยอะไปหน่อยนะครับนักเรียนเดี๋ยวให้ปลายทางต้นทางตรวจสอบคำตอบของตนเองครับลูกนักเรียนก็สามารถเขียนบันทึกเพิ่มเติมไปได้นะครับลูกใช้ปากกาสีแดงในการเขียนเพิ่มไปก็ได้ถ้าใจความของนักเรียนยังไม่ครบถ้วนเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถพบเจอเรื่องราวต่างๆทั้งเป็นเรื่องที่จากการดูการฟังการอ่านหนังสือนะครับแต่ในชั่วโมงนี้เราจะความจากการอ่านเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าการย่อความจากการอ่านหรือจากเรื่องที่อ่านนั้นคืออะไรนะครับการย่อความจากเรื่องที่อ่านคือการเก็บสาระสำคัญของเนื้อเรื่องให้ครบถ้วนแล้วนำข้อความที่ยังไม่จัดระเบียบมาเรียบเรียงใหม่ให้กระทัดรัดด้วยสำนวนภาษาของตนเองและมีใจความสำคัญครบถ้วนเพื่อให้ผู้อ่านนั้นได้เข้าใจอย่างรวดเร็วนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ย่อเรื่องครอบครัวตัวอย่างแล้วนักเรียนใช้ภาษาของตนเองไหมถ้าเราลอกข้อความของเขามาเขียนลงในย่อความของเราแบบนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกเราต้องอ่านให้เข้าใจแล้วก็สรุปเป็นสำนวนภาษาของตัวเราเองจึงจะถูกต้องในส่วนของหลักการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านก็จะมีดังนี้นะครับ 1. อ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียดเพราะถ้าอ่านไม่ละเอียดก็จะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมด 2. วิเคราะห์ลักษณะของเนื้อหาต้องดูว่าเนื้อหาเนี่ยมันกล่าวเกี่ยวกับอะไรและเนื้อหานั้นมีแก่นเรื่องอะไรบ้างเนื้อหาให้ข้อคิดอะไรมีสาระสำคัญส่วนใดบ้างนะครับส่วนไหนที่สำคัญก็เก็บเอาไว้ขีดเส้นใต้ก็ได้ส่วนไหนที่ไม่สำคัญทำไมตัดทิ้งต่อมา3บันทึกใจความสำคัญอย่างที่บอกถ้าเราขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นใจความสำคัญแล้วนะครับเราก็อาจจะบันทึกใจความสำคัญเอาไว้ก็ได้ในกระดาษทดต่อมาตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออกอย่างที่บอกครับเราต้องการย่อให้สั้นลงเราก็ต้องตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออกใช่ไหมครับลูกอะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่ไม่สำคัญที่เป็นการขยายความเราต้องตัดทิ้งนะไม่นำมาใส่ในย่อความแล้วก็มีการเปลี่ยนคำสรรพนามด้วยตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ถ้าเรากล่าวถึงพลโทเด่นคลี่บานเราจะใช้คำว่าอะไรคำสรรพนามว่าอะไรเมื่อกล่าวถึงพลโทเด่นคลี่บานเราจะใช้คำว่าท่านถูกไหมนั่นแหละคำว่าท่านคือคำสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่กล่าวถึง

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ลองทำกิจกรรมฝึกย่อความตามประสบการณ์เดิมเป็นการทดสอบก่อนเรียนลูกผิดถูกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้นำเสนอพร้อมกันนะสำหรับต้นทางเนี่ยเดี๋ยวขอ

0: รุษที่เท่าไหร่ลูกบุรุษที่3ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วการใช้คำสรรพนามก็สำคัญนะครับลูกต่อมาไม่ใช้อักษรย่อรู้จักอักษรย่อไหมเช่นพจุดสจุดกมจุดแปลว่ากิโลเมตรพจุดสจุดพุทธศักราชแบบเนี้ยการใช้อักษรย่อต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ในการเขียนย่อความเขาให้ใช้อักษรย่อไหมไม่ใช้นะครับนักเรียนต่อมาการเลือกใช้คำก็คือการใช้ถ้อยคำจะต้องใช้ถ้อยคำที่สั้นกระชับกระทัดรัดไม่ใช้ถ้อยคำที่ยืดเยอะเพราะว่ามันเป็นการย่อความเราย่อให้สั้นลงเราต้องใช้ข้อความหรือถ้อยคำที่สั้นกระชับนะครับลูกต่อมาเขียนร่างย่อความก่อนที่จะเขียนย่อความจริงๆในใบงานของนักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถนำกระดาษ A4 หรือกระดาษทดหรือเป็นสมุดก็ได้มาลองเขียนร่างย่อความดูเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบผลงานด้วยนะเราจะต้องมีการอ่านทบทวนตรวจทานอีกครั้งให้ถูกต้องโดยเฉพาะการเขียนสะกดคำและสุดท้ายทำอะไรครับเขียนขึ้นรูปแบบย่อความเข้าใจคำว่าเขียนขึ้นรูปแบบย่อความไหมนักเรียนรู้ไหมว่าการเขียนย่อความจากการอ่านหนังสือแต่ละประเภทก็ต่างกันนะย่อจากนิทานย่อจากร้อยแก้วย่อจากข่าวย่อพระบรมราโชวาทย่อปาฐกถาแบบเนี้ยมันมีรูปแบบในการย่อที่ต่างกันนะเรามาดูรูปแบบของการย่อความกันเลยนะครับ1เป็นการย่ออะไรลูกย่อบทร้อยแก้วรู้จักบทร้อยแก้วไหมแก้วก็คือความเรียงทั่วๆไปนะครับเหมือนอย่างเรื่องครอบครัวตัวอย่างเนี่ยก็เป็นบทร้อยแก้วนะครับเรามาดูตัวอย่างอันดับแรกนักเรียนจะต้องย่อหน้าเข้าไปแล้วเขียนว่าย่อเรื่องถ้าเป็นครอบครัวตัวอย่างเราก็เขียนว่าย่อเรื่องครอบครัวตัวอย่างของใครถ้าไม่มีผู้แต่งก็ขีดหรือเขียนว่าไม่ปรากฏนามผู้แต่งไม่มีชื่อผู้แต่งนะครับจากหนังสืออะไรถ้าเป็นเรื่องครอบครัวตัวอย่างดูซิหนังสืออะไรลูกหนังสือผู้ที่ได้รับรางวัลครอบครัวตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการย่อต้องบอกหน้าด้วยไหมบอกถ้าเป็นการอ่านเนื้อเรื่องหรือร้อยแก้วในหนังสือก็จะมีหน้าใช่ไหมเปิดไปหน้านั้นหน้านี้นักเรียนเอามาจากหน้าไหนนักเรียนก็ต้องบอกด้วยว่าเอามาจากหน้าใดนะครับเพื่อเป็นการบอกแหล่งที่มาให้ชัดเจนตรงความว่าเนี่ยนักเรียนเว้นมา1บรรทัดแล้วก็ย่อหน้าเข้าไปนะครับไม่เว้นก็ได้แต่ต้องย่อหน้าเข้าไปเหมือนกับตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็เริ่มเนื้อหาเนี่ยก็คือการย่อความนั่นแหละอ่านแล้วก็สรุปย่อความออกมานะครับต่อมาย่อจดหมายรู้จักจดหมายไหมเราอาจจะมีโอกาสได้อ่านจดหมายนะครับจดหมายของใครถึงใครเช่นจดหมายของนายแดงถึงนายดำลงวันที่16เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ความว่าก็ย่อเนื้อหาของจดหมายที่นายแดงเขียนถึงนายดำนะครับต่อมาย่อประกาศมีประกาศมีแถลงการคำสั่งระเบียบต่างๆนะเราจะขึ้นต้นดังนี้ถ้าเป็นประกาศแล้วก็บอกว่าคำประกาศของจุดๆๆของใครของนายกรัฐมนตรีของสำนักงานเทศบาลนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของใครก็ได้นะครับแก่ประกาศแก่ใครประกาศให้ประชาชนทราบประกาศให้หน่วยงานต่างๆทราบนะครับลงวันที่แล้วก็ความว่านะนักเรียนก็เขียนเนื้อหามาเลยย่อหน้าเนี่ยต้องตรงกันสังเกตไหมคำประกาศของกับย่อหน้าที่จะต้องเริ่มเนื้อความเนี่ยต้องตรงกันนะเดี๋ยวเวลาทำจริงนักเรียนทำให้ถูกต้องด้วยต่อมาย่อคำปราศัยรู้จักไหมเช่นไปปราศัยหาเสียงของเหล่านักการเมืองของพรรคต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปปราศัยใช่ไหมครับสุนทรพจน์ก็ได้รู้จักไหมสุนทรพจน์ก็คือการไปแข่งพูดสุนทรพจน์กล่าวถ้อยคำภาษาต่างๆนะครับเป็นเรื่องๆนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้รูปแบบการย่อความดังนี้คำปราศัยของใครปราศัยแก่ใครเนื่องในโอกาสอะไรบอกด้วยทางไหน ทางโทรทัศน์ทางทีวีทางวิทยุนะครับหน้าวันที่อร่อยก็ต้องบอกด้วยนะครับแล้วก็ย่อหน้าเนื้อหาเข้ามาต่อไปย่อปาฐกถาย่อปาฐกถาคำบรรยายคำสอนจะต้องขึ้นต้นดังนี้คำบรรยายของใครของนายดำนายแดงก็ใส่ลงไปชื่อสกุลให้เรียบร้อยเรื่องอะไรเขาบรรยายเรื่องอะไรก็ต้องเขียนให้ชัดเจนคำบรรยายแก่ใครแก่นักศึกษาแก่นักเรียนแก่ชาวบ้านแบบนี้ก็ต้องเขียนให้ชัดเจนถูกต้องแล้วก็ที่ไหนสถานที่นะครับณวันที่อะไรนะครับณเวลาอะไรก็ต้องใส่ให้ถูกต้องแล้วก็ย่อเนื้อหาเข้าไปต่อมาย่อบทประพันธ์รู้จักบทประพันธ์ไหมมีมากมายเลยคำประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนร่ายรู้จักโคลงไหมมีโคลงอะไรบ้างโคลงสี่สุภาพโคลงโลกกนิษฐ์ใช่ไหมตอนป.5เรียนมาปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคละคลุ้งคุ้นไหมลูกคุ้นนี่แหละโคลงโลกกนิษฐ์ซึ่งก็เป็นโคลงสี่สุภาพแต่ถ้าคำประพันธ์ประเภทอะไรย่อคำประพันธ์ประเภทกลอนมีกลอนอะไรบ้างกลอนสุภาพกลอนสักกวากลอนดอกสร้อยกลอนสุภาพเรื่องอะไรตอนป.5ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเป็นป.6ล่ะน่าจะเรียนในภาคเรียนที่2ก็คือเรื่องผู้ชนะนะครับต่อมาเรื่องอะไรก็บอกให้ชัดเจนของใครเป็นผู้แต่งแล้วก็ตอนใดนะครับถ้านำมาถ้าบทประพันธ์นั้นเป็นตอนก็ต้องใส่ให้ถูกต้องด้วยว่าตอนอะไรนะครับเพราะบทประพันธ์เนี้ยบางเรื่องวรรณคดีบางเรื่องก็มีหลายตอนนะครับเช่นพระอภัยมณีก็มีหลายตอนคุณช้างคุณแผนก็มีหลายตอนตอนที่เราเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6คือตอนอะไรลูกกำเนิดพลายงามเพราะฉะนั้นก็ต้องย่อให้ถูกต้องหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการย่อความแล้วว่าย่อความมีหลายรูปแบบเรียนดูที่ใบงานของตนเองใบงานที่เท่าไรใบงานที่4ฝึกย่อความดูซิครับว่าใบงานที่4เป็นย่อความเรื่องอะไรเอ่ยกลุ่มที่2ตอบครูหน่อยลูกกลุ่มที่2ย่อความเรื่องอะไรนันทวดีนันทวดีตอบคำถามลูก
1: ย่อความเรื่องวิ่งเปี้ยวค่ะ
0: ในใบงานที่4ของเราเนี่ยเราจะย่อความเรื่องวิ่งเปี้ยวเปรี้ยวรู้จักเปรี้ยวไหมไม่ใช่เปรี้ยวนะถ้าวิ่งเปรี้ยวเนี่ยแสดงว่าเอามะนาวทั้งสวนไปวิ่งเลยน้ำมะขามเปียกด้วยนะครับย่อความเรื่องวิ่งเปรี้ยวเนี่ยเรื่องวิ่งเปรี้ยวเนี่ยเป็นคำประพันธ์ชนิดใดร้อยแก้วหรือว่าร้อยกรองใครตอบได้บ้างลูกกลุ่มที่3ปนัสยาลองตอบดูซิวิ่งเปรี้ยวเนี่ยเป็นร้อยแก้วหรือว่าร้อยกรองครับบอกให้ปลายทางดูด้วย
1: ร้อยแก้วค่ะ
0: เป็นร้อยแก้วเพราะว่าการเขียนเนี่ยเขียนเป็นความเรียงใช่ไหมลูกไม่ได้เขียนเป็นบทร้อยกรองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นใครตอบได้บ้างว่าถ้าทำใบงานที่4เนี้ยเราจะต้องใช้รูปแบบใดในการย่อความเราจะต้องใช้รูปแบบใดเรียนมาแล้วเมื่อสักครู่นี้แบบใดครับย่อปาฐกถาย่อพระบรมราโชวาทย่อนิทานหรือว่าย่อร้อยแก้วตอบดังๆตัวแทนขอตัวแทนตอบหน่อยลูกใครดีต้องย่ออะไรต้องใช้รูปแบบอะไรนะชาลิสาครับลูกเราต้องใช้รูปแบบอะไรมาย่อเรื่องวิ่งเปี้ยวเนี้ย
2: ย่อร้อยแก้วค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเพราะว่าเรื่องวิ่งเปี้ยวเนี่ยมันแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วใช่ไหมเราก็ต้องเอารูปแบบย่อความของร้อยแก้วมาใช้ในการย่อเพราะฉะนั้นย่อให้ถูกต้องนะครับลูกสำหรับปลายทางนะครับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมให้นักเรียนนะครับนักเรียนก็ตั้งใจทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องเห็นไหมใบงานของนักเรียนนะครับมีชื่อเรื่องคือวิ่งเปี้ยวที่มาเขาบอกไหมที่มาคือศิลปะชาวบ้านของวิบูลลีสุวรรณหน้า53แสดงว่าใครเป็นผู้แต่งหน้าเท่าไหร่หน้า43นะขออภัยด้วยใครเป็นคนแต่งลูก วิบูลย์หลีสุวรรณจากหนังสืออะไรครับช่วยกันตอบจากหนังสือศิลปะชาวบ้านหน้าที่เท่าไหร่ลูก43ย้ำนะ43ไม่ใช่53นะครับลูกพร้อมอย่างหน้าหลังตรงนะครับเพราะฉะนั้นเรียนหลักการย่อความไปแล้วรูปแบบการย่อความไปแล้วนะครับก็ขอให้ต้นทางและปลายทางตั้งใจทำการย่อความนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมย่อความกันไปแล้วย่อความเรื่องวิ่งเปี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะสำหรับเรื่องวิ่งเปี้ยวเนี่ยก็เหมือนเป็นบทความชนิดหนึ่งนะครับประเภทบทร้อยแก้วครูโอก็เลยขึ้นต้นว่าย่อบทความเรื่องวิ่งเปี้ยวนะครับผู้แต่งคือวิบูลย์ หลีสุวรรณจากหนังสือศิลปะชาวบ้านหน้า43ความว่านะวิ่งเปี้ยวเป็นการละเล่นของไทยผู้เล่นใช้กำลังความแข็งแรงในการวิ่งให้เร็วที่สุดวิธีเล่นนั้นง่ายใช้ผ้าผืนเล็กๆ2ผืนไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นแบ่งให้เท่ากันทั้ง2ฝ่ายและมีกรรมการตัดสิน1คนซึ่งคนแรกของแต่ละฝ่ายถือผ้าแล้ววิ่งส่งผ้าให้คนถัดไปเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนวิ่งตามทันหลังอีกฝ่ายฝ่ายไล่ทันใช้ผ้าตีอีกฝ่ายจึงถือว่าเป็นผู้ชนะนะเราต้องวิ่งให้ทันตามหลังเพื่อนให้ทันแล้วก็ใช้ผ้าตีให้โดนหลังเพื่อนจึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นนักเรียนทางต้นทางและปลายทางก็สามารถนำไปเป็นการละเล่นได้ช่วงพักกลางวันใช่ไหม6/1ของเราเนี่ยก็เอาไปเล่นได้ในช่วงพักกลางวันต่างจังหวัดนักเรียนปลายทางก็ไปเล่นได้นะครับคำถามสรุปบทเรียนของเราคือการเขียนย่อความมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรลูกมีประโยชน์อย่างไรแล้วนาตอบได้ไหมลูกการเขียนย่อความมีประโยชน์อย่างไรลูกตอบตามความคิดของเราเลย
1: เป็นการย่อให้สิ่งที่มีเนื้อความยาวให้สั้นลงค่ะจะได้จำได้ง่ายขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนนะครับการเขียนย่อความเนี่ยมีความสำคัญคือช่วยในการจดบันทึกย่อเนื้อหาที่มีขนาดยาวให้สั้นลงแล้วก็เพื่อการจดจำที่ง่ายด้วยสิ่งที่จะต้องเรียนในครั้งต่อไปก็คือการย่อความแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับนักเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสำหรับปลายทางก็คือใบความรู้เรื่องการเขียนย่อความจากนิทานใบงานเรื่องการฝึกเขียนย่อความจากนิทานนะครับลูกเพราะฉะนั้นในชั่วโมงหน้านักเรียนก็จะได้เขียนย่อความเกี่ยวกับนิทานนะครับส่วนจะเป็นนิทานอะไรนั้นก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ว้า
2: ว้า
0: ทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
3: ปิด
1: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
5: ค่ะ
4: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
6: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่เหม่งจายและพ่อสวยกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
3: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหาจากจุดเล็กครับ
7: หมายถึงเราต้องแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆหรอคะ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
4: เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ
3: ไปชมกันเลย
6: Yeah!

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิจิตราศิลวิริยนนท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่แล้วนะคะหนูก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วค่ะที่มาเรียนที่นี่เพราะว่ามีแค่โรงเรียนไม่กี่โรงเรียนเองที่พระองค์ได้มีการอุปถัมภ์ขึ้นที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสำหรับเด็กที่ยากจนที่นี่ก็จะเน้นการเรียนการสอนแบบการใช้ชีวิตมากกว่า

ลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะมีการแก้ปัญหาจากจุดเล็กค่ะการแก้ปัญหาจากจุดเล็กนะคะก็คือการมองปัญหาของเราโดยรวมนะคะว่าปัญหาเรามีอะไรบ้างมีปัญหาที่เล็กหรือใหญ่หรือว่ามีปัญหาที่มากหรือน้อยเพียงใดแล้วก็ค่อยมาวางแผนการแก้ปัญหาของเรานะคะโดยการแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กๆก่อนเพราะว่าการที่เรามองข้ามปัญหาจุดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นไปไม่ได้การแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กนี่ก็ส่วนมากก็จะนำมาปรับใช้เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างเพราะว่าเวลาว่างนี่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพวกนี้ค่ะส่วนมากก็จะเล่นโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงพวกนี้ไปก็เลยทำให้มีปัญหาว่าเวลาเรียนแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจถ้าวิชาไหนที่เราไม่เข้าใจมองว่าอันนั้นเป็นปัญหาของเราแล้วค่ะเราต้องหาสิ่งที่ทำให้เราเรียนวิชานั้นได้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวัยนะคะถ้าเรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือว่าหลายๆเรื่องค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่หนึ่งใจตัวอย่างที่เรานำมาฝากในวันนี
1: ้ยอดเยี่ยมไปสุดๆเลยค่ะ
2: อย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะน้องพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันทุกคนนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: อยากทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีครับ
5: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
6: ค่ะได
5: ้อ้าวทุกคน

0: ที่ดีครับเป็นตัวอย่างให้ผม
1: นำความรู้ที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ครับ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาทรงมองปัญหาให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงเริ่มแก้ไขจากจุดเล็กๆที่หลายๆคนมักมองข้ามดังนั้นวิธีทำจึงต้องค่อยๆทำไประเบิดหมดทีเดียวไม่ได้รัชกาลที่9บอกว่าคนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันพุธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2522

าพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ดีดแมงจ๋าย

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องซากดึกดำบรรพ์มีประโยชน์อย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าซากดึกดำบรรพ์นั้นมีกี่แบบและแต่ละแบบนั้นมีกระบวนการเกิดอย่างไรบ้างและก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะครับคุณครูก็ได้มีรูปของซากดึกดำบรรพ์มาให้นักเรียนดูกันด้วยนะครับนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมครับว่ารูปของซากดึกดำบรรพ์ที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนี้เป็นรูปเกี่ยวกับอะไรนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถดูรูปแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับว่ารูปที่อยู่บนหน้าจอนั้นเป็นรูปของซากดึกดำบรรพ์อะไรครับเอาละครับนักเรียนต้นทางไหนขอตัวแทนพวกเราลองบอกให้กับเพื่อนๆไปทางหน่อยครับว่าที่เราเห็นนี้น่าจะเป็นรูปของซากดึกดำบรรพ์อะไรใครจะตอบยกมือขึ้นได้เลยครับตอบถูกตอบผิดไม่ว่านะครับอันนี้ถามตามความเข้าใจของเราเชิญครับเอารูปไหนก่อนครับ
2: ร
1: ูปที่2รูปนี้ใช่ไหมครับโอเคครับ
2: ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยสิ่งมีชีวิตในอดีตครับเป็นรอยพิมพ์ครับ
1: รูปนี้นะครับ
2: ครับ
1: ลองบอกก่อนสิคิดว่ามันคืออะไรเนี่ยที่เราเห็นอยู่ซากดึกดำบรรพ์
2: รอยเท้าครับ
1: อันนี้คือรอยเท้าคนอื่นว่าไงครับใช่รอยเท้าไหม
3: ไม
1: ่
3: ใช
1: ่ไม่ใช่รอยเท้ามันคือซากดึกดำบรรพ์อะไรเนี่ย
3: ต
1: ้
3: นไม
1: ้ต้นไม้ต้นไม้เขาเป็นยังไงหักที่เห็นนี่คือเขากลายเป็นหินอันนี้คือต้นไม้ที่กลายเป็นหินดังนั้นส่วนนี้ใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหมครับ
3: ใช่
1: ใช่ไหม
3: ใช
1: ่ใช่ต้นไม้กลายเป็นหินก็จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบไหนยอดเยี่ยมเลยเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้คือซากดึกดำบรรพ์เนาะเป็นต้นไม้กลายเป็นหินและอีกรูปหนึ่งนะครับรูปแรกเป็นอะไรครับเป็นร่องรอยของ
3: หอย
1: อันนี้น่าจะเป็นหอยดึกดำบรรพ์ด้วยเพราะว่าอยู่บนแผ่นหินนะครับอันนี้ใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหมใช่เป็นซากดึกดำบรรพ์แบบไหนเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตก็คือหอยนั่นเองนะครับคราวนี้คุณครูอยากจะถามพวกเราว่านักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมบริเวณที่พบซากดึกดำบรรพ์นี้ในอดีตมีสภาพเป็นอย่างไรและรู้ได้อย่างไรในส่วนนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นลองตอบให้นักเรียนปลายทางดูเป็นตัวอย่างได้ไหมครับได้นะครับโอเคไหนลองบอกครูสิครับว่าเอาที่ภาพแรกก่อนคิดว่าสภาพแวดล้อมในอดีตบริเวณนี้น่าจะเป็นยังไงครับเพื่อนบอกว่าน่าจะมีทรายโอเคมีน้ำหรือมีแหล่งน้ำอยู่นะครับทำไมถึงคิดเช่นนั้นครับ